0: เทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงผลการดำเนินงานในการปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาติณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลภายใต้นโยบายเร่งด่วนกวาดล้างขบวนการนอมินีหรือการใช้ชื่อบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติตลอดจนแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติรัฐบาลบูรณาการความร่วมมือสนธิกำลังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนนโยบายอย่างต่อเนื่องมุ่งเน้นลงพื้นที่กวาดล้างขบวนการนอมินีรวมถึงแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมสำหรับผลการดำเนินงานล่าสุดสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่จากหน่วยต่างๆบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่กว่า500นายปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส3ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดพังงาและจังหวัดกระบี่ดำเนินการตรวจค้นที่ดิน89แปลงพื้นที่รวมกว่า49ไร่รวมมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประมาณ 1,053 ล้านบาทนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการเร่งขยายผลลงพื้นที่กวาดล้างปราบปรามในทุกพื้นที่ทั่วประเทศอย่างจริงจังและต่อเนื่องหากพบเห็นการกระทำผิดกฎหมายของกลุ่มทุนต่างชาติแจ้งเบาะแสได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่หรือสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมฝนหลวงและการบินเกษตรปรับแผนการทำงานเชิงรุกทำฝนหลวงเพื่อเติมน้ำเข้าเขื่อนหลักและช่วยเหลือพื้นที่เกษตรนอกเขตชลประทานเตรียมรับมือสถานการณ์เอลนิโยนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเปิดเผยว่านายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องกับการดูแลด้านน้ำติดตามความคืบหน้าด้านการบริหารจัดการน้ำเพื่อรับมือสถานการณ์เอลนิโยที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้และต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้ากรมฝนหลวงได้ปรับแผนการทำงานเน้นมาตรการเชิงรุกโดยมีการจัดตั้งวอร์รูมเพื่อประมวลผลข้อมูลสภาพอากาศและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำในแต่ละวันเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพสูงสุดรวมทั้งการลงพื้นที่ตรวจความพร้อมศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลางจังหวัดเพชรบุรีเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์เอลนิโยที่จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภาคกลางทั้งด้านเจ้าหน้าที่ปริมาณสารฝนหลวงทั้งคาร์บอนไดออกไซด์หรือน้ำแข็งแห้งและโซเดียมคลอไรด์ในการปฏิบัติการช่วยเหลือเกษตรกรแต่หากพบว่ามีแนวโน้มฝนทิ้งช่วงหรือปริมาณน้ำในเขื่อนต่ำกว่าเกณฑ์สามารถเข้าปฏิบัติการทันทีและจัดทำแผนบริหารจัดการทางด้านทรัพยากรสารฝนหลวงและงบประมาณในการขึ้นบินปฏิบัติการซึ่งปัจจุบันได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน 2,700 ล้านบาทต่อปีซึ่งคาดว่าเพียงพอต่อการปฏิบัติการฝนหลวงอย่างแน่นอนเบื้องต้นได้เริ่มดำเนินการเติมน้ำเข้าเขื่อนภูมิพลแล้วเพื่อความมั่นคงของน้ำในหน้าแล้งปีหน้านอกจากนี้ยังช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทานโดยเฉพาะในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้จังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งเป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิที่กำลังอยู่ในช่วงแตกกอและเตรียมตั้งท้องเพื่อป้องกันไม่ให้ผลผลิตได้รับความเสียหาย
2: วันสุดท้ายของการจัดแสดงนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธามีประชาชนจากพื้นที่ต่างๆเดินทางเข้าร่วมงานและกิจกรรมที่จัดขึ้นจำนวนมาก
3: วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการเปิดนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาซึ่งรัฐบาลจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามตลอดทั้งวันมีประชาชนจากทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางมาร่วมชมนิทรรศการ99พรรษามหามงคลสกลธรรมบารมีนำเสนอพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชในพระบรมราชวงศ์จักรีประวัติวัดพระประวัติและประวัติของอดีตเจ้าอาวาสบุรพาจารย์แห่งพระอารามพระประวัติของสมเด็จพระสังฆราชและนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา านเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานำเสนอพระกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยในด้านต่างๆมีการจำหน่ายตราประชนียกรที่ระลึกฉลองพระชนมายุ99พรรษาและกิจกรรมนำชมวัดสะสมตราประทับโดยมัคคุเทศก์น้อย9จุดที่ได้รับความสนใจจากประชาชนเข้าชมจำนวนมากโดยผู้ที่มาต่างชื่นชอบกิจกรรมที่จัดขึ้นนางสาวยุพินอรุณชาติกล่าวว่าตั้งใจเดินทางมาร่วมชมนิทรรศการด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่สำคัญยังได้มีโอกาสเรียนรู้ประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมความงดงามของพระอารามหลวงที่มีความสำคัญของประเทศไทย
4: ราชกรณียกิจของท่านที่เราชื่นชอบเนี่ยท่านเป็นคนที่ว่ามีจิตใจเมตตานะคะอ่อนน้อมแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากนะคะเวลาเรามีประเทศหรือว่ามีภัยพิบัติอะไรท่านก็ลงแล้วก็เข้าถึงพื้นที่นะคะแล้วก็ไม่ถือพระองค์ว่านิทรรศการท่านความรู้ดีนะคะจากสิ่งที่เราไม่เคยรู้ไม่เคยอะไรว่าในวัดมีอะไรบ้างและมีพระสังฆราชมีมากี่องค์อะไรเนี้ยให้เราทำให้เราได้รู้นะคะก็สิ่งสวยงามที่รอบอุโบสถรอบอะไรนะที่ประติมากรรมของวัดอะค่ะครั้งนึงนะถ้าเราไม่ได้มาตรงนี้เหรียญพระองค์ท่านพระชนมายุ99ปีก็ไม่สามารถ
3: ขณะที่นายวรเกียรติทองไทยกล่าวว่าประทับใจเนื้อหาของนิทรรศการและการบริหารจัดการภายในงานซึ่งมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกอย่างทั่วถึง
5: พูดถึงการดำเนินงานดีนะครับมีจุดแต่ละจุดที่เขาให้สแตนตาร์ดเนี่ยเขาจะบอกนักเรียนวัดราชบพิตรนะครับเขาจะคอยแนะนำว่าจุดนี้มีประวัติความเป็นมาอย่างไรเนี่ยครับเราก็จะได้รู้อะไรมากขึ้นทั้ง9จุดในรอบวัดราชบพิตรสมเด็จท่านนี่ต้องยอมรับนะครับว่าท่านเป็นบุคคลธรรมดาเนาะและท่านก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาตลอดครับขององค์พระท่านคือท่านก็ใส่ใจทางพุทธศาสนานะครับ
3: สำหรับการจัดกิจกรรมในช่วงคืนสุดท้ายหนึ่งแน่นไปด้วยประชาชนที่ร่วมชมการแสดงแสงสีเสียงภายในบริเวณพระเจดีย์มาริชโยรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้แจ้งเหตุก่อนหรือหลังเลือกตั้ง7วันป้องกันการถูกจำกัดสิทธิ์เป็นเวลา2ปีสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้สามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้โดยแจ้งในช่วงก่อนวันเลือกตั้งระหว่างวันที่21ถึง27มิถุนายนหรือแจ้งช่วงหลังวันเลือกตั้งระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง5กรกฎาคมนี้โดยทำเป็นหนังสือระบุหมายเลขประจำตัวประชาชนและที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านให้ชัดเจนพร้อมทั้งแจ้งสาเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ผ่านช่องทางแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตหรือเว็บไซต์ www.ect.go.th แจ้งด้วยตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นไปยื่นแทนที่นายทะเบียนท้องถิ่นหรือแจ้งโดยการจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงนายทะเบียนท้องถิ่นทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งและไม่ได้แจ้งเหตุที่ทำให้ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือเหตุไม่อันควรจะถูกจำกัดสิทธิ์เป็นเวลา2ปีนับแต่วันเลือกตั้งพร้อมกันนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเชิญชวนประชาชนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย Plus 6040ผ่าน4แพลตฟอร์ม Delivery ได้แก่ Shopee Food, Line Man, Grab Food และ Robinhood เริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายน2569เวลา6โมงเช้าถึง3ทุ่มประชาชนสามารถสั่งอาหารผ่านแอปเป๋าตังรับส่วนลดค่าอาหารค่าส่งฟรีและสิทธิพิเศษเพิ่มเติมตามเงื่อนไขของแต่ละแพลตฟอร์มช่วยลดภาระค่าครองชีพ ีพขณะที่ร้านอาหารและผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศก็มีโอกาสเพิ่มยอดขายและสร้างรายได้มากขึ้นรัฐบาลเชื่อว่ามาตรการนี้จะช่วยให้ประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศและทำให้เงินทุนหมุนเวียนสู่เศรษฐกิจฐานรากได้อย่างทั่วถึงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: ขณะนี้เวลา 7:16 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอิหร่านจะต้องหยุดยั้งกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนไม่ให้ก่อปัญหาโดยทันทีไม่เช่นนั้นสหรัฐจะโจมตีอิหร่านอย่างหนักหน่วงอีกครั้งถ้อยแถลงดังกล่าวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีขึ้นขณะที่นายเจดีแวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐและนายมูฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านเข้าร่วมการเจรจาระดับเทคนิคเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่เมืองเบอร์เกนสต็อกประเทศสวิตเซอร์แลนด์อย่างไรก็ตามสื่อของทางการอิหร่านรายงานว่าคณะผู้แทนเจรจาของอิหร่านยุติการเจรจากับฝ่ายสหรัฐเพื่อประท้วงคำขู่ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และกำลังประเมินเงื่อนไขต่างๆเพื่อทำการตอบโต้การกระทำดังกล่าวอย่างเหมาะสม
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐมนตรีต่างประเทศอียิปต์ปากีสถานซาอุดีอาระเบียและตุรกีรวมตัวกันที่กรุงไคโรประเทศอียิปต์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเพื่อประชุมหารือเกี่ยวกับการบันทึกความเข้าใจระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยรัฐมนตรีต่างประเทศของทั้ง4ชาติแสดงความยินดีกับการที่สหรัฐและอิหร่านลงนามบันทึกความเข้าใจดังกล่าวซึ่งเป็นก้าวสำคัญที่จะนำไปสู่การลดความตึงเครียดและยุติความขัดแย้งที่ทำให้เกิดความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญต่อความมั่นคงและเสถียรภาพของภูมิภาคตะวันออกกลางตลอดจนตลาดพลังงานเส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศห่วงโซ่อุปทานโลกและการค้าระหว่างประเทศในโอกาสนี้รัฐมนตรีต่างประเทศของทั้ง4ชาติยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการที่สหรัฐและอิหร่านจะบรรลุข้อสรุปอย่างรวดเร็วและประสบความสำเร็จในการเจรจาขั้นต่อไปเพื่อหาทางออกที่ยั่งยืนตรวจสอบได้และเป็นที่ยอมรับร่วมกันของทุกฝ่ายในประเด็นปัญหาที่ค้างคาอยู่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: ศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่ม F ทัพกระทิงดุสเปนเอาชนะซาอุดีอาระเบีย4-0เก็บเพิ่มเป็น4คะแนนนำจากฝูงกลุ่ม F วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนาม2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่สนามนี้เก็บชัยมาแล้ว2นัดแพ้1นัดมี9แต้มอยู่อันดับ14ล่าสุดมาลงสนามนัดสุดท้ายของสนามนี้พบกับเนเธอร์แลนด์อันดับ8ของโลกซึ่งทีมสาวไทยพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่ยังแพ้ไป0-3เซตทำผลงานในสนาม2ชนะ2นัดแพ้2นัดมี9แต้มอยู่อันดับ14สำหรับโปรแกรมสนามที่3แข่งขันที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่8-13กรกฎาคมทีมนักตบสาวไทยเริ่มแข่งขันวันที่8กรกฎาคมพบกับสหรัฐอเมริกาวันที่9กรกฎาคมพบกับญี่ปุ่นวันที่11กรกฎาคมพบกับบราซิลและวันที่12กรกฎาคมพบกับตุรกีการแข่งขันกรีธาประเภทผลัดชิงแชมป์เอเชีย2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในรายการวิ่งผลัด 4x100 เมตรชายรอบชิงชนะเลิศทีมวิ่งผลัดหนุ่มไทยประกอบด้วยไม้หนึ่งชุติทัศน์พฤกษ์สรนันท์ต่อด้วยบิลภูริพลบุญสอนชยุทธคงประสิทธิ์และสรอัตดาบบังเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ2ด้วยเวลา 38.28 วินาทีคว้าเหรียญเงินมาครองเหรียญทองเป็นของเจ้าภาพจีนทำเวลา 38.08 วินาที และเหรียญทองแดงเป็นของไต้หวันด้านทีมหญิง 4x100 เมตรของไทยประกอบด้วยมนัสดาสารมโนสุกันดาเพชรรักษาสุภานิชภูลเกิดและจิราภัทรขานอ่อนตาเข้าที่3คว้าเหรียญทองแดงด้วยเวลา 44.11 วินาทีขณะที่เหรียญทองเป็นของจีน 43.85 วินาทีและเหรียญเงินเป็นของอินเดียแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์300มาเก๊าโอเพ่น2026ที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊าในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวกันตพลหวังเจริญมืออันดับ66ของโลกแพ้ให้กับหูเจ๋ออันมืออันดับ48ของโลกจากจีน1-2เกมการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4ที่สนามจักรยาน BMX ภายในสวนสุขภาพสลานจิตเขื่อนวชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีผลปรากฏว่าในรุ่นประชาชนชายโกเมสสุขประเสริฐนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20พระท่าโดนพุทธภูมินาคแป้นรุ่นน้องร่วมทีมชาติแซงคว้าชัยในโมโตที่3แต่โกเมสยังเก็บคะแนนรวมคว้าแชมป์ BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4ได้สำเร็จส่วนรุ่นประชาชนหญิงที่1เป็นของชุติการกิจวณิชเสถียรนักปั่นสาวทีมชาติไทยจากที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมขณะที่นายสกลอักษรธนาวัฒน์ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ์ยืนยันความพร้อมจัดการแข่งขันครั้งต่อไปอย่างเต็มที่พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด35-37องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือ คำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:39 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร18เซนติเมตรและเวลา 11:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:24 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง17เซนติเมตรและเวลา 17:47 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง26เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาที
11: 1นาทีกับกปท.
1: มักมีการกล่าวกันว่านักขับขี่มือใหม่ที่เพิ่งลงสนามจริงบนท้องถนนนั้นมักมีความระมัดระวังและขับรถตามกฎจราจรที่เรียนรู้มาอย่างเคร่งครัดส่วนใหญ่ก็มักจะหลีกเลี่ยงการขับรถเร็วและไม่แซงรถคันหน้ามีความสุขุมใจเย็นเนื่องจากยอมรับในความเป็นมือใหม่ที่ยังขาดประสบการณ์บนท้องถนนและกลัวการเฉี่ยวชนโดยเฉพาะมักจะหลีกเลี่ยงนักขับขี่ที่ไม่ปลอดภัยด้วยการทิ้งระยะห่างเพื่อป้องกันตนเองแต่พฤติกรรมต่างๆเหล่านี้จะค่อยๆแปรเปลี่ยนไปเมื่อเริ่มคุ้นเคยกับการขับขี่บนท้องถนนมากขึ้นเริ่มจะขับเร็วใจร้อนแซงทุกครั้งที่มีโอกาสโดยเฉพาะไม่ทิ้งคู่แข่งที่ขับปาดหน้าอย่างน่าอันตรายด้วยการปาดกลับบ้างเพียงเพื่อประกาศความเป็นผู้มีประสบการณ์ไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันซึ่งนั่นคือสาเหตุของอุบัติเหตุบนท้องถนนกรมการขนส่งทางบกเตือนขับรถทุกครั้งให้ตั้งใจและมีวินัยประสบการณ์ขับขี่น่าจะทวีความปลอดภัยมากกว่าเป็นอันตรายเพราะประมาทนะคะ
11: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
12: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่าวิวาทะวิวาทพิพาทคำว่าวิวาทะเขียนวอแหวนสระอิวอแหวนสระอาททหารสระอะมาจากคำภาษาบาลีและสันสกฤตว่าวิวาทะแปลว่าการโต้เถียงการมีปากมีเสียงกันการทะเลาะในภาษาไทยนำมาใช้เป็นคำสามคำคือวิวาทพิพาทและวิวาทะมีนัยยะความหมายต่างกันเล็กน้อยวิวาทหมายถึงทะเลาะรุนแรงจนลงไม้ลงมือกันบางครั้งใช้คำวิวาทคู่กับคำว่าทะเลาะเป็นทะเลาะวิวาทคำว่าพิพาทหมายถึงขัดแย้งใช้ทางกฎหมายและการเมืองวิวาทะเป็นคำศัพท์ใหม่หมายถึงโต้เถียงกันทันควันโดยใช้ถ้อยคำรุนแรงหรือใช้วาจาเสียดสีเหน็บแนมแต่ไม่ถึงขั้นใช้คำหยาบ
12: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
14: วันนี้เสนอตอนประเพณีหลวงและประเพณีราษฎร์นักวิชาการทางด้านมนุษยวิทยาได้จำแนกประเพณีตามเทศกาลและสถานภาพทางสังคมเป็น2ประเภทคือประเพณีหลวงและประเพณีราษฎร์หรือที่เรียกว่าประเพณีท้องถิ่นประเพณีหลวงมีข้อถือปฏิบัติที่เป็นระเบียบแบบแผนเคร่งครัดเนื่องจากเกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์และการปกครองคนหมู่มากส่วนประเพณีราษฎร์หรือประเพณีชาวบ้านจะปรับเปลี่ยนได้ง่ายกว่าขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและสังคมของแต่ละท้องถิ่นติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเกี่ยวกับการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานเพื่อแก้ปัญหาทับซ้อนและจัดระเบียบที่ดินทำกินเนื้อที่กว่า 150,000 ไร่ใน4กลุ่มค่ะ
15: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกัณฑิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
16: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
17: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
18: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสกร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
17: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
2: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับจากความกังวลของประชาชนและหลายภาคส่วนที่เกี่ยวกับมติของคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติที่ให้เพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานจังหวัดปราจีนบุรีตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14มีนาคม2566เพื่อแก้ไขปัญหาทับซ้อนและการจัดระเบียบที่ดินทำกินเนื้อที่กว่า 150,000 ไร่ใน4กลุ่มเช้านี้รับฟังการชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวจากนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสัมภาษณ์โดยปิยพันธ์ยังเทียนครับ
19: สวัสดีค่ะ
20: สวัสดีครับ
19: ค่ะตอนนี้เรื่องพื้นที่ป่าทับลานก็กำลังเป็นประเด็นอยู่นะคะคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติอะค่ะมีมติในเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะ
20: ครับก็เราแบ่งพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยเป็น5กลุ่มด้วยกัน
19: ค
20: ่
19: ะ
20: นะครับที่เป็นพื้นที่ที่มีราษฎรแล้วก็มีอีกพื้นที่หนึ่งที่จะเป็นพื้นที่ป่าอีกประมาณ 86,900 กว่าไร่ที่เราจะผนวกเพิ่มนะฮะทีนี้ในมติเนี่ยก็ได้ระบุไว้ชัดเจนว่าในกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3และกลุ่มที่5เนี่ยเป็นกลุ่มที่เราจะต้องเสนอให้การออกจากแนวเขตอุทยานเดิมของปี2524เพราะว่าในกลุ่มที่1เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ได้มีการประกาศพื้นที่สปกไปก่อนกลุ่มที่2ก็เป็นพื้นที่ที่มีโครงการหมู่บ้านตัวอย่างไทยสามัคคีตามมติครม.ในปี20มาก่อนแล้วก็กลุ่มที่3เนี่ยก็เป็นโครงการเพื่อความมั่นคงของผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยนะครับรวมถึงกลุ่มที่5ที่เป็นที่ราชพัสดุที่เป็นสนามฝึกซ้อมรบของฝ่ายทหารนะครับรวมๆแล้วนี่ก็ประมาณ 150,000 กว่าไร่นะครับ
19: ค่ะอ
20: ย่างนี้ต้องขออนุญาตเรียนให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจว่าพื้นที่ทั้งหมดที่เราแก้ไขปัญหากันอยู่เนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่มีประชาชนอาศัยอยู่หมดแล้วเป็นทั้งที่ทำกินเป็นทั้งที่เลิกสวนไร่นาอะไรต่างๆแต่ว่าเราก็ต้องมาดูในบริบทของแต่ละกลุ่มว่าพื้นที่เหล่านี้ในอดีตมีความเป็นมาอย่างไรคณะกรรมการอุทยานเนี่ยก็พิจารณาร่วมกับทางผู้ตรวจการแผ่นดินสำนักงานกรรมการนโยบายที่แห่งชาติกระทรวงเกษตรโดยสปกว่าก็มาร่วมกันรวมถึงกรมแผนที่ทหารด้วยนะครับภายใต้กรอบของวันแมปนี่แหละมาพิจารณาว่าพื้นที่เหล่านี้ควรจะต้องกำหนดเป็นอย่างไรเพื่อให้เป็นธรรมสำหรับคนที่เขาอยู่เดิมมาก่อนซึ่งควรจะต้องได้รับสิทธิเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3และกลุ่มที่5เนี่ยเราถึงได้ให้กำหนดว่าพื้นที่เหล่านี้ควรจะต้องเป็นพื้นที่ที่เข้าไปจัดที่ทำกินให้กับประชาชนในกลุ่ม1เป็นสปก.มาก่อนกลุ่ม2เป็นสปก.นะครับกลุ่ม3เป็นพื้นที่เพื่อความมั่นคงเราก็จะเสนอให้เป็นสปก.และคทช.นั้นในทั้งหมดเนี่ยเราต้องการที่จะคัดกรองให้เฉพาะบุคคลที่มีคุณสมบัติหรือรายที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายสปก.เท่านั้นไม่ได้หมายความว่าเมื่อจัดพื้นที่ไปทั้งหมดแล้วเนี่ยทุกคนจะต้องได้หมดทุกคนคุณจะต้องผ่านในเรื่องของการคัดกรองคุณสมบัติเสียก่อนว่าบุคคลเหล่านี้ได้เข้ามาอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามระเบียบและกฎหมายที่กำหนดถูกต้องหรือไม่ถึงจะได้รับสิทธิ์ในการที่จะจัดเป็นสปก.รวมถึงกลุ่มที่ถูกดำเนินคดีนะครับที่อยู่ในทั้ง 3-4 กลุ่มเนี่ยก็จะไม่ได้รับสิทธิ์ในการยกเว้นในเรื่องของคดีความนะครับอันนี้เป็นกระบวนการยุติธรรมของศาลที่จะต้องพิจารณาอยู่แล้ว
19: คร
20: ับเพราะว่าในช่วงที่เจ้าหน้าที่ก็ดำเนินคดีเนี่ยก็ดำเนินคดีทั้งพรบอุทยานพรบป่าไม้รวมถึงการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ครอบครองด้วยว่าไม่มีคุณสมบัติในการครอบครองที่ดินของรัฐนั้นอยากจะประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนว่าเราไม่ได้มีการตัดพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ป่าไปเลยแต่ว่าเราก็จะผนวกพื้นที่ป่าที่เหลือที่ยังไม่ได้ประกาศเป็นอุทยานเนี่ยเพิ่มด้วยซึ่งเรามีเป้าหมายอยู่แล้วประมาณ 86,000 กว่าไร่เนี่ยอาจจะต้องไปสำรวจว่ามีศักยภาพในการที่จะประกาศเพิ่มอุทยานเท่าไหร่แล้วที่เหลือเราก็จะให้เป็นป่าชุมชนนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการทำงานภายใต้คณะกรรมการอุทยานที่รับฟังความเห็นของทุกฝ่ายร่วมกันนั้นก็เลยจะมีมติเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยแนวทางแบบนี้เสนอต่อสำนักงานข้อมูลนโยบายที่ดินแห่งชาติเพื่อจะขอให้เสนอให้ครม.มีมติทบทวน มติครม.ในปี66ที่ยกให้เป็นสปกไปทั้งหมดเลยก็เหลือแต่เพียงเฉพาะ 155,000 ไร่
19: ค่ะอย่างในเรื่องของการดำเนินการในส่วนของสปกค่ะประชาชนและหลายฝ่ายค่อนข้างมีความกังวลในเรื่องนี้ค่ะอันนี้อยากให้อธิบดีอธิบายหรือชี้แจงให้ประชาชนคลายความกังวลหรือเข้าใจมากขึ้นหน่อยอะค่ะ
20: ก็เป็นการแก้ไขปัญหาพื้นที่ที่ทับซ้อนคือต้องยอมรับว่าในอดีตที่ผ่านมาการประกาศพื้นที่อุทยานเนี่ยไปทับซ้อนกับที่ดินที่มีการทำประโยชน์แล้วจริงๆหรือเป็นที่ดินที่ได้ถูกกำหนดให้เป็นที่ทำกินตามนโยบายของรัฐแล้วจริงๆอันนี้เราต้องยอมรับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวเขตใหม่ที่เราปรับเนี่ยเป็นแนวเขตที่ให้ความเป็นธร

0: ให้สปก.ไปดำเนินการเนี่ยเราคงจะให้สปก.ดำเนินการแต่เพียงลำพังก็คงเป็นเรื่องที่ยากนะครับเพราะว่ามันมีรายละเอียดในการคัดกรองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีตั้งคณะกรรมการร่วมหลายฝ่ายนะครับซึ่งประกอบด้วยฝ่ายปกครองกรมอุทยานกรมป่าไม้นะครับสปก.รวมถึงท้องถิ่นด้วยมาช่วยกันกรองนะครับเอาบุคคลที่มีคุณสมบัติเท่านั้นนะที่ควรจะต้องได้รับสิทธิ์เมื่อผ่านกระบวนการคัดกรองแล้วเราก็ไปรังวัดแปลงที่ดินและกำหนดขอบเขตให้ชัดเจนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าเราต้องทำอย่างรอบคอบนโยบายหรือมาตรการที่เรากำหนดออกมาเนี่ยเป็นมาตรการที่เราต้องการจะช่วยเหลือคนที่ถูกต้องก่อนเป็นเรื่องที่เป็นลำดับแรกนะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการคัดกรองหรือปกป้องไม่ให้มีกลุ่มที่ไม่ถูกต้องเนี่ยเข้ามาอาศัยมาตรการตรงนี้เข้ามาอยู่ในกลุ่มที่ถูกต้องนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่จะต้องทำงานอย่างเอาจริงเอาจังแล้วก็ต้องเข้มแข็งในเรื่องของการยึดถือระเบียบและกฎหมายด้วยซึ่งถ้าไม่ปฏิบัติตามก็ถือว่าปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบเหมือนกันก็มีความผิดเหมือนกัน
1: อย่างกระบวนการการแก้ปัญหาโดยใช้มาตรฐานของ One Map อะค่ะเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศอะค่ะมีความสำคัญหรือประสบความสำเร็จยังไงบ้างในการนำ One Map มาใช้กับพื้นที่ของทับลานอะค่ะ
0: การแก้ไขตามนโยบาย One Map เนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่เป็นที่ดินของรัฐที่ได้ประกาศตามกฎหมายไว้หลายๆกฎหมายเล็กไม่ว่าจะเป็นพรบป่าไม้พรบอุทยานพรบคุ้มครองสัตว์ป่าที่ราชพัสดุหรือที่ดันที่ดินของรัฐอื่นๆที่มีการประกาศตามกฎหมายแต่ทีเนี้ยในแต่ละหน่วยงานหรือส่วนราชการที่มีการประกาศตามกฎหมายเส้นเหล่านี้มันมีความทับซ้อนกันมีความทับซ้อนกันเนี่ยมันก็ทำให้เกิดปัญหาในเรื่องการบริหารจัดการที่ดินโดยเฉพาะสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในที่ดินตรงนั้นนั่นก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการที่จะต้องมีการตั้งคณะกรรมการวันแบบขึ้นมาแล้วก็พิจารณาให้ได้ข้อยุติซึ่งก็มีหลักเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานที่ชัดเจนว่าเขตไหนประกาศมาก่อนก็ให้ยึดถือเขตนั้นตรงไหนที่เป็นพื้นที่ป่าก็ให้การออกเสียตรงไหนที่มีประชาชนอาศัยอยู่ก่อนที่ประกาศที่ดินของรัฐก็ต้องให้สิทธิ์เขาอันนี้คือเป็นหลักการที่สำคัญนะเพราะว่าไม่งั้นแล้วเนี่ยเราก็จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งประเทศเลยนั้นคณะกรรมการวันแบบเนี่ยเป็นคณะกรรมการที่จะมาช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องการทับซ้อนทั้งที่ดินของรัฐและก็ที่ดินของราษฎรด้วย
1: ค่ะแนวทางจากนี้ไปค่ะถ้าจบในของกลุ่มเขตป่าทับลานแล้วกรมอุทยานและหน่วยงานอื่นๆค่ะมองการแก้ปัญหาในพื้นที่ไหนต่อไปอะคะ
0: ก็คงจะเป็นพื้นที่ที่อยู่ภายใต้พรบอุทยานสงวนของสัตว์ป่าในส่วนกรมอุทยานแล้วก็พรบป่าสงวนในส่วนของกรมป่าไม้นะที่มีประชาชนอาศัยอยู่ซึ่งก็จะมีมาตรการของกทช.มีนโยบายมีแนวทางปฏิบัติอยู่แล้วซึ่งก็มีมติครม.ได้กำหนดไว้ชัดเจนในเรื่องของการกำหนดคุณสมบัติในส่วนกรมอุทยานนะอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเราก็มีมาตรา64มาตรา121ในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการที่รับรองสิทธิทำกินเพียงแต่ว่าเราต้องเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วครับ
1: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้อธิบดีฝากถึงประชาชนและหน่วยงานต่างๆเกี่ยวกับมาตรการหรือแนวทางการแก้ปัญหาการทับซ้อนที่ดินและการจัดระเบียบที่ดินทำกินให้กับประชาชนต่อไปในอนาคตเพื่อสร้างความมั่นใจหน่อยค่ะ
0: ก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้เชื่อมั่นนะครับนโยบายของรัฐบาลนะครับโดยทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องในเรื่องของแนวเขตที่ดินของรัฐเนี่ยเรามีแนวนโยบายในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไปพร้อมๆกับการบริหารจัดการพื้นที่ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าควบคู่กันไปนะครับเรามองผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักมองผลประโยชน์ของประชาชนที่อยู่บนฐานของการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นขอให้เชื่อมั่นได้ว่าแนวทางที่เราแก้ไขปัญหาเนี่ยเราเดินทางมาถูกทางแล้วครับ
1: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะคุณอัตพลเจริญชันสามากๆเลยค่ะ
0: ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: ท่านผู้ฟังคะเวทีการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษบรรลุเป้าหมายร่วมรับรองปฏิญาณคาซาน2026ผลักดันความร่วมมือทุกมิติโดยเฉพาะด้านพลังงานขณะที่ไทยพร้อมเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงอาเซียนและยูเรเซียติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
4: การพบกันของผู้นำประเทศกลุ่มอาเซียนและรัสเซียในการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายนที่ผ่านมาเป็นที่จับตาอย่างมากจากทั่วโลกท่ามกลางสถานการณ์ความไม่แน่นอนและเกิดวิกฤตพลังงานรัสเซียถือเป็นหนึ่งในประเทศมหาอำนาจที่มีการส่งออกพลังงาน

0: ๊สและปุ๋ยขณะที่อาเซียนเป็นตลาดการค้าขนาดใหญ่จึงนับเป็นคู่ค้าที่สำคัญในการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ระหว่างกันหนึ่งผลสำเร็จของการประชุมครั้งนี้คือการที่ผู้นำอาเซียนและรัสเซียร่วมรับรองและรับทราบเอกสารผลลัพธ์สำคัญ4ฉบับได้แก่ปฏิญญาคาซานคริสตศักราช2026แถลงการร่วมอาเซียนรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานแถลงการร่วมระหว่างอาเซียนรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือทางวัฒนธรรมและแผนดำเนินการที่ครอบคลุมเพื่อปฏิบัติตามความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อาเซียนรัสเซียคริสตศักราช2026ถึง2030ซึ่งจะเป็นกรอบสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรมในระยะต่อไปในการนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าเวทีดังกล่าวส่งเสริมบทบาทไทยในฐานะศูนย์กลางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการเชื่อมโยงของภูมิภาคอาเซียนและยูเรเซียซึ่งนำเสนอศักยภาพของประเทศไทยในฐานะประตูยุทธศาสตร์เชื่อมภาคธุรกิจรัสเซียสู่ตลาดอาเซียนที่มีประชากรกว่า700ล้านคนพร้อมเชิญชวนนักลงทุนรัสเซียใช้ไทยเป็นฐานขยายธุรกิจสู่ภูมิภาคโดยชูจุดแข็งด้านโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกส์และอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอาทิพลังงานสะอาดอุตสาหกรรมอาหารการแพทย์และสุขภาพพร้อมยืนยันสนับสนุนการเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าการลงทุนเช่นเดียวกับการหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเห็นพ้องผลักดันความร่วมมือด้านพลังงานน้ำมันก๊าซปิโตรเคมีและปุ๋ยเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและพลังงานของทั้งสองประเทศ
1: ซึ่งทางท่านประธานาธิบดีปูตินก็ได้ย้ำไม่ใช่เฉพาะกับประเทศไทยแต่ย้ำในที่ประชุมร่วมกับกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยว่ารัสเซียพร้อมที่จะเป็นประเทศที่จะให้การสนับสนุนแล้วก็เพิ่มมูลค่าการค้าโดยการส่งออกสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพลังงานเชื้อเพลิงต่างๆให้กับประเทศในกลุ่มอาเซียนตัวผมก็มาย้ำกับท่านอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ได้คุยถึงเรื่องความร่วมมือต่างๆทั้งในเรื่องของการเจรจาการค้าภายใต้กรอบไทยแล้วก็ประเทศยูเรเซียนะครับเราต้องมีการเริ่มเจรจาการค้าในรูปแบบของ FTA แล้วก็ได้คุยในเรื่องของการแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางด้านความมั่นคงทางด้านการทหารทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ AI
0: การเยือนสหพันธรัฐรัสเซียในครั้งนี้สะท้อนบทบาทเชิงรุกของไทยในการขับเคลื่อนความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจาเพื่อเชื่อมโยงอาเซียนกับภูมิภาคต่างๆอันจะนำไปสู่การสร้างรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวควบคู่กับการสร้างสันติภาพและเสถียรภาพที่ยั่งยืนผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
2: รัฐบาลยกระดับการตรวจสอบและปราบปรามการปลอมปนน้ำมะพร้าวหลังพบข้อสงสัยเกี่ยวกับสินค้าคุณภาพและการแสดงฉลากที่อาจไม่ตรงกับข้อเท็จจริงรับฟังจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
3: เคาะข่าวเล่าประเด็น
4: น้ำมะพร้าวบรรจุขวดที่วางจำหน่ายอยู่ในท้องตลาดกำลังถูกตั้งข้อสังเกตว่าเป็นน้ำมะพร้าวน้ำหอมแท้ตามที่ระบุหรือไม่หลังหน่วยงานภาครัฐพบความผิดปกติทั้งราคาจำหน่ายที่อาจต่ำกว่าต้นทุนการแสดงฉลากที่อาจไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและข้อสงสัยเกี่ยวกับการผสมวัตถุเจือปนนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าได้บูรณาการความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนยกระดับการตรวจสอบคุณภาพและส่วนประกอบของน้ำมะพร้าวอย่างเป็นระบบควบคู่กับการพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับตลอดห่วงโซ่การผลิตเพื่อให้สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาได้อย่างชัดเจนพร้อมกำชับให้ผู้ประกอบการแสดงฉลากสินค้าอย่างถูกต้องและโปร่งใสหากระบุว่าเป็นน้ำมะพร้าวน้ำหอมแท้ต้องสามารถตรวจสอบได้และเป็นไปตามข้อเท็จจริงรวมถึงจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดหากพบการปลอมปลนหรือการกระทำผิดเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและรักษามาตรฐานอุตสาหกรรมมะพร้าวน้ำหอมไทย
5: เราคงจะต้องดูแลกันในหลายส่วนก็คือว่าต้องกำกับดูแลเรื่องมาตรฐานสินค้าต้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ด้วยว่าแหล่งที่มาของวัตถุดิบที่ไหนอย่างไรนะอีกเรื่องนึงก็คือในเรื่องของเกณฑ์ในการตรวจสอบเพื่อพิสูจน์ว่าอันไหนที่แท้ไหนที่ไม่แท้อันไหนคือน้ำเปล่ามาผสมน้ำตาลหรือมีผสมปนเปื้อนมีน้ำหอมน้ำมะพร้าวน้ำหอมบางส่วนเท่านั้น
4: ด้านนายพลพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับน้ำมะพร้าวพบกลุ่มนิติบุคคลที่เข้าข่ายมีความเสี่ยงจำนวน24รายมีโรงงานตั้งอยู่ในจังหวัดราชบุรีสมุทรสาครนครปฐมและสมุทรสงครามโดยได้รวบรวมข้อมูลและส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม9แห่งเพื่อดำเนินการตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่พร้อมสั่งการให้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานผลิตน้ำมะพร้าวอย่างต่อเนื่อง
6: เราลงไปในพื้นที่ทั้งหมด9ครั้งก็ไปร่วมกับ CIB กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเมื่อเราเจอเราต้องชี้เป้าแล้วก็ส่งข้อมูลทั้งหมดไปให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องที่เราเจอทั้งหมดน้ำมะพร้าว24ราย
4: รัฐบาลเดินหน้าตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนผู้บริโภคให้ได้รับสินค้าที่มีคุณภาพตามฉลากที่บรรจุไว้บนบรรจุภัณฑ์โดยการยกระดับการตรวจสอบการกำกับดูแลตลอดห่วงโซ่การผลิตเพราะนอกจากคุ้มครองผู้บริโภคแล้วการสร้างความเป็นธรรมให้ผู้ประกอบการที่สุจริตก็เป็นเรื่องสำคัญและยิ่งไปกว่านั้นการรักษาความเชื่อมั่นในคุณภาพมะพร้าวน้ำหอมไทยก็ถือเป็นภารกิจสำคัญเพื่อรักษามาตรฐานและความเชื่อมั่นทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดโลกปุริมปัสโสภาภาครายงาน
2: ปิดท้ายที่กระทรวงแรงงานผนึกกำลังเอกชนเร่งขยายโอกาสแรงงานไทยสู่ต่างประเทศควบคู่กับการพัฒนาทักษะฝีมือให้ตรงกับความต้องการของนานาประเทศเปิดประตูอาชีพรายได้สูงสร้างเม็ดเงินเข้าประเทศติดตามรับฟังจากรายงานค่ะ
7: การส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่ช่วยสร้างรายได้เข้าประเทศโดยแต่ละปีมีเม็ดเงินจากแรงงานไทยในต่างแดนส่งกลับประเทศไม่น้อยกว่า 200,000 ล้านบาทขณะที่หลายประเทศทั่วโลกยังคงมีความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในภาคการผลิตเกษตรกรรมบริการและแรงงานทักษะเฉพาะทางจึงเป็นจังหวัดสำคัญที่ภาครัฐต้องเร่งขยายตลาดแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศกระทรวงแรงงานจึงจัดการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อกำหนดแนวทางขยายตลาดแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศโดยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานระบุว่าการส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศไม่ใช่เพียงการสร้างรายได้แต่ยังเป็นโอกาสในการพัฒนาทักษะเรียนรู้เทคโนโลยีและสั่งสมประสบการณ์เพื่อนำองค์ความรู้กลับมาช่วยพัฒนาประเทศในอนาคตการขับเคลื่อนภารกิจนี้กระทรวงแรงงานมุ่งทำงานกับภาคเอกชนและบริษัทจัดหางานในฐานะพาร์ทเนอร์เพื่อร่วมกันเปิดตลาดแรงงานใหม่ๆและเพิ่มโอกาสให้แรงงานไทยเข้าถึงงานที่มีคุณภาพและมีรายได้สูงขึ้น
8: เราพยายามเร่งรัดในเรื่องของการที่จะส่งแรงงานไปทำงานในต่างประเทศมันมีตลาดอีกมากมันมีโอกาสอีกมากสำหรับคนไทยในการที่จะได้งานและได้รายได้ที่มากขึ้นไปฝึกฝนฝีมือไปฝึกฝนวิทยายุทธเนี่ยแล้วกลับมาเป็นกำลังหลักของประเทศต่อไปเพราะฉะนั้นจุดนี้เป็นสิ่งซึ่งทางกระทรวงแรงงานโดยกรมการจัดหางานเนี่ยได้รับนโยบายแล้วก็จะขับเคลื่อนอย่างเต็มกำลังคราวนี้เนี่ยวิธีการเนี่ยจะมองแต่ทางกระทรวงอย่างเดียวไม่ได้นะครับมันต้องใช้ความร่วมมือร่วมใจกันวันนี้หลายๆตลาดที่เปิดใหม่ๆเนี่ยต้องขอบคุณทางภาคเอกชนซึ่งเป็นผู้ไปบุกเบิกไปเปิดตลาดมาวันนี้เนี่ยก็เลยบอกว่าปรับโหมดกันไหมเราจะไม่เป็นผู้กำกับละแต่เราจะเป็นพาร์ทเนอร์กันคือจับมือกันเดินกับภาคเอกชนเพื่อที่จะเคลื่อนในเรื่องของการส่งแรงงานไปต่างประเทศให้ได้มากที่สุดแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดของแรงงานด้วย
7: นอกจากนี้กระทรวงแรงงานยังเดินหน้าเจรจากับหลายประเทศเพื่อขยายกรอบอายุแรงงานไทยจากเดิมไม่เกิน35ปีเป็น40ปีเปิดโอกาสให้แรงงานเข้าถึงตลาดงานต่างประเทศมากขึ้นส่วนข้อกังวลในการให้ความสำคัญกับการส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศอาจส่งผลต่อการขาดแรงงานฝีมือในประเทศนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมองว่าปัญหาสำคัญอยู่ที่การจับคู่แรงงานกับตำแหน่งงานที่มีกระทรวงแรงงานจึงเน้นพัฒนาทักษะฝีมือหรือการอัพสกิลและรีสกิลแรงงานให้ตรงกับความต้องการของตลาดขณะเดียวกันยังมองว่าการเคลื่อนย้ายแรงงานเป็นกลไกปกติของตลาดแรงงานโลกที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้และเป็นหนึ่งในทางเลือกของประชาชนกรมการจัดหางานเปิดเผยข้อมูลว่าปีงบประมาณ2569มีแรงงานไทยเดินทางไปทำงานต่างประเทศแล้วกว่า 85,000 คนจากเป้าหมาย 130,000 คนโดยประเทศปลายทางสำคัญได้แก่ไต้หวันอิสราเอลสาธารณรัฐเกาหลีมาเลเซียและญี่ปุ่น การส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศจึงไม่เพียงการสร้างรายได้ให้กับแรงงานและครอบครัวเท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างคนสร้างทักษะและสร้างโอกาสใหม่ๆให้แรงงานไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกับมาเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคตนิตยาคุณสิมรายงาน
3: ความจริงคือพลังที่เปลี่ยนสังคมได้และยิ่งแข็งแรงขึ้นเมื่อมีคนกล้าปกป้องมัน
9: ผมวิทูลเลียนจำรูนนะครับเลขาธิการมูลนิธิชีววิถีหรือว่าเบโอไทยนะครับความจริงจะนำไปสู่การค้นหาทางออกของสังคมร่วมกันแน่นอนนะครับการพูดความจริงเนี่ยเราก็อาจจะเจอแรงต่อต้านยิ่งมีการใช้อำนาจโดยไม่ชอบธรรมปิดบังความจริงนะครับปัญหาก็จะถูกปกปิดเราจะเป็นอย่างยิ่งต้องกล้าหาญที่จะพูดความจริงนะครับการใช้อำนาจโดยไม่ชอบธรรมจะค่อยๆสลายลงในที่สุดถ้าทุกคนลุกขึ้นมาพูดความจริงร่วมกันพลังการเปลี่ยนแปลงก็จะเกิดขึ้น
3: เมื่อเรากล้าที่จะปกป้องความจริงเราก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างอนาคตที่โปร่งใสให้กับประเทศส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
10: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
11: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
12: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
13: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
12: เราต้องเริ่มยังไงอะ
13: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
11: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
14: เนื่องในมงคลและสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
15: พุทธศาสนิกชนทุกคนพึงน้อมนำหลักการไม่กล่าวร้ายไม่ทำร้ายมาเป็นพื้นฐานของการครองตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพสังคมที่เต็มไปด้วยกระแสข้อมูลข่าวสารอันเป็นเท็จบิดเบือนหรือยุยงซึ่งอาจนำไปสู่ความร้าวฉานถึงขั้นประหัตประหารกันหากทุกท่านยึดมั่นอุดมการณ์ที่จะไม่กล่าวร้ายและไม่ทำร้ายใครๆไม่ว่าการไหนๆตามหลักการของโอวาทปาติโมกข์ถ้าท่านได้รับข้อมูลข่าวสารใดๆที่อาจกระทบกระเทือนจิตใจก่อให้เกิดความโกรธเคืองหรือขุ่นข้องหมองใจท่านย่อมสามารถระงับการกระทำทางกายและทางวาจาที่เกลี้ยกล่อมหยาบช้าหรือรุนแรงไว้ได้ก่อให้เกิดสันติภาพในหมู่คณะรอบตัวท่านอันจักขยายผลไปสู่ชาติบ้านเมืองและสังคมโลกได้ในที่สุดพระคติธรรมประทานเนื่องในวันมาฆบูชาวันที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz เสนอรายการชื่นชมนิยมไทย

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพต้อนรับเข้าสู่รายการชื่นชมนิยมไทยนะคะสัปดาห์นี้จะพาท่านผู้ฟังไปรู้จักกับพระอารามหลวงเก่าแก่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาย่านเทเวศวัดเทวราชกุญชรวรวิหารค่ะวัดเทวราชกุญชรวรวิหารเป็นวัดที่มีประวัติความเป็นมายาวนานตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแต่เดิมชาวบ้านเรียกกันว่าวัดสมอแครงโดยมีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่าบริเวณวัดเคยมีต้นสมอขึ้นอยู่เป็นจำนวนมากจึงเป็นที่มาของชื่อดังกล่าวในขณะที่อีกข้อสันนิษฐานหนึ่งระบุว่าคำว่าสมออาจเพี้ยนมาจากคำว่าถมอในภาษาเขมรซึ่งแปลว่าหินทำให้ชื่อเดิมของวัดอาจกลายเป็นถมอแครงซึ่งมีความหมายว่าหินแกร่งก็เป็นไปได้ค่ะเมื่อเข้าสู่สมัยรัตนโกสินทร์ในรัชกาลที่1สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถกรมพระราชวังบวรสถานมงคลได้ทรงปฏิสังขรณ์วัดขึ้นใหม่ต่อมาสมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอกรมหลวงพิทักษ์มนตรีพระโอรสของสมเด็จพระศรีสุดารักษ์ทรงบูรณะเพิ่มเติมโดยมีพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ากุญชรกรมพระพิทักษ์เทเวศพระราชโอรสในรัชกาลที่2ทรงอุปถัมภ์และภายหลังเจ้านายในราชสกุลกุญชรได้สืบทอดการทำนุบำรุงพระอารามแห่งนี้มาอย่างต่อเนื่องต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4วัดแห่งนี้ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระอารามหลวงและได้รับพระราชทานนามว่าวัดเทวราชกุญชรคำว่าเทวราชหมายถึงพระอินทร์ส่วนคำว่ากุญชรหมายถึงช้างเมื่อนำมารวมกันจึงหมายความว่าช้างพระอินทร์อันเป็นที่มาของชื่อวัดที่ใช้กันมาจนถึงปัจจุบันค่ะภายในพระอุโบสถของวัดประดิษฐานพระประธานสำคัญที่ได้รับพระราชทานนามว่าพระพุทธเทวราชปฏิมากรจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2546นอกจากความสำคัญทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมแล้วปัจจุบันวัดเทวราชกุญชรยังเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางจากองค์เทวราชนิรมิตเทวรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนจำนวนมากนิยมเดินทางมาสักการะบูชาจุดเริ่มต้นขององค์เทวราชเนรมิตนั้นเกิดจากแนวคิดของเจ้าอาวาสวัดที่ได้เดินทางไปยังประเทศเมียนมาและพบเห็นความศรัทธาที่ผู้คนมีต่อเทพทันใจหรือนัทโบโบยีจึงเกิดแนวคิดในการสร้างเทวรูปพระอินทร์ชี้นิ้วขึ้นเนื่องจากพระอินทร์เป็นสัญลักษณ์ประจำวัดอยู่แล้วพร้อมทั้งสถาปนาให้เป็นเทพประจำวัดเพื่อให้ประชาชนได้มากราบไหว้ขอพรค่ะตามคติของศาสนาพุทธและพราหมณ์พระอินทร์ทรงเป็นราชาแห่งเหล่าเทพบนสวรรค์ชั้นดาวดึงโดยต้นแบบของเทวรูปองค์นี้คือเท้าสักกะหรือสักกะเทวราชองค์เทวราชเนรมิตสร้างขึ้นเมื่อวันที่25กันยายนพุทธศักราช2554เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา84พรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรก่อนจะอัญเชิญขึ้นประดิษฐานบริเวณหน้าอาคารเทวราชธรรมสถิตในวันที่20ธันวาคมปีเดียวกันค่ะเทวรูปองค์นี้มีความสูงประมาณ 1.5 เมตรประทับยืนในลักษณะชี้นิ้วพระหัตถ์ขวาเพื่อประทานพรส่วนพระหัตถ์ซ้ายทรงถือตรีศูนย์อันสื่อถึงอำนาจและการคุ้มครองปกป้องรักษาต่อมาในช่วงเทศกาลปีใหม่พุทธศักราช2559ได้มีการจัดพิธีบวงสรวงองค์เทวราชเนรมิตอย่างเป็นทางการครั้งแรกพร้อมจัดสร้างเหรียญเทวราชเนรมิตให้ประชาชนได้บูชาส่งผลให้ชื่อเสียงขององค์เทวราชเนรมิตเริ่มเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้นผู้คนที่เดินทางมาสักการะส่วนใหญ่นิยมขอพรเรื่องงานการเงินโชคลาภและความสำเร็จในชีวิตจนได้รับการขนานนามว่าเทพทันใจเพราะมีความเชื่อกันว่าหากตั้งจิตอธิษฐานด้วยความศรัทธาสิ่งที่ปรารถนาอาจสำเร็จผลได้อย่างรวดเร็วค่ะสำหรับการขอพรนั้นผู้มาสักการะจะเริ่มต้นด้วยการเข้าไปกราบนมัสการพระพุทธเทวราชปฏิมากรภายในพระอุโบสถก่อนจากนั้นจึงนำธนบัตร2ใบม้วนสอดไว้ที่พระหัตถ์ขวาขององค์เทวราชเนรมิตแล้วนำหน้าผากแตะที่นิ้วชี้พร้อมกล่าวคำอธิษฐานโดยนิยมขอพรเพียงหนึ่งประการเท่านั้นหลังจากอธิษฐานเสร็จแล้วจะนำธนบัตรใบหนึ่งใส่ตู้บริจาคส่วนอีกใบหนึ่งนำไปประทับตราสัญลักษณ์หรือคาถาบูชาและเก็บไว้ในกระเป๋าเงินเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะ ในช่วงปลายปีพุทธศักราช2565ได้มีผู้เผยแพร่ประสบการณ์การสักการะบูชาองค์เทวราชนิรมิตผ่านสื่อออนไลน์โดยเล่าว่าประสบความสำเร็จตามสิ่งที่อธิษฐานไว้ทำให้เกิดการบอกต่อกันอย่างกว้างขวางในหมู่ผู้ศรัทธาจนปัจจุบันวัดเทวราชกุญชรกลายเป็นอีกหนึ่งจุดหมายสำคัญของผู้ที่เดินทางมาแสวงหาสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจและขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตค่ะจากวัดโบราณที่มีประวัติยาวนานหลายร้อยปีสู่พระอารามหลวงอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ศิลปกรรมและศรัทธาของผู้คนวัดเทวราชกุญชรวรวิหารยังคงเป็นอีกหนึ่งมรดกสำคัญของกรุงเทพมหานครที่บอกเล่าเรื่องราวความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์พระพุทธศาสนาและวิถีความเชื่อของสังคมไทยได้อย่างงดงามตราบจนทุกวันนี้ค่ะสำหรับรายการชื่นชมนิยมไทยสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันปณิสราพานแก้วขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการชื่นชมนิยมไทยได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันจันทร์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2569ขึ้น8ค่ำเดือน8ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์นะครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับหลังเคารพธงชาติกลับมาพบกับพวกเราแบบนี้นะครับซึ่งวันนี้รับฟังพวกเราผ่านทาง FM 92.5 MHz AM 891 kHz และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับรวมถึงผ่านทาง Facebook Fanpage ที่เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยนะครับวันนี้ทีมงานของเราครับคุณสุวิทย์สมนัสคุณสายชนีสังครับช่างเทคนิคประสานงานวันนี้คุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและ Facebook Live วันนี้ดูแลโดยคุณอัครเดชคัมภีระนะครับซึ่งตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยนะครับคุณผู้ฟังก็สามารถเข้ามาทักทายพวกเราผ่านทางแฟนเพจได้ครับ
1: ครับประเด็นหลากหลายนะครับวันนี้นะครับเรื่องของกรอนะครับวันนี้นัดแรกฮะนายกอนุทินนั่งหัวโต๊ะประชุม 9:30 นะครับตั้งคณะทำงานชุดย่อย4ด้านครับพลังงานเทคโนโลยีแรงงานแล้วก็กฎระเบียบนะครับหลังจากที่เมื่อเดือนที่แล้วนะครับทางด้านของรัฐบาลเนี่ยได้คุยกับทางภาคธุรกิจเอกชนนะครับถ้าคุยกันภาษาชาวบ้านก็คือคุยกับเจ้าสัวแล้วนะครับว่าภาคเอกชนเนี่ยมีความต้องการอย่างไรมีความมีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรนะครับที่จะให้รัฐช่วยเหลืออะไรกันได้บ้างก็เป็นที่มาของการตั้งคณะกรรมการชุดนี้ในการแก้ไขกฎระเบียบที่ไม่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจต่างๆนะครับเพราะกฎหมายในประเทศไทยเนี่ยมีหลากหลายฉบับซึ่งพอออกมาแล้วเนี่ยพอบังคับใช้แล้วมันเกิดปัญหาหรืออะไรเนี่ยเราก็ไม่ได้มีการปรับแก้ไขแต่อย่างใดกฎหมายประเทศไทยเห็นเขาบอกว่าถ้าเป็นในระดับพระราชบัญญัติเนี่ยมี 70,000-80,000 กว่าฉบับนะคร
2: ับ
1: ไล่เรียงกันไม่เจอนะครับวันนี้ก็จะได้มีการคุยกันสะสางกันในประเด็นนี้กันครับช่วงแรกของรายการครับเราไปพูดคุยกันครับเรื่องของการประชุมเชิงวิชาการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งที่4ครับการประชุมนี้จะมีรายละเอียดอย่างไรนะครับพูดคุยในประเด็นนี้กับท่านมงคลวุฒินิมิตผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับคุณทรงพลสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับผม
2: ครับท่านครับการจัดประชุมวิชาการต่อต้านการทุจริตในระดับภูมิภาคครั้งนี้ครับมีความสำคัญต่อประเทศไทยยังไงและก็ในส่วนตรงนี้เนี่ยจะสามารถส่งเสริมในด้านความโปร่งใสการพัฒนาเศรษฐกิจหรือว่าการสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนมากน้อยแค่ไหนครับ
3: ครับก็เรียนทางท่านผู้ฟังครับการประชุมเชิงวิชาการครั้งนี้นะครับต้องเรียนครับว่าเป็นมีจุดเริ่มต้นนะครับตั้งแต่ปี2566นะครับโดยมีการจัดมีการประชุมอย่างต่อเนื่องแล้วก็การจัดครั้งนี้เป็นครั้งที่4นะครับด้วยความร่วมมือของสำนักงานปปช.นะครับกับภาคีเครือข่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์องค์ความรู้นะครับเพื่อความร่วมมือด้านการต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมธรรมาภิบาลในระดับภูมิภาคนะครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือเราเรียกว่าแครกนะครับ แล้วก็สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ UNODC นะครับแล้วก็สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย TIJ นะครับตลอดจนเครือข่ายภาคประชาชนและภาคประชาสังคมนะครับเช่นก็คือองค์การต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยหรือแอคประเทศไทยนะครับแล้วก็มีแนวร่วมต่อต้านการคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยนะครับซึ่งเป็นเวทีความร่วมมือนะครับระดับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้นะครับแล้วก็แนวปฏิบัติที่ดีและนวัตกรรมด้านการต่อต้านการทุจริตนะครับโดยเฉพาะในบริบทของโลกดิจิทัลนะครับที่มีความเสี่ยงในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งมีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะครับ
2: ครับ
3: สำนักงานปปช.เองเนี่ยเราก็เห็นถึงความสำคัญนะครับในการที่จะยกระดับความร่วมมือระหว่างภาครัฐนะครับภาคเอกชนภาควิชาการและองค์กรระหว่างประเทศนะครับในการที่จะร่วมกันพัฒนาแนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะครับที่สอดคล้องกับโลกในยุคใหม่นะครับรวมถึงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีหรือ นวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสความรับผิดและก็ธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืนซึ่งในการจัดประชุมครั้งนี้นะครับจัดขึ้นภายใต้หัวข้อนวัตกรรมการต่อต้านการทุจริตนะครับ การเสริมสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในยุคดิจิทัลนะครับซึ่งเป็นการสะท้อนความร่วมมือความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับในการที่จะต่อต้านการทุจริตในยุคดิจิทัลให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมครับผม
1: ครับหัวข้อที่มีการพูดคุยในเวทีนี้มีหัวข้ออะไรที่น่าสนใจแล้วก็เป็นประเด็นสำคัญบ้างครับท่านฮะ
3: ครับหัวข้อนี้ที่มีการจัดประชุมก็คือธรรมาภิบาลในยุคดิจิทัลนะครับซึ่งเป็นประเด็นสำคัญของการประชุมครั้งนี้เนื่องจากว่าในปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยเข้ามามีบทบาทสำคัญในทุกภาคส่วนนะครับทั้งภาครัฐเองภาคธุรกิจหรือภาคประชาชนซึ่งในด้านหนึ่งเนี่ยตัวดิจิทัลเนี่ยแม้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและก็ความโปร่งใสในการบริหารงานนะครับแต่ขนาดเดียวกันในมุมหนึ่งเนี่ยนะครับมันก็เกิดความเสี่ยงนะครับในรูปแบบใหม่เช่นในเรื่องการทุจริตทางไซเบอร์นะครับที่เราเห็นข่าวกันเป็นประจำหรือการหลอกลวงออนไลน์หรือธุรกรรมดิจิทัลที่ตรวจสอบได้ยากนะครับดังนั้นการเสริมสร้างธรรมาภิบาลควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีอย่างรับผิดชอบจึงเป็นเรื่องสำคัญนะครับซึ่งสำนักงานตช.หรือต่างประเทศต่างๆทั่วโลกให้ความสำคัญในประเด็นนี้ครับผม
2: ครับแล้วในเรื่องของการจัดประชุมครั้งนี้ครับจะช่วยยกระดับความเข้าใจหรือว่าสร้างผลการดำเนินงานของประเทศไทยในเชิงของ CPI ได้ยังไงครับแล้วก็ประชาชนจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในระยะต่อไปหลังจากนี้ครับ
3: ครับการประชุมครั้งนี้นะครับอย่างที่ผมนำเรียนไปนะครับมันจะมุ่งเน้นในเรื่องการต่อต้านการทุจริตในยุคดิจิทัลนะครับซึ่งถือว่าเป็นความท้าทายรูปแบบใหม่นะครับที่มีความสลับซับซ้อนนะครับแล้วก็มีความเชื่อมโยงข้ามพรมแดนมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการทุจริตผ่านเทคโนโลยีไซเบอร์การหลอกลวงออนไลน์สินทรัพย์ดิจิทัลหรือการใช้โครงสร้างนิติบุคคลนะครับเพื่อปกปิดผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงนะครับซึ่งในการประชุมครั้งนี้นะครับไม่ได้เป็นเพียงเวทีวิชาการนะครับแต่เป็นความร่วมมือนะครับแบบพหุภาคีนะครับที่จะรวบรวมหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐนะครับองค์กรระหว่างประเทศภาคธุรกิจภาคประชาสังคมและนักวิชาการจากหลากหลายประเทศนะครับมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์แนวทางปฏิบัติที่ดีนะครับรวมถึงนวัตกรรมที่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงนะครับ
2: ครับ
3: การประชุมครั้งนี้เนี่ยนะครับเป็นการสะท้อนความร่วมมือนะครับอย่างต่อเนื่องในระดับภูมิภาคนะครับโดยผ่านภาคประชาสังคมนะครับที่มีการต่อยอดความร่วมมือไปสู่ในเรื่องการที่จะเปิดเผยข้อมูลหรือเขาเรียกว่า Open Data Platform นะครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเปิดเผยข้อมูลนะครับที่สนับสนุนการเชื่อมโยงข้อมูลที่สำคัญของเช่นข้อมูลของผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงนะครับและข้อมูลบุคคลที่มีสถานะทางการเมืองนะครับซึ่งจะทำให้ช่วงเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของการตรวจสอบความเสี่ยงในเรื่องของการทุจริตนะครับการติดตามเส้นทางทางการเงินนะครับการเสริมสร้างความโปร่งใสในระดับภูมิภาคนะครับซึ่งเกิดจากความร่วมมือและก็แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเครือข่ายภาคประชาสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างต่อเนื่องนะครับซ
1: ึ่
3: งเราก็คาดหวังนะครับว่าการจัดประชุมครั้งนี้นะครับก็เป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของสำนักงานปปช.เองนะครับในการที่จะยกระดับค่า CPI ให้เห็นว่าเรามีการที่จะมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อยกค่าระดับ CPI ครับผม
1: ครับผลจากการประชุมในครั้งนี้เราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในด้านไหนได้บ้างครับ
3: ครับในการประชุมครั้งนี้นะครับผู้เข้าร่วมประชุมเองเนี่ยนะครับจะได้รับทั้งองค์ความรู้นะครับมุมมองเชิงนโยบายและตัวอย่างแนวปฏิบัติที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงนะครับโดยเฉพาะในเรื่องการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลนะครับเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสการกำกับดูแลเรื่องของข้อมูลต่างๆนะครับนำไปสู่ในเรื่องของการป้องกันความเสี่ยงในเรื่องของการทุจริตนะครับนอกจากนี้เนี่ยการประชุมยังเป็นโอกาสสำคัญนะครับในการที่จะสร้างเครือข่ายความร่วมมือนะครับระหว่างหน่วยงานภาครัฐนะครับรวมถึงในเรื่องขององค์กรระหว่างประเทศนะครับภาคธุรกิจภาคประชาสังคมและก็นักวิชาการจากหลายๆประเทศนะครับที่เข้ามาร่วมประชุมแล้วก็มาถ่ายทอดประสบการณ์ซึ่งจะเป็นเรื่องการต่อยอดความร่วมมือนะครับแลกเปลี่ยนข้อมูล แล้วก็ประสบการณ์ตลอดจนเป็นเรื่องการพัฒนาแนวทางและนวัตกรรมด้านการต่อต้านการทุจริตร่วมกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับรวมทั้งจะทำให้เห็นแนวโน้มแล้วก็มาตรฐานสากลในเรื่องการส่งเสริมธรรมาภิบาลและความโปร่งใสนะครับซึ่งสามารถที่จะนำไปปรับใช้ในเรื่องการพัฒนาองค์กรและการดำเนินงานในบริบทของแต่ละประเทศได้อย่างเหมาะสมครับ
2: ครับท้ายนี้ครับอยากให้ท่านฝากถึงทุกภาคส่วนครับว่าควรมีบทบาทยังไงครับในการร่วมกันขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านการต่อต้านการทุจริตแล้วก็ร่วมกันสร้างสังคมที่โปร่งใสตามมาตรฐานสากลครับท่าน
3: ก็ผมขออนุญาตเรียนอย่างนี้ครับว่าในเรื่องการต่อต้านการทุจริตเนี่ยที่จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพนะครับจำเป็นจะต้องอาศัยในเรื่องของระบบนิเวศแห่งธรรมาภิบาลนะครับที่ทุกภาคส่วนเองนะครับทำหน้าที่ของตนอย่างสอดประสานโดยสำนักงานปชเองเนี่ยจะเป็นกลไกในการกำกับแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นนะครับโดยรัฐบาลเนี่ยจะเป็นผู้วางระบบแล้วก็กติกาต่างๆนะครับผู้ส่วนภาคเอกชนเนี่ยจะเป็นผู้ขับเคลื่อนวัฒนธรรมธุรกิจที่โปร่งใสแล้วก็ความร่วมมือระหว่างประเทศเนี่ยก็จะเป็นกลไกในการสนับสนุนมาตรการและก็ความน่าเชื่อถือในระดับสากลนะครับซึ่งจะนำไปสู่ในเรื่องการบังคับใช้กฎหมายที่เห็นผลจริงจังนะครับการลดความเสี่ยงในเรื่องการทุจริตเชิงระบบนะครับการยกระดับความโปร่งใสและภาพลักษณ์ของประเทศนะครับซึ่งอย่างที่ผมนำเรียนไปนะครับก็ทุกภาคส่วนจะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการที่จะช่วยในเรื่องการต่อต้านการทุจริตและก็จะทำให้ประเทศไทยเกิดความโปร่งใสในเชิงของการบริหารจัดการครับ
1: ครับซึ่งการประชุมครั้งนี้นะครับก็จะเสริมสร้างนะครับให้ประเทศไทยมีความโปร่งใสพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนะครับครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ท่านมงคลวุฒินิมิตที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านไปอย่างสูงครับ
3: ขอบคุณครับขอบคุณคุณทรงพลและคุณณัฐพงษ์และก็ผู้ที่รับฟังรายการทุกท่านนะครับขอบคุณครับ
2: ครับสวัสดีครับครับก็ไปติดตามข่าวสารกันต่อนะครับเป็นข่าวประชาสัมพันธ์นะครับจากในส่วนของการไฟฟ้านครหลวงหรือว่า MEA นะครับขอประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินเพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียนโครงการพื้นที่ชั้นในบริเวณถนนชิดลมครับถนนเพชรบุรีถนนดินแดงถนนสาทรและถนนเจริญราษฎร์ครับระยะทางรวมกว่า 11.7 กิโลเมตรนะครับเพื่อให้ระบบจำหน่ายไฟฟ้ามีความมั่นคงเพียงพอที่จะรองรับการขยายตัวของระบบไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครเมืองมีความปลอดภัยและมีทัศนียภาพที่สวยงามครับซึ่งมีกำหนดแล้วเสร็จในปี2570ซึ่งปัจจุบันตอนนี้นะครับมีการดำเนินงานไปแล้วกว่า 66.83%แผนในการทำงานเดือนมิถุนายนนี้นะครับมีดังต่อไปนี้ครับงานแรกครับคืองานก่อสร้างจมเบาะพักสายไฟฟ้าใต้ดินบนผิวจราจรและงานดันท่อรอดนะครับซึ่งสำหรับงานระบบไฟฟ้าแรงดันสูงบริเวณถนนเพชรบุรีถนนดินแดงถนนสาทรและถนนเจริญราษฎร์ครับสองนั่นก็คืองานก่อสร้างบนทางเท้าสำหรับระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำและแรงดันสูงบริเวณถนนชิดลมถนนเพชรบุรีถนนดินแดงสาทรและเจริญราษฎร์นะครับงานที่3ครับงานร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินภายในบ่อพักบนผิวจราจรและบนทางเท้าสำหรับระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำแรงดันกลางและแรงดันสูงบริเวณถนนเพชรบุรีถนนสาทรและถนนเจริญราษฎร์งานที่4ครับงานคืนสภาพทางเท้าถาวรที่บริเวณถนนสาทรและถนนเจริญราษฎร์นะครับส่วนงานสุดท้ายนะครับงานคืนสภาพผิวจราจรถาวรที่ถนนเจริญราษฎร์นั่นเองนะครับซึ่งการทำงานของในส่วนนี้นะครับก็มีความจำเป็นที่จะต้องมีการปิดทางเบี่ยงนะครับในส่วนของการจราจร2ช่องทางช่วงเวลาตั้งแต่4ทุ่มถึงตี5ของทุกคืนนะครับเพื่อความปลอดภัยและก็ความคล่องตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานในช่วงฤดูฝนที่มักจะมีปัญหาในเรื่องของน้ำที่มีการรอการระบายทาง MEA นะครับได้มีการเน้นย้ำให้ทุกโครงการระมัดระวังและก็ไม่สร้างปัญหาอันจะกระทบต่อการระบายน้ำและให้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานในส่วนของการกำกับควบคุมและการปฏิบัติงานคืนสภาพผิวจราจรชั่วคราวบริเวณบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าได้อย่างเคร่งครัดนะครับควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญมาตรฐานความปลอดภัยอย่างสูงสุดด้วยซึ่งเกิดผลกระทบกับประชาชนจะทำให้เกิดผลกระทบกับประชาชนน้อยที่สุดนะครับโดยประชาชนนะครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าแจ้งเหตุข้อเสนอแนะต่างๆนะครับได้ที่ผู้ประสานงานโครงการคุณธนรักษ์ณราวังหมายเลขโทรศัพท์ 098-292-2236คุณธนรักษ์ณราวังหมายเลขโทรศัพท์098-292-2236นะครับหรือที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงครับ
1: ครับอ่ะไปดูเรื่องของบัตรคนจนกันบ้างฮะหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองนะครับสรุปยอดเมื่อคืนนี้นะฮะก็คือปิดรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับปิดรับลงทะเบียนบัตรคนจนนะฮะเบื้องต้นเนี่ยอย่างไม่เป็นทางการนะครับ19ล้านคน
2: ครับ
1: เดิมเนี่ยมีประมาณ13ล้านคนนะฮะแสดงว่ามีคนจนและคนอยากจนเยอะมากยิ่งขึ้นนะฮะ13ล้านเนี่ยขึ้นมาเป็น19ล้านซึ่งมาจากไหน คนเดิมเนี่ย 12.6 ล้านคนนะฮะกลุ่มคนตกหล่นที่มีรายชื่ออยู่ที่กระทรวงมหาดไทยแล้วก็กระทรวงพม.อีกล้านกว่าคนและกลุ่มตกหล่นเพื่อเพิ่งแจ้งสิทธิ์นะครับกับฝ่ายปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกว่า5ล้านคนนะครับตัวเลขกลมๆทั้งหมดก็19ล้านกว่าคนนะครับ
2: ครับ
1: ส่วนปิดลงทะเบียนไปเมื่อคืนนี้แล้วนะครับรายชื่อทั้งหมดเนี่ยจะเข้าสู่กระบวนการคัดกรองตามเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดเอาไว้นะฮะเบื้องต้นเนี่ยจะเสนอให้ครม.พิจารณาและปรับปรุงเงื่อนไขคัดกรองที่เหมาะสมอีกครั้งหนึ่งจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เนี่ย17กรกฎาคมนี้นะครับบัตรคนจนก็จะประกาศสิทธิ์ใครได้ไม่ได้เนี่ย17กรกฎาคมยืนยันว่าการเปิดลงทะเบียนทบทวนสิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เนี่ยนะฮะมีเป้าหมายเพื่ออัปเดตฐานข้อมูลนะฮะ
2: ค
1: ือมันเป็นประจำอยู่แล้วนะครับก็ต้องทำทุก 4-5 ปีนั่นแหละเพื่อที่จะดูว่าคนที่เคยจนเนี่ยตอนนี้รวยขึ้นหรือยังหรือคนที่เคยรวยกลับมาจนไห
2: ม
1: นะครับก็จะได้มีการปรับปรุงตรงนี้ให้ทันสมัยและเป็นข้อมูลที่ถูกต้องนะครับเพราะไม่ได้ทำมาประมาณสัก4ปีแล้วนะครับสุดท้ายในปี65นะครับเพื่อให้ความช่วยเหลือของภาครัฐเนี่ยไปถึงมือผู้มีรายได้น้อยอย่างตรงเป้าหมายครับป้องกันไม่ให้มีการแอบสวมสิทธิ์นะฮะก็คือคนอยากจนนั่นเองนะฮะส่วนคนที่บางคนเนี่ยเคยรวยอยู่นะครับแล้วก็ปัจจุบันกลับมามีสถานะที่ยากจนเนี่ยก
2: ็
1: เข้าโครงการนี้ได้นะครับก็จะเป็นทั้งฝั่งที่คนเคยจนคนเคยจนแล้วกลับมารวยอันนี้ก็ไม่ได้สิทธิ
2: ์
1: ส่วนคนที่เคยรวยแล้วมาจนเนี่ยก็จะได้สิทธิ์ตรงนี้ไปนะครับส่วนเกณฑ์การคัดกรองมีอะไรกันบ้างนะครับก็มีสัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะฮะแล้วก็ต้องไม่เป็นบุคคลต้องห้ามเช่นนักบวชภิกษุสามเณรผู้ต้องขังนักเรียนนักศึกษานักการเมืองข้าราชการที่มีรายได้เกิน 100,000 บาทต่อปีนะฮะรับบำนาญเบี้ยหวัดบำเหน็จไม่เป็นผู้ถือหุ้นในกรรมการบริษัทห้างหุ้นส่วนอะไรพวกนี้ไม่ได้นะครับอันนี้ก็หลักคร่าวๆนะครับเรื่องของบัตรคนจนนะครับ
2: เพิ่มมาเยอะเหมือนกันนะนะครับจาก13ล้านเป็น19ล้าน
1: เป็น19ล้านแต่ก็คงต้องมีการคัดกรองกันต่อไปเพราะว่าตัวเลขเนี่ยมันมีผู้ถือบัตรเดิมเนี่ย 12.6 ล้านคน
2: ครับ
1: ซึ่ง 12.6 ล้านคนเนี่ยไม่แน่เหมือนกันว่าคุณสมบัติเนี่ยจะสามารถเข้าเกณฑ์หรือไม่นะฮะเพราะบางคนเขาก็บอกว่าอ๋อฉันรวยขึ้นหรือบางคนเนี่ยมีเงินฝากสลากเนี่ย
2: ครับ
1: มากขึ้นนะครับ
2: ก็จะไม่เข้าเกณฑ
1: ์ถ้าเกิน 100,000 บาทต่อปีนี่ไม่ได้เลยนะครับ
2: ครับ
1: มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์หรือห้องชุดเกินกว่า35ตารางเมตร
2: ครับ
1: หรือบ้านเกิน25ตารางวาที่ดินเพื่อทำเกษตรเกิน10ไร่และที่ดินที่อยู่อาศัยเกิน1ไร
2: ่
1: ห้ามเป็นเจ้าของรถยนต
2: ์
1: มอเตอร์ไซค์3ล้อรถยนต์4ล้อเล็กนะฮะก็คือถ้ามีคุณสมบัติพวกนี้เนี่ย
2: ครับ
1: ถูกตัดสิทธิ์นะครับแต่เกณฑ์ลดหย่อนเนี่ยที่เป็นดราม่าออกมาก่อนหน้านี้ว่าใช้ชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีอะไรพวกนี้เนี่ยไม่ถูกนำมาใช้ในครั้งนี
2: ้
1: นะครับอันนี้ก็ติดตามดูนะครับสำหรับบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะมีการประกาศผล17กรกฎาคมนี้นะฮะแล้วก็อาจจะมีการเปิดให้ทบทวนสิทธิ์ด้วยนะฮะสำหรับการอุทธรณ์คำสั่งตรงนี
2: ้
1: นะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือการอุทธรณ์คำสั่งที่ทำได้อยู่แล้วนะฮะที่ทางภาครัฐเนี่ยบางทีก็ใช้สิทธิ์เนี่ยในการออกคำสั่งทางปกครองออกไปประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะโต้แย้งคำสั่งนี้นะครับติดตามดูกันต่อไปเรื่องของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะฮะถ้าเป็นตัวเลขที่มากขึ้นกว่า13ล้านกว่าคนเนี่ยก
2: ็
1: แสดงว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีคนจนมากยิ่งขึ้นนะฮะนั่นเป็นสิ่งที่เป็นโจทย์ที่รัฐบาลเนี่ยจะต้องแก้ไขกันต่อไปครับ
2: ครับ
1: สักครู่ครับ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 กิโลเฮิรตซ์พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
4: ์ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช็อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: แฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
1: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
0: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
1: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โอนกันมาเยอะแล้วนะ
0: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
1: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
2: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
0: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
2: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณหลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
3: ์8:31 น.กลับมาติดตามข่าวสารกันต่อนะครับไปดูภารกิจท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้กันครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเมื่อวานเป็นประธานในการเปิดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนจังหวัดเลยประจำปี2569นะครับณเวทีกลางหน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะฮะท่านนายกก็บอกครับสิ่งที่ไม่สามารถสร้างขึ้นมาหรือเรียนแบบกันได้ง่ายก็คือประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิมนะครับเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละประเทศที่สั่งสมทั้งความเชื่อความศรัทธาภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของผู้คนในพื้นถิ่นในพื้นที่นะครับผีตาโขนเนี่ยไม่ใช่ว่าการละเล่นอย่างเดียวนะฮะมีกระบวนแห่สีสันสวยสดงดงามเป็นเรื่องราวของชุมชนมีสตอรี่มีเรื่องราวความศรัทธาสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนนะฮะแล้วก็เป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าเพิ่มขึ้นทุกปีนะฮะท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วผู้คนก็ยิ่งแสวงหาประสบการณ์ที่มีความหมายและมีเอกลักษณ์ฮะงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนเป็นแรงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติเดินทางมายังอำเภอด่านซ้ายอย่างต่อเนื่องฮะสะท้อนให้เห็นว่าวัฒนธรรมสามารถเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมฮะย้อนไปปีที่แล้วฮะมีนักท่องเที่ยวร่วมงานแบบนี้นะฮะงานผีตาโขนเนี่ย 170,000 คนฮะ 170,000 คนนะฮะขณะที่ปีนี้เนี่ยกระทรวงการท่องเที่ยวก็บอกว่ามีกระแสตอบรับทั้งคนไทยคนต่างชาติเป็นอย่างดีนะครับที่พักที่อำเภอด่านซ้ายอำเภอภูเรือเต็ม 100% แล้วนะฮะคาดว่า3วันนี้นะครับจะมีนักท่องเที่ยวร่วมงานไม่น้อยกว่า100,000 คนพูดง่ายๆก็จะไม่น้อยกว่าปีที่แล้วนั่นแหละนะฮะสร้างรายได้เข้าสู่เศรษฐกิจชุมชนไม่ต่ำกว่า188 ล้านบาทนะคะโอ้โหจัด3วันเนี่ยได้ไป188 ล้านถือว่าเป็นตัวเลขที่โอ้น่าสนใจพอสมควรนะครับสำหรับเรื่องของนำวัฒนธรรมเนี่ยที่เป็นอัตลักษณ์ที่เรียนแบบไม่ได
4: ้
3: เรียกกันภาษาฝรั่งเนี่ยเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร
4: ์
3: นะครับสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนฮะ
4: ครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับวันนี้ต้องจับตากันนะครับสำหรับการประชุมกร
3: อ
4: นะครับวันนี้จะมีท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเป็นประธานในการประชุมแล้วก็จะมีการตั้งคณะทำงานชุดย่อย4ด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งพลังงานเทคโนโลยีและก็แรงงานรวมถึงในเรื่องของกฎระเบียบด้วยนะครับซึ่งวันนี้ครับมีการรายงานข่าวจากทางทำเนียบรัฐบาลครับเปิดเผยว่าวันนี้22 มิถุนายน 2569นะครับช่วงเวลา9 โมงนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจนะครับซึ่งก็เป็นนัดแรกในการประชุมหลังจากมีการได้พูดคุยกันแบบไม่เป็นทางการในครั้งก่อนนะครับซึ่งโดยรวมนะครับก็มีการเตรียมหารือแนวทางการขับเคลื่อนประเทศร่วมกันซึ่งก็ถือว่าเป็นการต่อยอดจากการประชุมร่วมกันระหว่างรัฐบาลและผู้บริหารบริษัทชั้นนำระดับเจ้าสัวเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมานะครับสำหรับการจัดตั้งกรอนี้นะครับก็ถือว่าเป็นกลไกสำคัญตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการขับ คลื่อนประเทศไทยให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพและก็มีเป้าหมายในการทำงานร่วมกับภาครัฐและก็เอกชนเพื่อให้การพัฒนาเนี่ยขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและก็สอดคล้องไปกับสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศรวมถึงในส่วนของนโยบายของรัฐบาลด้วยนะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมบทบาทให้ภาคเอกชนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้มีส่วนร่วมในภาครัฐในการบริหารประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนในเรื่องของอำนาจของกรอ.นั้น

0: เดียวกันด้านกำลังคนแรงงานแล้วก็ในเรื่องของกฎระเบียบก็เหมือนกันนะครับที่จะต้องมาพูดคุยกันในเรื่องนี้สำหรับการจัดตั้งกรอนะครับก็จะมีคณะทำงานย่อย4ด้านอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะครับประกอบไปด้วยคณะทำงานในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานด้านการค้าและก็ความสามารถในการแข่งขันด้านกฎหมายและกฎระเบียบทางเทคโนโลยีทางธุรกิจนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คือด้านแรงงานนะครับก็เชื่อว่าจะดำเนินการได้อย่างเป็นระบบประเทศไทยก็จะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นภายในระยะเวลาที่คาดว่าประมาณ 3-4 ปีนะครับส่วนกรณีที่มีการยกตัวอย่างความสำเร็จของโครงการ Thailand Fast Pass นะครับซึ่งตรงนี้มีการพิสูจน์ได้แล้วนะว่าเป็นการแก้ไขปัญหาด้านกฎระเบียบสามารถช่วยส่งเสริมในเรื่องของการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็ในวันที่23มิถุนายนนี้นะครับนั่นก็คือวันพรุ่งนี้ก็จะมีการเปิดตัวโครงการนี้นะครับ Thailand Fast Pass เนี่ยอย่างเป็นทางการเพื่อแสดงศักยภาพของประเทศไทยให้เห็นเป็นรูปธรรมด้วยในขณะที่ท่านรองนายกอีก1ท่านนะครับคุณประกรณ์นิพพันธ์ระบุว่าการประชุมกรอ.ครั้งนี้นะครับจะมีการหารือเรื่องแนวทางในเรื่องของการปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีการประสานงานกับภาคเอกชนไว้3สถาบันแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะต้องมาดูในเรื่องของกฎหมายต่างๆนะครับซึ่งท่านรองนายกประกรณ์เนี่ยก็เป็นนายกที่ดูแลในเรื่องนี้โดยตรงอยู่แล้วนะครับเบื้องต้นก็จะมีการหารือกับทางกกร.แล้วก็ได้มีการตั้งคณะกรรมการร่วมกันแล้วคาดว่าประมาณ2เดือนนะครับจะมีการสรุปแนวทางในการเสนอของทางกกร.เนี่ยเข้าคณะรัฐมนตรีต่อไปด้วยนะครับ
1: น่าสนใจนะฮะมีกฎหมายเนี่ยในระดับพระราชบัญญัติในประเทศไทย914ฉบับกฎกระทรวงอีกประมาณ 7,600 กว่าฉบับช่วงต้นรายการพูดผิดบอก 70,000 7,600 กว่าฉบับ
0: ครับ
1: ซึ่งถือว่าเยอะนะฮะกฎกระทรวงคืออะไรฮะก็คือรายละเอียดปลีกย่อยหลักเกณฑ์ต่างๆเนี่ยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติ
0: ครับ
1: พระราชบัญญัติคือกรอบใหญ่ใจความเช่นสมมติพรบ.กัญชาบอกกัญชาคืออะไรและอะไรยังไงส่วนกฎกระทรวงจะเป็นตัวบอกว่าสถานศึกษาเนี่ยจะต้องอยู่ห่างจากสถานศึกษาสักเท่าไหร่แล้วก็รายละเอียดเนี่ยใช้อย่างไรกฎกระทรวงจะเป็นตัวกำหนดรายละเอียดในการใช้บังคับ
0: ครับ
1: นะฮะซึ่งกฎระเบียบต่างๆเนี่ยที่เรียกว่ากฎหมายรองระดับกฎกระทรวงไม่ต้องผ่านสภา
0: ครับ
1: นะครับคนที่จะลงนามเนี่ยก็คือรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงนะครับการออกกฎกระทรวงเนี่ยจึงทำได้ง่ายกว่า
0: ครับ
1: ตอนนี้มี 7,600 กว่าฉบับก็จะต้องเอา 7,600 กว่าฉบับเนี่ยเอามาดู
0: ครับ
1: ว่ามันมีกฎหมายฉบับไหนเนี่ยที่ภาคเอกชนเขาเรียกร้องบอกว่าอันนี้มันเถอะทะอันนี้มันกำหนดกระบวนการและขั้นตอนอันไม่จำเป็นทำให้หน่วยงานภาคเอกชนเนี่ยเขามีอุปสรรคพอมีอุปสรรคปุ๊บเนี่ยมันนำไปสู่การใช้ดุลพินิจของภาครัฐในการอนุมัติอนุญาตพอดุลพินิจของภาครัฐในการอนุมัติอนุญาตมันนำไปสู่การใส่เกียร์ว่างหรือทำอะไรให้ช้าและนำไปสู่การให้สินบนกันต่อไปนะฮะอันนี้เป็นข้อสังเกตของภาคเอกชนที่เขาเคยออกมาบอกว่าการจะขอประกอบกิจการหรือขออนุญาตในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยจริงอยู่เนี่ยมันมีกระบวนการและขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยและขั้นตอนของหน่วยงานราชการแต่บางครั้งมันไม่เอื้อต่อการอำนวยประโยชน์ในทางธุรกิจแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็จะต้องไม่ละหลวมจนเกินไปจนทำให้การประกอบธุรกิจเนี่ยมันมีทุนเทาหรืออะไรกันเกิดขึ้นนะครับอันนี้เป็น2สิ่งเนี่ยที่เราจะต้องชั่งน้ำหนักในการที่จะต้องปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจนั่นเองนะฮะซึ่งเวทีนี้ก็ถือว่าเป็นเวทีที่ดีนะครับที่ผู้กำหนดนโยบายคือรัฐบาลนะครับและผู้ถูกบังคับใช้คือภาคเอกชนเนี่ยได้มาคุยกันหาแนวทางที่จะเดินไปด้วยกันบนถนนเส้นเดียวกันนะฮะแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่จะต้องจับตามองก็คือว่ามันเป็นการคุยกับครั้งที่แล้วกลุ่มทุนรายใหญ่เอกชนหรือว่าเจ้าสัวเนี่ยเขาก็เกรงเหมือนกันว่าไปคุยกับกลุ่มทุนใหญ่แล้วทุนเล็กล่ะครับSME อะไรพวกนี้เนี่ยคุณจะดูแลเขายังไงเดี๋ยวมันจะกลายเป็นข้อครหาว่าไปเอื้อให้กับกลุ่มทุนใหญ่
0: ในความเหลื่อมล้ำหรือเปล่า
1: ใช่นะฮะอันนี้เขาจะกลัวว่าจะเป็นการมุ่งเน้นกลุ่มทุนใหญ่อาจจะทำให้ถูกข้อครหาว่ามีการเอื้อประโยชน์ให้ใครหรือเปล่านะ
0: ครับ
1: อันนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลเนี่ยจะต้องออกมาตอบดังๆเหมือนกันหรือต้องออกมาชี้แจงซะก่อนที่จะมีประเด็นในทางการเมืองครับไปดูเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครกันบ้างนะครับรองปลัดกรุงเทพมหานครนะฮะก็กำชับสำนักงานเขตเพิ่มความระมัดระวังฮะบัตรเขย่งนะครับ
0: บ
1: ัตรเขย่งก็คือยอดผู้ใช้สิทธิ์ไม่ตรงกับบัตรที่ใช้จริง
0: อาจจะมีมากกว่า
1: ใช่
0: ครับ
1: มากกว่าหรือน้อยกว่าสุดแท้แต่ ซึ่งมันควรจะเท่ากันบัตรที่ใช้กับคนที่มาเซ็นชื่อเนี่ย
0: ควรจะตรงกัน

0: จะตรงกัน
1: ครับ
0: ถ้าขย่งมากขย่งน้อยเนี่ยคือเขามองว่าบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเกิดการสับสน
1: บ
0: มันอาจจะเกิดเรื่องของกรรมการประจำหน่วยเนี่ยเหนื่อยล้าภาษาอังกฤษคือ human error นะครับตรงนี้มันเกิดขึ้นได้อยู่แล้ว มันมีทุกที่แล้วครับแต่อย่าให้มันมากพอมันมากปุ๊บเนี่ยมันมีข้อสังเกตว่าเอ๊ะมันทุจริตคอร์
1: ร
0: ัปชันหรือเปล่าผมเชิญชวนว่าอย่ามองแค่กรุงเทพมหานครนะครับ
1: ครับ
0: ต้องมองไปที่พัทยาด้วยนะฮะ
1: พัทยาก็เลือกวันเดียวกันด้วย
0: เลือกวันเดียวกันคือวันอาทิตย์นี้
1: ใช่ครับ
0: 28กรกฎาคมอ้อ28มิถุนายน
1: ครับ
0: นะครับต้องดู2ที
1: ่ครับ
0: รู้สึกพัทยาทำไมเงียบเงียบอ่ะ
1: เออเนาะมีนายกเมืองพัทยาแล้วก็สมาชิกเมืองพัทยาเหมือนที่กรุงเทพเลย
0: เหมือนที่กรุงเทพเลย
1: ครับ
0: เป็นเขตปกครองพิเศษคือมีรายได้สูงอ่ะ
1: ครับ
0: เขาก็จะทำแบบนี้แหละสำหรับกรุงเทพกับพัทยานะครับกับเมืองพัทยาแต่พัทยาเนี่ยผมไม่เห็นพื้นที่ข่าวตรงนี้เลยนะ
1: ไอ้ยังไม่เห็นมีนายกท่านไหนหรือว่าผู้สมัครท่านไหนที่มีการพาเสียง
0: บ้านเล็กนี่ไม่ค่อยเห็น
1: ครับ
0: ไม่ค่อยเห็นนะฮะ
1: ที
0: ่หรือว่ามีตัวเต็งอยู่แล้ว
1: ไม่หรือว่าจะเป็นเฉพาะในพื้นที่อาจจะบุกหนักก็ได้นะ
0: พื้นที่ข่าวตอนนี้เขาแหมเหมือนจะว่าให้น้ำหนักกับการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะฮะซึ่งการเลือกตั้งเนี่ยย้อนกลับไปเมื่อปี65นะครับถามว่าพบปัญหาไหมก็มีกันบ้างนะครับพบว่ามีการนำบัตรเลือกตั้งออกจากหน่วยเลือกตั้งในเขตบางซื่อพบบัตรชำรุดในเขตหนองแขมเนื่องจากมีผู้ใช้สิทธิ์เข้าใจว่าย้อนบัตรผิดหีบแล้วก็ดึงบัตรกลับก็มีปัญหากันมีการถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วในเขตราชเทวีเป็นต้นส่วนที่พัทยาก็เมื่อปี65นะครับมีผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพียง 49.96%ไม่ถึงครึ่งนะฮะ
1: อ
0: ีกนิดหนึ่งจะถึงครึ่ง
1: ครับ
0: อีกนิดหนึ่งจะสอบผ่านว่าอย่างนั้นเถอะต้องติดตามดูปีนี้นะฮะ2569แล้วนะครับจะสามารถเกินกว่าปีที่แล้วหรือเปล่า
1: ครับ
0: นะฮะยังจะมีปัญหาบัตรขย่งบัตรเลือกตั้งเสียหายหรือไม
1: ่ครับ
0: นะฮะอันนี้ต้องจับตามองนะครับ
1: ครับเพราะว่าบางพื้นที่อย่างที่บอกผู้เลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพกับจำนวนที่จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสกเนี่ยก็คือบางพื้นที่ก็ไม่เท่ากันนะครับอาจจะมีความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยตรงนี้ก็ต้องมาดูว่าจะเป็นยังไงนะครับในวันอาทิตย์นี้นะครับก็อย่าลืมไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงนะครับสำหรับใครที่มีเรียกว่ามีสิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับไปที่อีกหนึ่งประเด็นนะครับประเด็นนี้ก็กลายเป็นดราม่าเล็กๆน้อยๆนะครับที่เกิดขึ้นกับทางท่านรองนายกพิพัฒน์นะครับ
0: รองนายกพิพัฒน์นี่โดนบ่อยนะตั้งแต่น้ำมันรอบหนึ่งและพีที
1: ครับ
0: ไอ้รอบนี้เขาโดนอะไรนะ
1: มาโดนเรื่องที่ว่าจะมีการผลักดันท่าเรือยอทที่จังหวัดภูเก็ตนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยหลายๆคนก็มองว่าเออเป็นการเอื้อผลประโยชน์ไห
0: ม
1: นะครับชาวเน็ตเนี่ยมีการมาวิพากษ์วิจารณ์แต่ว่าท่านรองนายกพิพัฒน์ก็มีการออกมาให้สัมภาษณ์แล้วนะครับว่าในเรื่องนี้เนี่ยไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนแต่อย่างใดนะครับคุณพิพัฒน์รัชกิจประการครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมครับกล่าวในโอกาสมีการเดินทางไปปฏิบัติราชการที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีว่าทางตนเองเนี่ยพร้อมที่จะให้พิสูจน์นะครับแล้วก็รับประกันว่าไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนแม้แต่บาทเดียวกับกรณีในการผลักดันสร้างท่าเรือยอทนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยพร้อมที่จะพิจารณาตนเองหากว่าพิสูจน์ทราบได้ว่าตนเนี่ยเป็นผู้สนับสนุนแนวคิดในการสร้างท่าเรือยอทหรือว่าอู่เรือยอทอู่ซ่อมเรือยอทแก่ผู้ประกอบการที่จังหวัดภูเก็ตนะครับซึ่งก็เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลหลังโควิดแล้วคือมียุคโควิดเนี่ยก็จะมีมาตรการมีเรียกว่ามีนโยบายนี้มาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะครับที่จะเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามาในภูมิภาคนี้ทั้งนี้นะครับสามารถยืนยันได้ว่าอู่ซ่อมเรือยอทในจังหวัดภูเก็ตประเทศไทยตรงนี้เนี่ยเป็นอู่ซ่อมที่ใหญ่ที่สุดและก็ดีที่สุดในภูมิภาคอาเซียนด้วยซึ่งก็จะมีผลในเชิงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับในการที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มไฮเอ็นเข้ามาในจังหวัดภูเก็ตซึ่งก็เป็นไข่มุกอันดามันแล้วก็เป็นจังหวัดแรกที่นำนักท่องเที่ยวยุคโควิดมาในช่วงนั้นอย่างที่เราเคยได้เห็นกันคือภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นะครับในช่วงของรัฐบาลของคุณพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับทางนี้ก็เป็นตรงนี้เนี่ยจากกระแสข่าวนะครับที่มีการมองว่าเป็นการครอบนักธุรกิจหรือว่าประชาชนชาวภูเก็ตยิ่งไม่มีความเป็นไปได้เลยอันนี้ท่านรองนายกพิพัฒน์ออกมาชี้แจงนะครับเนื่องจากให้ดูผลการเลือกตั้งที่ผ่านมาพรรคภูมิใจไทยก็ไม่ได้ปักธงในที่ภูเก็ตนะครับเป็นพรรคประชาชนเนาะ นะครับตรงของภูเก็ตดังนั้นเนี่ยจึงเป็นข้อพิสูจน์ได้เลยว่าการทำงานด้วยความบริสุทธิ์ใจในครั้งนี้เนี่ยเห็นแก่ผลประโยชน์ของประเทศชาติและก็ประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงนะครับและก็พร้อมยืนยันว่าจะให้สื่อมวลชนนำเสนอหากพิสูจน์ได้ว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนก็พร้อมที่จะพิจารณาตัวเองทันทีอันนี้เป็นการยืนยันจากท่านรองนายกพิพัฒน์นะครับ
0: ครับคุณพิพัฒน์นี่ขยับไปไหนเนี่ยพอเป็นเรื่องธุรกิจเนี่ยก็ถูกโจมตีทุกทีนะฮะอันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับท่านนะฮะคือคุณพิพัฒน์เนี่ยคือคนสงขลาเดิมนะฮะสืบทอดธุรกิจของครอบครัวเนี่ยแล้วก็ต่อมาก็มีบริษัทใช่ไหม PTG Energy นะครับซึ่งก็ตอนนี้เนี่ยก็ไม่ได้ดำเนินธุรกิจผ่านท่านแล้วนะครับก็โอนให้ทางด้านของพี่ชายหรือน้องชายเนี่ยแหละนะฮะ
1: ค
0: ือตรงเนี้ยก็เป็นเป้าถูกโจมตีทางการเมืองทุกครั้งเวลาที่มีเรื่องของธุรกิจอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมุ่งว่าคุณพิพัฒน์เนี่ยไปรู้จักกับใครคุณพิพัฒน์เนี่ยไปทำอย่างโน้นอย่างนี้มีเส้นสายกลไกหรือเปล่าม
1: ีเอื้ออะไรหรือเปล่า
0: คือคนที่ทำธุรกิจในระดับเนี่ยคุณพิพัฒน์นี่อายุ70แล้วนะฮะ
1: ครับ
0: การที่จะไม่รู้จักใครเลยเนี่ยไม่มีคอนเนคชั่นเป็นไปไม่ได้เลย
1: ครับ
0: เป็นไปไม่ได้เลยเพียงแต่ว่าเฮ้ยพอรู้จักแล้วเนี่ยไปเอื้ออะไรกับใครหรือเปล่าคุณพิพัฒน์ก็ต้องออกมาตอบให้ชัดแต่พูดถึงคุณพิพัฒน์แล้วเนี่ยก็คือขยับไปไหนเนี่ยจะโดนโจมตีอยู่ตลอดเวลาที
1: ่
0: มันเป็นทางการเมืองนะครับแต่พอมองไปเรื่องของเรือยอชในภูเก็ตเนี่ยมันเกิดขึ้นมานานแล้วนะเกิดขึ้นมานานแล้วตั้งแต่สมัยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามีแนวคิดนี้แล้วก็มีการทำกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ใช่เป็นสารตั้งต้นในการคิดนะฮะโดยคุณพิพัฒน์แต่เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยพอมันเป็นสารตั้งต้นมาตั้งแต่สมัยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้น คำถามต่อไปว่าแล้วเอกชนเนี่ยที่จะมาอยู่ในตรงนี้เนี่ย
1: จะเป็นเจ้าไหน
0: เจ้าไหนมีความเกี่ยวพันอะไรหรือไม่อันนี้คือสิ่งที่ภาคประชาชนเนี่ยเขาตั้งข้อสังเกตนะครับคุณพิพัฒน์ตอบอย่างหนึ่งว่าเฮ้ยอันเนี้ยต้นทางเนี่ยไม่ใช่เขาแต่พอมีคนที่จะมาเข้าสู่กระบวนการตรงนี้เนี่ยผลักดันท่าเรือแล้วมีผู้ที่จะเข้ามาสู่การกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
1: ครับ
0: อันนี้ก็ต้องชัดว่ามันมีความโปร่งใสอะไรยังไงนะครับอันนี้คือทางการเมืองต้องตอบถ้าตอบไม่ชัดหรือตอบไม่เคลียร์เนี่ยก็จะถูกโจมตีอย่างนี้ไปเรื่อย
1: ๆ
0: นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ภาครัฐเนี่ยจะต้องระมัดระวังขยับตัวอย่างระมัดระวังฮะไปดูภารกิจของคุณวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกันบ้างนะครับเร็วๆนี้นะครับเมื่อเร็วๆนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดอุดรธานีไปตรวจเยี่ยมโรงงานน้ำตาลไทยอุดรธานีร่วมกับนายธเนศพลธนบุญยวัฒน์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมโดยมีนายใบน้อยสุวรรณชาตรีเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายให้การต้อนรับครับคุณวราวุธบอกครับว่าอุตสาหกรรมเกษตรเป็นแรงสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะอ้อยและน้ำตาลสามารถใช้ประโยชน์จากกากอ้อยและชานอ้อยต่อยอดเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายตั้งแต่เคมีภัณฑ์เอทานอลไปจนถึงพลังงานหมุนเวียนนะฮะโดยต้องใช้ความร่วมมือทำงานร่วมกันบูรณาการร่วมกันจากหลายฝ่ายเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในอนาคตรวมทั้งฝากให้อุตสาหกรรมเกษตรฮะต้องยึดหลัก ESG ควบคู่กันไปด้วยเพื่อความยั่งยืนคำนึงถึงประชาชนเป็นหลักนะครับหลังจากนั้นท่านรัฐมนตรีนะครับก็ได้พบปะกับเกษตรกรชาวไร่อ้อยรับฟังเกี่ยวกับการดูแลพันธุ์อ้อยการป้องกันเกิดโรคอ้อยรวมถึงร่วมทดลองบังคับโดรนเพื่อให้ปุ๋ยในไร่อ้อยแล้วก็รับปากว่าจะติดตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรไร่อ้อยเกี่ยวกับอ้อยสดคุณภาพดีนะฮะเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ประจำฤดูกาลผลิตนะฮะ6768นะฮะแล้วก็ทดลองบังคับโดรนเพื่อให้ปุ๋ยในไร่อ้อยด้วยนะครับฤดูกาลผลิต68/69เนี่ยนะฮะโรงงานน้ำตาลไทยอุดรธานีก็มีปริมาณอ้อยเข้าหีบรวมทั้งหมด 2.32 ล้านตันนะฮะซึ่งเป็นอ้อยสดกว่า97%เป็นอ้อยเผาไฟเพียง3%ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมฮะที่ให้โรงงานน้ำตาลรับซื้ออ้อยเผาให้น้อยที่สุดนะฮะเพื่อลดการเผานั่นเองอันนี้เป็นการตัดไฟตั้งแต่ต้นลมนะครับทำงานตั้งแต่ต้นทางเพื่อลดปัญหาการเกิดมลพิษในอากาศคำนึงถึงคุณภาพความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นหลักฮะ
1: ครับไปดูที่อีกหนึ่งข่าวนะครับอันนี้เป็นในส่วนของทางสคบนะครับก็มาพูดถึงในเรื่องของการที่มีบุคคลท่านหนึ่งนะครับชื่อว่าน้องน้ำเนี่ยเสียชีวิตจากการที่ไปทานอาหารเสริมลดน้ำหนัก ซึ่งผสมกับสารอันตรายด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเมื่อวานนี้ทางคุณลลิดาเพิศวิวัฒนาครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการเปิดเผยนะครับว่าทางคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านก็กำกับดูแลในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบนะครับได้มีการสั่งการให้ทางสคบเป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการทำงานร่วมกับในส่วนของอย.ในส่วนของตำรวจแล้วก็ในส่วนของพื้นที่ต่างๆนะครับที่จะมาดูแลแล้วก็กำกับกับการตรวจหาข้อเท็จจริงนะครับกรณีที่การเสียชีวิตของน้องน้ำมีรายงานนะครับว่าไปรับประทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน้ำหนักที่มีสารที่ชื่อว่าไซบูทรามีนนะครับซึ่งก็เป็นสารอันตรายที่ห้ามนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารตอนนี้เนี่ยคดียังอยู่ระหว่างการที่พิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ของทางอย.นะครับแล้วก็การสอบสวนของพนักงานสอบสวนซึ่งก็มีการกำหนดแนวทางในการดำเนินการบูรณาการในทุกรูปแบบควบคู่ไปอย่างเป็นระบบนะครับแล้วก็ในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ด้วยตรงนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญ
0: ค
1: เพราะว่าไม่ใช่แค่ในส่วนของอาหารเสริมยี่ห้อนี้จะต้องไปตรวจสอบว่ายี่ห้ออื่นๆเนี่ยมีส่วนของไซบูทามีนเนี่ยเป็นส่วนผสมหรือเปล่านะครับก็ต้องมีการดูแลควบคุมแหล่งที่มาของสินค้านะครับแล้วก็ในเรื่องของการดำเนินคดีตามกฎหมายดูแลเยียวยาผู้เสียหายและก็ในส่วนนี้ทำอย่างรวดเร็วครอบคลุมทุกมิตินะครับท่านรองโฆษกเองก็บอกว่าในการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยพบว่ายังคงมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ลดอาหารลักษณะเดียวกันเนี่ยผ่านช่องทางออนไลน์บางส่วนอยู่นะครับแล้วก็มีการกำชับหน่วยงานให้เร่งรัดในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ซึ่งการติดตามตัวผู้จำหน่ายเนี่ยเป็นสิ่งแรกที่ต้องรีบทำนะเพราะว่าจะต้องหาตัวผู้ที่ผลิตแล้วก็ผู้จำหน่ายมาดำเนินคดีก่อนนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกตอนนี้เนี่ยอยู่ในช่วงของการตรวจสารในทางของอย.นะครับแล้วก็ในเรื่องของการสอบสวนพนักงานสอบสวนของตำรวจตอนนี้นะครับเพื่อที่จะมาพิสูจน์ทราบว่าน้องน้ำเนี่ยเสียชีวิตจากอาหารเสริมลดน้ำหนักจริงหรือไม
0: ่
1: นะครับมีส่วนอื่นมาประกอบหรือเปล่านะครับตรงนี้ก็จะต้องมีการตรวจสอบอย่างเข้มข้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือขอเตือนประชาชนด้วยนะครับว่าให้เพิ่มความระมัดระวังในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักหรือว่าผลิตภัณฑ์สุขภาพนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกตอนนี้เนี่ยอาจจะต้องคำนึงให้มากขึ้นนะครับเข็นเคสตัวอย่างเนี่ยมีความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับก็ต้องระมัดระวังกันไว้นะครับแล้วก็ใครที่พบเรื่องต่างๆนะครับสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบนะครับ1166 1166สายด่วนสคบนะครับหรือว่าถ้ามีผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆเนี่ยที่เรียกว่าเข้าข่ายที่น่าสงสัยหรือว่าอยากจะมีข้อเสนอแนะต่างๆติดต่อไปที่สายด่วนอย.ได้เช่นเดียวกันนะครับ1556ครับสายด่วนอย1556นั่นเองครับ
0: ครับช่วงหลังสคบทำงานเชิงรุกมากยิ่งขึ้นนะฮะอันนี้คืออาหารลดน้ำหนักเนี่ยเดี๋ยวนี้ได้รับความนิยมมากสำหรับผู้บริโภคนะครับเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยการลดน้ำหนักเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะ
1: ครับ
0: คุณณัฐพงศ์ไม่ง่ายเลยนะครับ
1: ใช่ครับ
0: เราอยากใช้ตัวช่วยเราอยากใช้ตัวเลือกที่ทำให้เราดูผอมเพรียวอยู่ตลอดเวลานึกออกไหมด้วยอายุและด้วยอาหารทุกวันนี้เนี่ยทำให้คนอ้วนง่ายนะครับอ้วนง่ายตายช้า
1: ครับ
0: อ้วนง่ายตายช้านะฮะเขาก็เลยบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยคือผลิตภัณฑ์เนี่ยมักจะมีการโฆษณาว่านำนางแบบหรือคนที่รูปร่างดีเนี่ยมาโฆษณาผลิตภัณฑ์
1: มาเป็นพรีเซนเตอร์
0: นะครับไม่ต้องไปเขียนข้อความอะไรเยอะ
1: ครับ
0: แค่เอารูปนางแบบเนี่ยมาวางแปะไว้ที่กล่องปั๊บเนี่ย
1: ครับ
0: มันก็ดึงดูดใจให้ผู้บริโภคเนี่ยสามารถที่จะเลือกซื้อสินค้าเหล่านี้ได
1: ้
0: นะครับซึ่งผลิตภัณฑ์ก็มีหลายแบบไม่ว่าจะเป็นคุณทานอาหารชนิดนี้แล้วคุณไม่ต้องไปทานข้าวเย็นเนี่ยคือเป็นอาหารแทนอาหารอ่ะ
1: ครับ
0: เป็นอาหารเสริมที่สามารถรับประทานแทนอาหารมื้อหลักได
1: ้
0: นะครับอันนี้เป็นรูปแบบของการลดน้ำหนักณวันนี้นะครับรวมถึงในอดีตเนี่ยนะฮะมียาเม็ดแคปซูลเนี่ยชนิดที่ว่าทานไปแล้วเนี่ยลดความอยากอาหารก็
1: ม
0: ีนะฮะปากกาลดน้ำหนักปัจจุบันก็
1: ม
0: ีคือทางเลือกเนี่ยมันมีหลากหลายมากนะฮะแล้วปัจจุบันเนี่ยมันมีทางออนไลน์เยอะดังนั้นแล้วเนี่ยแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่สำคัญ
1: ครับ
0: เพราะแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยมันขายกันเยอะใครใกล้ค้าค้าแล้วปรากฏว่าบางคนเนี่ยรับช่วงต่อมาอีกทีนะครับร้านค้ารับช่วงต่อมาอีกทีไม่ทราบหรอกครับว่าไอ้ของที่รับมาเนี่ยมันเป
1: ็
0: นของจริงของปลอ
1: ลอม
0: นะครับผู้บริโภคก็รับไปพอรับไปปุ๊บเนี่ยก็ตายนะฮะแล้วมันก็เกิดปัญหาขึ้นปัญหามันอยู่ที่ว่าเราต้องไปดูแลแพลตฟอร์มออนไลน์ด้วยนะครับแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยสำคัญเพราะว่าอะไรสิ่งต่างๆเนี่ยถ้ามาจาก ผมเชื่อว่ามาจากตรงนั้น
1: ครับ
0: เวลาไปขายหน้าร้านเนี่ย มักจะไม่ค่อยมีปัญหา
1: ครับ
0: เพราะร้านค้ามักจะมีความรับผิดชอบ
1: ครับ
0: ในการที่จะนำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยมาถ้าเกิดผู้บริโภคกินแล้วตายใช้แล้วมีปัญหาเนี่ยผู้ที่ขายเนี่ยก็ต้องรับผิดชอบ
1: ครับ
0: นะครับแต่ในทางออนไลน์ปุ๊บเนี่ย
1: ม
0: ันหาคนรับผิดชอบยาก
1: มันหายากเพราะว่าเราไม่รู้จักรู้หน้าดูหน้าค่าตากัน
0: อ่ะเผลอๆเขาปิดเว็บหนีจบแล้ว
1: ปิดร้านหนีก็คือจบ
0: ใช่นะฮะดังนั้นนี่แหละฮะคือก็ต้องอาศัยผู้บริโภคเหมือนกันในการที่จะร้องเรียนบอกว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันไม่น่าจะถูกนะ
1: ครับ
0: อ้างอวดเกินจริงนะก็ต้องไปโทรไปสคบ1166หรือถ้าเกิดอย.เนี่ยดูแล้วอาหารและยาตัวนี้มันก็โฆษณาเกินจริง
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์อย.ที่ขออนุญาตเอาไว้กับสิ่งที่มันขายเนี่ยมันขัดกันนะบางคนเขาบอกมีอย.
1: ครับ
0: แต่พอไปตรวจสอบอย.ปุ๊บเฮ้ยนี่มันไม่ใช่อาหารและยานี่หว่า
1: เลขไม่ตรงกันอีก
0: เลขไม่ตรงกันอีกเอาสวมสิทธิ์อย.ก็โทรไป1556นะฮะ
1: ครับ
0: ส่วนวันนี้นะฮะภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับช่วงเช้านะครับคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นะฮะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกครับวันนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยฮะจะร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงผลการดำเนินงานการปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาติที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลภายใต้นโยบายเร่งด่วนคือกวาดล้างขบวนการนอมินีหรือการใช้ชื่อบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติตลอดจนแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติรัฐบาลก็ทำงานร่วมกันฮะสนที่กำลังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเคลื่อนนโยบายของนายกอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการกวาดล้างขบวนการนอมินีรวมถึงแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมนะฮะวันนี้ก็จะมีการแถลงกันนะฮะส่วนการทลายนอมินีต่างชาติเนี่ยอันนี้เฟส3แล้วนะฮะเฟส1เฟส2เนี่ยไม่แน่ใจยังไงนะฮะเฟส3เนี่ยคือไปทำลายที่ภูเก็ตพังงาแล้วก็กระบี่นะฮะก็มีการตรวจค้นที่ดิน89แปลงพื้นที่49ไร่รวมมูลค่าที่ดินสิ่งปลูกสร้างเนี่ย 1,000 กว่าล้านนะครับท่านนายกก็เร่งขยายผลในทุกพื้นที่นะครับแล้วก็เร่งดำเนินการปราบปรามอย่างจริงจังนะครับแจ้งเบาะแสที่สถานีตำรวจในพื้นที่ได้นะครับหรือสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1599นะครับ1599อันนี้เป็นสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับติดต่อได้24ชั่วโมงฮะ
1: ครับ3พื้นที่เป็นเฟส3แล้วนะครับต้องมารอดูกันว่าหลังจากนี้เนี่ยนอมินีมีการปรับปรามมากขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ภูเก็ตนะครับตอนนี้มีการปรับไปแล้วแต่ไม่รู้ว่าหมดไปหรือยัง
0: ครับ
1: น่าจะยากอยู่นะ
0: ต้องถามคนในพื้นที่ฮะว่ายังมีอยู่หรือเปล่า
1: ครับ
0: นะครับคือถามให้หมดไป 100% เนี่ยใจผมนะเป็นไปได้ยากเอาให้มันน้อยลงแล้วก็ให้เห็นความจริงจังของภาครัฐนะครับจะได้เป็นการกวดขันแล้วก็ไม่ให้ใครที่เขาจะมาเป็นนอมินีรายใหม่นะสามารถที่จะดำเนินการได้นะครับ
1: ครับเฉพาะพื้นที่ภาคใต้เนี่ยก็คือนักท่องเที่ยวก็เยอะมากอยู่แล้ว
0: โอ้ภูเก็ตนี่เขาเรียกว่าไข่มุกอันดามันเลย
1: ครับ
0: คือน้องกรุงเทพอ่ะเผลอๆคือค่าครองชีพแพงกว่ากรุงเทพด้วยซ้ำนะ
1: ครับ
0: เออ
1: แล้วก็คนที่หาผลประโยชน์ในพื้นที่ก็ค่อนข้างที่จะเจอแต่ว่าถ้าเป็นพื้นที่ที่เป็นเรียกว่าคนในพื้นที่หากันเองไม่เท่าไหร่หรอกแต่ถ้าเป็นการใช้ในทุนต่างชาติแล้วมาสวมสิทธิ์ส่วนอะไรอย่างนี้นะในการดูแลหรือว่าในการควบคุมพื้นที่ต่างๆเนี่ยก็อาจจะเป็นในเชิงมาเฟียนะนะครับก็อาจจะส่งผลตรงนี้ก
0: ็รายได้มันไม่เข้าคนไทยไงเหมือนทั่วศูนย์เหรียญ
1: อ
0: ่ะเอาคนไทยมาถือหุ้นเอาคนไทยมานู่นมานี่แต่สุดท้ายเงินไปอยู่กับมาเฟียชาวต่างชาติแบบนี้รายได้มันไม่เข้าคนไทยทำนองเดียวกับทัวร์ศูนย์เหรียญนะฮะอันนี้ก็ต้องอาศัยการเร่งรัดและจับกลุ่มด
1: ู
0: แลจากภาครัฐวันนี้จะมีการแถลงโดยท่านนายกอนุทิน
1: ครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของบันทึกสถานการณ์ในวันนี้ครับต้องลาคุณผู้ฟังไปแล้วครับผมณัฐพงศ์สารบุตรครับ
0: ทรงพลชูเวศสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
3: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9 นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชยืนยันการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานกว่า 150,000 ไร่ไม่ใช่การตัดพื้นป่าธรรมชาติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
5: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
7: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
6: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
7: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
6: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
7: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชยืนยันการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานกว่า 150,000 ไร่ไม่ใช่การตัดผืนป่าธรรมชาตินายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยว่าการดำเนินการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีภายใต้โครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการหรือ One Map ซึ่งคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติได้พิจารณาอย่างรอบคอบร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับพื้นที่กว่า 155,865 ไร่ที่เห็นชอบให้เพิกถอนออกจากเขตอุทยานแห่งชาติทับลานนั้นเป็นพื้นที่ที่หน่วยงานของรัฐเคยจัดสรรให้ประชาชนใช้เป็นที่อยู่อาศัยและที่ทำกินมาก่อนการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติทับลานเพียงแต่ต้องนำมาคัดกรองแยกแยะกลุ่มให้ชัดเจนเพื่อให้ผู้ที่อยู่อาศัยและทำกินมาก่อนได้รับการรับรองสิทธิ์อย่างเป็นธรรมทั้งนี้ย้ำว่าการปรับแนวเขตครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อแยกพื้นที่คนและพื้นที่ป่าให้ชัดเจนขณะที่พื้นป่าที่สมบูรณ์ยังคงได้รับการคุ้มครองและฟื้นฟูระบบนิเวศอย่างเข้มงวดพร้อมยืนยันว่าไม่มีการตัดพื้นป่าธรรมชาติตามที่หลายฝ่ายกังวลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งสอบสาเหตุละเอียดเข้มมาตรการความปลอดภัยจากเหตุผนังคอนกรีตอุโมงค์รถไฟดอยหลวงถล่ม
9: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมตรวจสอบเหตุผนังคอนกรีตภายในโครงการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟดอยหลวงจังหวัดเชียงรายหลุดรั่วทับคนงานส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2รายและบาดเจ็บ2รายพร้อมสั่งเร่งสอบสวนหาสาเหตุและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ด้านวิศวกรโครงการชี้แจงว่าเหตุที่เกิดขึ้นไม่ใช่การถล่มของโครงสร้างอุโมงค์หลักแต่เป็นการหลุดร่วงของชั้นคอนกรีตพ่นยึดผิวหินชั่วคราวซึ่งคาดว่าเกิดจากน้ำสะสมในชั้นหินหลังฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้สภาพธรณีวิทยาเปลี่ยนแปลงกระทันหันหลังเกิดเหตุโครงการได้สั่งหยุดงานในพื้นที่เสี่ยงทันทีพร้อมให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบความปลอดภัยของโครงสร้างทั้งหมดคาดว่าใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์ก่อนกลับมาดำเนินงานอีกครั้งวสินคำพิระวงศ์สวทเชียงรายรายงาน
4: โครงการชลประทานอำนาจเจริญบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้งและสถานการณ์เอลนีโญเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ
10: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชนรับประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าโครงการชนรับประทานอำนาจเจริญได้ดำเนินการบริหารจัดการน้ำเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยแล้งและสถานการณ์เอลนีโญซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าฤดูฝนปีนี้จะมีฝนน้อยกว่าค่าปกติ 10% ขณะที่ปัจจุบันสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ4แห่ง1เขื่อนของจังหวัดอำนาจเจริญมีปริมาณ 23.79 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 49.12 ปริมาณน้ำใช้การ 21.74 ล้านลูกบาศก์เมตรอยู่ในเกณฑ์น้ำพอใช้อย่างไรก็ตามมีความกังวลเกี่ยวกับปรากฏการณ์เอลนีโญที่อาจทำให้เกิดความแห้งแล้งรุนแรงขึ้นจึงเน้นย้ำให้หน่วยงานเร่งเก็บน้ำเพื่อสำรองไว้ใช้ในช่วงฝนน้อยและฝนทิ้งช่วงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำและการใช้น้ำนอกจากนี้โครงการชลประทานอำนาจเจริญยังมุ่งเน้นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในกระบวนการพัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้การจัดสรรน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนคงสิริศรีหานามสทอำนาจเจริญรายงาน
4: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการ Everyday English วันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งนะคะเป็นอีกหนึ่งเรื่องในซีรีส์ The Little Book of Joy นะคะวันนี้เป็นเรื่องราวง่ายๆที่หลายท่านก็อาจจะทำแล้วอยู่เหมือนกันนะคะก็คือการอ่านหนังสือนั่นเองค่ะ Enjoy a book Enjoy a book Books are so much fun You can enjoy them with someone or all by yourself Pick a bookOr pick a whole pile of them. Look at the pictures. Read to yourself and picture what's happening in your imagination. Read one aloud to someone in your family or ask them to read one to you. You might also enjoy sharing what you are reading. You can write a letter to a family member or a friend and suggest a book for them to read. Then,Ask them to recommend a book for you. วิธีการง่ายๆในการอ่านหนังสือนะคะก็คือบางทีเราอาจจะเลือกหนังสือที่เราชอบขึ้นมาเลือกให้ตัวเองหรือเลือกให้คนที่เรารักก็ได้นะคะเราอาจจะอ่านหนังสือเล่มนั้นแล้วก็มีการใช้จินตนาการนะคะ imagination ในระหว่างที่เราอ่านหนังสือนั้นไปใช่ไหมคะเมื่อเราอ่านหนังสือนั้นแล้วถ้าเกิดหนังสือเล่มนั้นเป็นหนังสือที่ดีเราก็อาจจะนำหนังสือนั้นไปให้คนที่เรารักอ่านต่อไปได้ค่ะหรือบางทีอาจจะเป็นการเขียนจดหมายเล่าให้เพื่อนหรือคนในครอบครัวของเราซึ่งไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะให้เขาฟังก็ได้นะคะว่าหนังสือเหล่านั้นเป็นหนังสือที่ดีอย่างไรค่ะก็จะทำให้คนอื่นๆได้ enjoy a book เช่นเดียวกับเรานั่นเองนะคะลองไปทำดูนะคะกิจกรรมนี้หากท่านผู้ฟังนะคะมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษนะคะอย่าลืมค่ะสามารถสอบถามมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720222นะคะหรือที่ Facebook Page นะคะ English Program Wallalak University ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: Everyday English
2: บนท้องถนนความเร็วอาจทำให้คุณไปถึงที่หมายเร็วขึ้นเพียงไม่กี่นาทีแต่ก็อาจทำให้คุณไม่ได้กลับถึงบ้านอีกเลยอุบัติเหตุจำนวนมากเกิดจากการใช้ความเร็วเกินกำหนดเพียงเสี้ยววินาทีลดความเร็วลงเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนนลดเร็วลดเสี่ยงเลี่ยงความเร็ว
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรมการขนส่งทางบก
4: การสร้างสมานฉันท์เป็นยิ่งกว่าการแก้ปัญหาความรุนแรงที่กำลังปรากฏแต่เป็นการพยายามสร้างชุมชนทางการเมืองที่พึงประสงค์ชนิดที่ทุกคนมีศักดิ์ศรีและอยู่ร่วมกันด้วยน้ำใจไมตรี
5: ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังสร้างความเข้มแข็งในสังคมไทยกล้าจินตนาการถึงอนาคตของสายสัมพันธ์ระหว่างผู้คนและชุมชน
4: สมานฉันท์ไม่ใช่การชักชวนผู้คนที่ขัดแย้งต่อสู้ใช้ความรุนแรงต่อกันให้มายิ้มแย้มคืนดีกันและหวังว่าทุกอย่างจะดีขึ้นเองแต่เป็นความพยายามแก้ปัญหาความรุนแรงโดยไม่ได้ใช้วิธีการรุนแรงมาแก้ปัญหาความรุนแรง
6: ร่วมส่งกำลังใจไปสู่แดนใต้สวท.สุราษฎร์ธานีขอเป็นอีกหนึ่งพลังใจให้คนไทยรักกัน
7: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
8: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
9: เชื่อมั่นเชื่อใจสร้างไทยไปด้วยกันจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการคุยข่าว9โมงครับ
10: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวตอบโจทย์ทุกยุทธศาสตร์จากรัฐสู่ประชาชนในรายการ คุยข่าว9โมงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9นาฬิกา10นาทีถึง10นาฬิกาทางสวทฝั่งอ่าวไทยสวทชุมพร FM 100 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวททุ่งสง FM 97 MHz และสวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz
11: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการคุยข่าว9โมงค่ะเรามาเจอกันเป็นประจำนะคะในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้ค่ะ9นาฬิกาถึง10นาฬิกาโดยประมาณค่ะวันนี้อยู่กับมุกค่ะออนปวีวงวชิราพันธ์ทางสวทสุราษฎร์ธานีนะคะ FM 89.75 MHz ค่ะมาเจอกันวันจันทร์ที่22เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้ตรงกับขึ้น8ค่ำเดือน8ปีมะเมียค่ะคุณผู้ฟังคะเจอกันเป็นประจำแบบนี้รายการเราค่ะคุยข่าว9โมงของเราถ่ายทอดส่งเสียงส่งสัญญาณไปยังพื้นที่3จังหวัดผ่าน6สวทด้วยกันค่ะจังหวัดแรกก็คือจังหวัดชุมพรนะคะผ่านทางสวทชุมพรจังหวัดที่2คือจังหวัดนครศรีธรรมราชผ่านทางสวทนครศรีธรรมราชและสวททุ่งสงและจังหวัดที่3คือจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะผ่านทางสวทสุราษฎร์ธานีสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้และสวทเกาะสมุยนะคะคุณผู้ฟังคะส่วนอีกหนึ่งช่องทางที่เปิดให้คุณผู้ฟังได้มารับชมรายการสดๆไปพร้อมๆกับมุกแล้วก็ร่วมจัดรายการไปได้เนาะพื้นที่ไหนฝนตกไม่ตกยังไงก็รายงานกันเข้ามาได้ร่วมจัดกันเข้ามาได้นะคะผ่านทางเพจ Facebook สวท.สุราษฎร์ธานีค่ะเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดหัวใจกันได้นะคะทักทายคุณผู้ฟังที่ฟังกันด้วยว่าจะเป็นทางวิทยุหรือว่า Facebook Live ก็ดีค่ะทักทายน้องต้นน้ำปรมินทร์นิราโสด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้คุยข่าวก็มุมของเราค่ะถือว่าพิเศษสเปเชียลจริงๆค่ะเพราะว่านอกจากในเรื่องของข่าวสารที่จะอัดเต็มอัดแน่นจัดเต็มจัดแน่นเนาะในเรื่องของข่าวสารภาพรวมของประเทศแล้วก็ข่าวสารในพื้นที่3จังหวัดของเรานะคะวันนี้ค่ะช่วงนี้หลายๆคนอาจจะอินกระแสเรื่องของ Netflix เนาะเรื่องของทนายปีศาจคุณผู้ฟังคะบางคนดูแล้วเนาะก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมความยุติธรรมมันแบบว่าอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นอะไรยังไงนะคะวันนี้อาจจะเกี่ยวและไม่เกี่ยวโดยตรงแต่เชิญคนที่อยู่ในวงการนี้มาเล่ามาพูดคุยคุณผู้ฟังคะเกี่ยวกับเรื่องของความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยในศาลแขวงค่ะแล้วก็ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับในการไกล่เกลี่ยด้วยวันนี้จะได้รับเกียรติจากพี่แมปนะคะนางดุจเดือนสุทธิวาค่ะนิติกรชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มงานไกล่เกลี่ยแล้วก็ประนอมข้อพิพาทที่จะมาให้ความรู้แล้วก็ชี้แจงเรื่องนี้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันด้วยเนาะเราอินกระแสนิดนึงคุณผู้ฟังขาทนายปีศาจจาก Netflix นะคะใครที่ยังไม่ได้ดูเดี๋ยวไม่สปอยเนาะเดี๋ยวถ้าเกิดสปอยไปอาจจะไม่ดีนะคะแต่ก็นั่นแหละหลายคนคิดว่าเชื่อว่าน่าจะเห็นกระแสผ่านทางโซเชียลมีเดียต่างๆกันเยอะแล้วแล้วก็เรื่องของรู้อาจจะรู้พอเรื่องเบื้องต้นกันแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็เราไม่ได้สปอยเนื้อหาแต่ยังไงแล้วก็การจัดรายการวันนี้ก็ไม่ได้สปอยแต่อย่างไรแต่เป็นการให้ความรู้ติดอาวุธยกระดับเรื่องของข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันกับประชาชนเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะส่วนตอนนี้ค่ะเราไปติดตามข่าวสารภาพรวมอื่นๆกันก่อนที่อยากจะมาเล่าให้ฟังสถานการณ์ฟ้าฝนจะเป็นยังไงกันบ้างหลายคนก็ยังคงกังวลอยู่ว่าเอ๊ฝนจะตกอยู่ไหมเพราะวัน2วันที่ผ่านมาสุราษฎร์ธานีก็อาจจะตกหนักใช่ไหมคะก็เรื่องนี้อาจจะต้องติดตามกันต่อเนาะคุณผู้ฟังคะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญมรสุมตอนตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนค่ะระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองฝนที่ตกหนักและลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยนะคะดูจอบเป็นรายฝั่งกันบ้างเริ่มต้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกกันก่อนวันนี้มีฝนฟ้าคะนองประมาณ 40% ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะดูกันต่อที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองประมาณ 40% ของพื้นที่ค่ะตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะดูกันต่อที่จังหวัดพังงาลงมาค่ะตั้งแต่จังหวัดพังงาลงมาเนาะคุณผู้ฟังคะ ลมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรดูกันต่อที่เป็นรายจังหวัดกันบ้างเริ่มต้นที่จังหวัดชุมพรกันก่อนนะคะชุมพรวันนี้มีอากาศร้อนในตอนกลางวันค่ะกับมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 40% ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอำเภอเมืองท่าแซะสวีหลังสวนและพะโต๊ะลมตอนตกเฉียงใต้ค่ะความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรดูกันต่อที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะนครศรีวันนี้มีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 40% ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอำเภอถ้ำพนราทุ่งใหญ่นาบอนช้างกลางลานสกาบางขันทุ่งสงและร่อนพิบูลค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรดูกันต่อนะคะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะสุราษฎร์ธานีมีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 40% ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอำเภอท่าฉางพุนพินพนมเคียนซาพระแสงและชัยบุรีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรมาขึ้นเกาะปิดท้ายขึ้นเกาะกันไปที่อำเภอเกาะสมุยนะคะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 30% ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะอย่างไรในวันนี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะคะระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองฝนที่ตกหนักและลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยค่ะจากในเรื่องพยากรณ์อากาศมาติดตามข่าวสารภาพรวมอื่นๆในประเทศกันบ้างนะคะคุณผู้ฟังคะเมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นวันเสร็จสิ้นเนอะ5 ทุ่มของเมื่อวานนี้ค่ะถือว่าเสร็จสิ้นในเรื่องของการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนรายเดิมนะคะคุณผู้ฟังคะซึ่งมีคนเนี่ยยอดเมื่อวานตอนเที่ยงเนาะมีคนน่าจะลงทะเบียนอยู่ที่ประมาณยืนยันสิทธิ์นะคะ 12.9 ล้านคนคุณผู้ฟังคะแล้วก็ในส่วนที่ทางด้านของเขาเรียกว่าอะไรประชาชนเนอะที่ทางด้านของกระทรวงมหาดไทยใช่ไหมคะเดินทางไป เก็บสำรวจด้วยตนเองเนอะก็อยู่ที่ประมาณ อยู่ที่ประมาณ1ล้านกว่าคนนะคะคุณผู้ฟังคะก็ถือว่าเป็นในเรื่องของต้องรอดูว่าทั้งหมดเนี่ยจะผ่านเกณฑ์หรือไม่รวมถึงยังมีประชาชนอีก5ล้านคนที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยรายได้น้อยจริงแล้วก็จนจริงๆนะถ้าเกิดพูดภาษาง่ายๆนะคะก็มีการยืนยันสิทธิ์ไปลงกับหน่วยงานปกครองเนี่ยเพิ่มเติมซึ่งถ้าเกิดรวมทั้งหมดทั้ง3ประเภทเนี่ยมีอยู่ประมาณ19คนแต่ไม่รู้ว่าทั้งหมดจะผ่านหรือไม่เดี๋ยวยังไงมาติดตามกันอีกครั้งนึงในวันที่17กรกฎาคมนะคะที่จะมีการประกาศผลทุกคนที่จะได้ไปต่อในรอบนี้เนาะในเรื่องของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี69นะคะว่าใครจะผ่านเกณฑ์นี้บ้างซึ่งจริงๆก่อนหน้านี้หลังจากที่มีการประเด็นถกเถียงโดยเฉพาะเรื่องของผู้ที่บุตรหลานอะไรชื่อพ่อแม่ไปเขาเรียกว่าลดหย่อนภาษีไอ้ข้อนี้คุณสมบัติข้อนี้ก็ถูกตัดไปแล้วนะคะก็เรียบร้อยเป็นคุณสมบัติข้อเดียวที่ถูกตัดไปเนาะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวก็ยังไงมาดูกันต่อว่า17กรกฎาคมใครจะได้ไปต่อหรือไม่ไปต่อส่วนคนที่ไม่ได้ไปต่อยังมีสิทธิ์นะคะในเรื่องของการยื่นอุทธรณ์เดี๋ยวยังไงจะมีหลักเกณฑ์อะไรประกาศออกมาแล้วอย่าลืมไปติดตามกันเนาะสำหรับคนที่ไม่สามารถได้ผ่านการคัดเลือกในรอบนี้ยังไงก็ดียังมีการยื่นอุทธรณ์นะอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังคะทีนี้มาดูกันต่อค่ะเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะจริงๆเรื่องของนายกเองแล้วก็รองนายกรวมถึงครม.ต่างๆก็มีการลงพื้นที่ไปยังภาคต่างๆจังหวัดต่างๆนะคะเพื่อไปดูขับเคลื่อนงานด้านสำคัญไปดูที่นายกกันก่อนค่ะเมื่อวานนี้นายกอนุทินไปเปิดงานผีตาโขนจังหวัดเลย2569ชี้ว่าวัฒนธรรมไทยเป็นอัตลักษณ์ที่เลียนแบบไม่ได้พร้อมดันซอฟต์พาวเวอร์สร้างงานสร้างรายได้และก็โอกาสสู่ชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะโดยเรื่องนี้นายอนุทินชาญวีรกูลค่ะได้ไปร่วมประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนของจังหวัดเลยนะคะประจำปี69โดยนายกก็กล่าวค่ะว่าสิ่งที่ไม่สามารถสร้างขึ้นใหม่หรือเลียนแบบกันได้ง่ายคือประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมซึ่งเป็นเอกลักษณ์สำคัญของแต่ละประเทศเป็นสิ่งที่สะสมมาจากความเชื่อความศรัทธาภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของผู้คนในแต่ละพื้นที่ค่ะซึ่งผีตาโขนก็ไม่ใช่เพียงการละเล่นหรือขบวนแห่สีสันสวยงามแต่ ต่เป็นเรื่องราวของชุมชนนะคะเป็นความศรัทธาที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนและเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าเพิ่มขึ้นทุกปียิ่งโลกเปลี่ยนแปลงเร็วค่ะผู้คนก็ยิ่งแสวงหากับประสบการณ์ที่มีความหมายและมีเอกลักษณ์นั่นเองซึ่งประเพณีบุญหลวงและก็การเล่นผีตาโขนเป็นแรงดึงดูดให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ต่างชาตินะคะเดินทางมายังอำเภอด่านซ้ายอย่างต่อเนื่องเนาะสะท้อนให้เห็นว่าวัฒนธรรมสามารถเป็นกลไกสำคัญค่ะในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างงานสร้างรายได้และโอกาสให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองค่ะจากภาพรวมของในประเทศมาดูพื้นที่สนามข่าวจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีแล้วก็นครศรีธรรมราชกันบ้างคุณผู้ฟังคะเริ่มต้นที่เมื่อวานนี้นะคะทางด้านของจังหวัดชุมพรกันก่อนเนาะในห้วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะชุมพรมีการจัดงานประกวดเยาวชนต้นแบบคุณผู้ฟังขามารยาทไทยเนาะส่งเสริมเอกลักษณ์ประจำชาติค่ะสืบสานคุณค่าความเป็นไทยสู่คนรุ่นใหม่โดยเรื่องนี้นายเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรค่ะก็ได้เป็นประธานในการเปิดโครงการประกวดเยาวชนต้นแบบด้านมารยาทไทยและก็มารยาทในสังคมนะคะเพื่อเป็นการเสริมความรู้ค่ะแล้วก็ความเข้าใจในหลักปฏิบัติเรื่องของมารยาทไทยนั่นเองซึ่งผู้ว่ากล่าวค่ะว่ามารยาทไทยเนาะเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของคนไทยเป็นพื้นฐานอันดีงามของการอยู่ร่วมกันในสังคมไม่ว่าจะเป็นการไหว้ค่ะการยิ้มการกล่าวคำว่าสวัสดีขอบคุณขอโทษก็เป็นมรดกที่สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษสู่รุ่นรุ่นลูกรุ่นหลานนะคะทำให้ประเทศไทยได้รับการยกย่องว่าประชาชนเนี่ยเป็นผู้มีน้ำใจมีเมตตามีเอื้ออาทรต่อกันมีมารยาทงดงามแล้วก็มีสุภาพมีความสุภาพอ่อนโยนนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นการร่วมกันเนาะมีผู้เข้าแข่งขันกว่า54ทีมจำนวนกว่า253คนนะคะคุณผู้ฟังคะซึ่งจังหวัดก็เป็นเจ้าภาพเนาะในเรื่องของการคัดเลือกในระดับเขตด้วยในวันที่17ถึง18กรกฎาคมนี้นะคะยังไงก็เดี๋ยวติดตามกันต่อเนาะเรื่องของการประกวดมารยาทไทยค่ะจากชุมพรคุณผู้ฟังคะไปติดตามข่าวสารกันต่อในจังหวัดนครศรีธรรมราชนครศรีค่ะช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีหลากหลายประเด็นข่าวสารให้ต้องติดตามกันเช่นเดียวกันอย่างเรื่องของการส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรลุ่มน้ำปากพนังนะคะก็มีงานนี้เกิดขึ้นเนาะโดยจัดขึ้นแล้วก็มีประชาชนให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมากค่ะเรื่องนี้นายเอกชัยสุนทรรองผู้ราชการจังหวัดค่ะก็ได้เปิดกิจกรรมโครงการส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรลุ่มน้ำปากพนังโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะคะซึ่งครอบคลุมในพื้นที่นครศรีธรรมราชเนาะพัทลุงสงขลาสุราษฎร์ธานีแล้วก็ตรังด้วยที่จะมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะคะซึ่งโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริมีเป้าหมายค่ะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่โครงการ13อำเภอทางด้านของการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการพัฒนาอาชีพให้เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมในปัจจุบันการอำนวยความสะดวกการประสานงานกับภาคีเครือข่ายต่างๆเพื่อร่วมการพัฒนาในทุกมิติโดยใช้ศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริที่อยู่ในพื้นที่เป็นตัวอย่างในการดำเนินการนะคะพร้อมมีการปรับปรุงพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศภูมิประเทศแล้วก็ภูมิปัญญาในกิจการที่ดำเนินการในกรณีที่ขาดองค์ความรู้ทักษะในเรื่องใดนะคะก็จะมีการประสานในการฝึกอบรมพัฒนาความรู้แล้วก็ทักษะเนาะให้แก่ผู้ที่สนใจเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านต่างๆต่อไปนั่นเองค่ะก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังคะมากันต่อกับอีกหนึ่งงานกับงานนครไบวีค2026ครั้งที่21ค่ะกระตุ้นการท่องเที่ยวสร้างเงินสะพัดกว่า50ล้านบาทโดยเรื่องนี้คุณผู้ฟังขานายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะไปร่วมเปิดงานนครไบวีค2026ครั้งที่21ค่ะโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนาะร่วมกันจัดในครั้งนี้เนาะโดยรองผู้ว่ากล่าวค่ะว่าสิ่งที่น่ายกย่องเป็นอย่างยิ่งคือเจตนารมณ์ของผู้จัดงานที่มุ่งนำรายได้ส่วนหนึ่งไปสนับสนุนการศึกษาอุปกรณ์การกีฬาแก่เยาวชนและร่วมพัฒนาสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงพลังแห่งการแบ่งปันค่ะแล้วก็การรับผิดชอบต่อสังคมของชาวบิ๊กไบค์อย่างแท้จริงซึ่งจังหวัดนครมีความพร้อมทั้งเรื่องของทรัพยากรการท่องเที่ยววัฒนธรรมการแล้วก็ศักยภาพทางเศรษฐกิจนะคะการจัดงานในครั้งนี้จึงนับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่ช่วยดึงดูดค่ะนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศและก็ทั่วประเทศเนาะมาเดินทางมาเที่ยวสัมผัสเสน่ห์ของเมืองนครสร้างการหมุนเวียนของเศรษฐกิจแล้วก็กระจายรายได้สู่ประชาชนในวงกว้างค่ะ ซึ่งการจัดงานก็เป็นการรวมตัวของกลุ่มผู้ที่ชื่นชอบรถจักรยานยนต์แล้วก็รถยนต์เนาะที่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวเบื้องต้นมีเม็ดเงินสะพัดในพื้นที่กว่า50ล้านบาทค่ะแล้วก็มีการร่วมกิจกรรมเพื่อระดมทุนหารายได้เป็นทุนการศึกษาและอุปกรณ์การกีฬาให้กับน้องๆเยาวชนในพื้นที่ด้วยนั่นเองค่ะมากันดูอีกต่ออีกหนึ่งข่าวสารค่ะกลุ่มศิลปินพื้นบ้านคุณผู้ฟังขาเปิดตัวสำนักงานสมาคมศิลปินพื้นบ้านศรีวิชัยร่วมอนุรักษ์ศิลปินพื้นบ้านแล้วก็ขับเคลื่อนเนาะศิลปินเยาวชนสู่การพัฒนารุ่นสู่รุ่นค่ะโดยเรื่องนี้ค่ะนายธีรพงษ์ชื่อชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชไปร่วม เปิดกิจกรรมของสมาคมศิลปินพื้นบ้านศรีวิชัยนะคะซึ่งในครั้งนี้เนาะก็ถือว่าเกิดขึ้นจากนายพี่น้องประชาชนเนาะมีการได้ยื่นคำขอจดทะเบียนตั้งสมาคมศิลปินพื้นบ้านศรีวิชัยขึ้นค่ะเพื่อร่วมการอนุรักษ์เนาะศิลปะแล้วก็เรื่องของศิลปินในการมาสร้างสรรค์การขับเคลื่อนศิลปินเยาวชนไปสู่การพัฒนาเพื่อต่อยอดจากรุ่นสู่รุ่นนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะมาปิดท้ายข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันนี้ก็มีหลากหลายกิจกรรมเกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดนะคุณผู้ฟังคะโดยเฉพาะเรื่องของรองนายกพิพัฒน์ค่ะได้มีการ เดินทางมาลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปหลายจุดด้วยกันคุณผู้ฟังคะจุดแรกเนี่ยนายกก็ย้ำเรื่องของการชูวิสัยทัศน์เชื่อม2ทะเลอันดามันอ่าวไทยแนะเส้นทางยุทธศาสตร์กระเปือชัยยาค่ะหนุนโลจิสติกอุตสาหกรรมเชื่อมท่องเที่ยวระนองสู่สมุยเป็นการยกระดับเศรษฐกิจไทยทั้งประเทศนะคะเรื่องนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการค่ะรองนายกรัฐมนตรีค่ะแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มีการชูวิสัยทัศน์นะคะในการขับเคลื่อนในเรื่องนี้เนาะโดยกล่าวว่าโครงการถนนเชื่อมโยงกระเปือชัยยาสามารถอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่2จังหวัดและเป็นเส้นทางเศรษฐกิจใหม่ของประเทศไทยที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการเชื่อมต่ออ่าวไทยและก็ทะเลอันดามันเข้าด้วยกันถนนยุทธศาสตร์เส้นนี้ค่ะจะเป็นการปลดล็อกศักยภาพการขนส่งโลจิสติกของภาคอุตสาหกรรมให้รวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นควบคู่ไปกับการสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศอย่างก้าวกระโดดโดยเฉพาะการสร้างโครงข่ายที่ทำให้นักท่องเที่ยวจากฝั่งอันดามันระนองเนี่ยสามารถเดินทางข้ามฝั่งเพื่อไปสู่เส้นทางท่องเที่ยวระดับโลกอย่างเกาะสมุยได้อย่างง่ายดายและก็สะดวกสบายยิ่งขึ้นซึ่งจะดึงดูดเม็ดเงินมหาศาลเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศค่ะโครงการนี้ก็จะเป็นการขยายถนนเดิมแล้วก็ก่อสร้างถนนใหม่ระยะทางกว่า47กิโลเมตรซึ่งจะช่วยย่นระยะทางได้มากกว่า70กิโลเมตรแล้วก็ร่นเวลาเดินทางจาก2ชั่วโมง30นาทีเหลือเพียง1ชั่วโมง45นาทีค่ะพร้อมเป็นการบูรณาการร่วมกับแผนพัฒนาโครงข่ายของกรมทางหลวงอีก3โครงการได้แก่การขยายไหล่ทางบนทางหลวงหมายเลข4191ค่ะการทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข41เนาะแล้วก็การก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองชัยยาเพื่อเสริมประสิทธิภาพการเดินทางสูงสุดค่ะทั้งนี้กระทรวงคมนาคมก็ให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยกระบวนการทุกขั้นตอนจะต้องเป็นไปตามควบคู่การศึกษาความเหมาะสมแล้วก็ดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างรอบคอบนั่นเองค่ะนอกจากนี้ค่ะบ่ายโมงครึ่งเนาะนายพิพัฒน์ยังลงพื้นที่ติดตามแนวทางการพัฒนาท่าเทียบเรือโดยสารสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวค่ะที่ตำบลภูมิเรียงอำเภอชยาเพื่อยกระดับการคมนาคมทางน้ำให้มีความทันสมัยปลอดภัยและก็เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลซึ่งจะช่วยนะคะในเรื่องของการกระจายรายได้สู่ชุมชนชาวประมงพื้นบ้านแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากเนาะแล้วก็ในระดับท้องถิ่นอย่างยั่งยืนด้วยนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะโดยรองนายกนะคะกล่าวแหละว่าได้มีการยืนยันความบริสุทธิ์ใจเนาะ อีกประเด็นหนึ่งเรื่องของท่าเรือยอที่จังหวัดภูเก็ตเนาะยันว่าไม่ได้มีผลประโยชน์ทับซ้อนแต่อย่างใดนะคะโดยเรื่องนี้ค่ะก็มีผู้นักข่าวเนาะสัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้ค่ะซึ่งตนก็บอกว่าตนพร้อมที่จะให้พิสูจน์แล้วก็รับประกันว่าไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนแม้แต่บาทเดียวกับกรณีการผลักดันการสร้างท่าเรือนะคะโดยพร้อมที่จะพิจารณาตัวเองทันทีหากพิสูจน์ทราบได้ทั้งนี้ตนเองเป็นผู้สนับสนุนแนวความคิดในการสร้างเทียบเรือยอทอู่เรือยอทอู่ซ่อมเรือยอทแก่ผู้ประกอบการที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลนะคะหลังยุคโควิดเนาะที่มีการดึงดูดนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในภูมิภาคนี้ทั้งนี้ค่ะสามารถยืนยันได้ว่าอู่ซ่อมเรือยอทในจังหวัดภูเก็ตเป็นอู่ซ่อมที่ใหญ่ที่สุดและดีที่สุดในภูมิภาคอาเซียนซึ่งจะมีผลในเชิงของการท่องเที่ยวและกีฬาในการที่จะดึงนักท่องเที่ยวกลุ่มไฮเอ็นเนี่ยเข้ามาสู่จังหวัดซึ่งเป็นไข่มุกอันดามันแล้วก็เป็นจังหวัดแรกที่นำนักท่องเที่ยวเข้ามานะคะ ทั้งนี้จากกระแสข่าวที่มีการครอบเนาะนักธุรกิจหรือว่าประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตยิ่งไม่มีความเป็นไปได้เลยเนื่องจากขอให้ดูผลการเลือกตั้งที่ผ่านมาพรรคภูมิใจไทยก็ไม่สามารถปักธงในจังหวัดภูเก็ตได้ดังนั้นเป็นข้อพิสูจน์ได้ว่าเป็นการทำงานด้วยความบริสุทธิ์ใจและเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติและประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงทั้งนี้พร้อมที่จะให้สื่อมวลชนนำเสนอและหากพิสูจน์ได้ว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนก็พร้อมที่จะพิจารณาตนเองนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะถึงเวลาที่จะไปติดตามข้อความรู้เรื่องของข้อกฎหมายกับรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินนะคะวันนี้จะนำเสนอตอนอะไรไปติดตามพร้อมๆกันกับรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินได้เลยค่ะ
12: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุดพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:30 น.

วัสดีครับ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้ขอนำเสนอความรู้ทางกฎหมายเรื่องการมอบอำนาจมีผลทางกฎหมายอย่างไรการมอบอำนาจเป็นเรื่องที่เราสามารถพบเจอได้อยู่เป็นประจำไม่ว่าจะเป็นการติดต่อหน่วยงานราชการการทำธุรกรรมทางการเงินการซื้อขายทรัพย์สินหรือแม้แต่การดำเนินคดีในศาลการมอบอำนาจหมายถึงการที่ผู้มอบอำนาจหรือตัวการแสดงเจตนาให้ผู้รับมอบอำนาจหรือตัวแทนกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนตนโดยการกระทำของผู้รับมอบอำนาจภายในขอบเขตอำนาจที่ได้รับมีผลผูกพันผู้มอบอำนาจเสมือนว่าผู้มอบอำนาจได้กระทำการนั้นด้วยตนเองในชีวิตประจำวันเราพบเห็นการมอบอำนาจอยู่เป็นประจำเช่นการมอบอำนาจให้ญาติไปรับเอกสารราชการแทนการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการซื้อขายที่ดินแทนหรือการมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปถอนเงินหรือรับเงินแทนการมอบอำนาจในทางแพ่งเช่นการมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปทำสัญญาซื้อขายที่ดินหรือทรัพย์สินแทนกฎหมายไม่ได้กำหนดว่าจะต้องทำเป็นหนังสือทุกกรณีแต่ในทางปฏิบัติแล้วการทำเป็นหนังสือถือเป็นสิ่งสำคัญเพราะช่วยให้สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีการมอบอำนาจในเรื่องนั้นจริงและสามารถระบุขอบเขตของผู้รับมอบอำนาจได้อย่างชัดเจนเมื่อได้รับมอบอำนาจแล้วผู้รับมอบอำนาจต้องกระทำภายในขอบเขตอำนาจที่ได้รับหากกระทำเกินกว่าขอบเขตอำนาจการกระทำนั้นอาจไม่มีผลผูกพันผู้มอบอำนาจและอาจทำให้ผู้รับมอบอำนาจต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นสำหรับในคดีอาญาการมอบอำนาจมีลักษณะพิเศษและต้องระบุถ้อยคำชัดเจนเพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้เสียหายและการดำเนินคดีอาญาเช่นในคดีความผิดอันยอมความได้ผู้เสียหายสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นไปร้องทุกข์แทนได้แต่ในหนังสือมอบอำนาจต้องระบุข้อความที่เกี่ยวกับอำนาจการร้องทุกข์ไว้ให้ชัดเจนไม่อย่างนั้นแล้วการร้องทุกข์ของผู้รับมอบอำนาจอาจไม่ชอบด้วยกฎหมายในลักษณะเดียวกันกับการถอนคำร้องทุกข์การยอมความหรือการดำเนินการที่มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้เสียหายก็มักมีการมอบอำนาจโดยชัดเจนเช่นเดียวกันเมื่อมีการมอบอำนาจแล้วอำนาจของผู้รับมอบอำนาจหรือตัวแทนก็อาจสิ้นสุดลงได้เช่นผู้มอบอำนาจเพิกถอนการมอบอำนาจหรือผู้รับมอบอำนาจบอกเลิกกันเป็นตัวแทนการเสร็จสิ้นภารกิจที่ได้รับมอบหมายหรือในบางกรณีเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถึงแก่ความตายข้อควรระวังคือเราไม่ควรลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจที่ยังกรอกข้อความไม่ครบถ้วนไม่ควรส่งมอบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารสำคัญให้ผู้อื่นโดยไม่มีเหตุจำเป็นและควรระบุขอบเขตอำนาจระยะเวลาวัตถุประสงค์ของการมอบอำนาจให้ชัดเจนเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นนำเอกสารของเราไปใช้ในทางที่ผิดการมอบอำนาจถือเป็นกลไกทางกฎหมายที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้เราสามารถดำเนินกิจการต่างๆผ่านบุคคลอื่นได้แต่การมอบอำนาจนั้นต้องกระทำอย่างชัดเจนถูกต้องและรอบคอบเพราะการกระทำของผู้รับมอบอำนาจอาจก่อให้เกิดสิทธิหน้าที่และความรับผิดผูกพันผู้มอบอำนาจได้โดยตรงหากเราเข้าใจหลักการเหล่านี้ก็จะสามารถใช้การมอบอำนาจได้อย่างถูกต้อง

0: ทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามกันผ่านทางวิทยุจากทาง3จังหวัดด้วยรวมถึงผ่านทางเพจ Facebook ของสวท.จุดสุราษฎร์ธานีทักทายน้องต้นน้ำประมินนิรโสค่ะพี่อเนกพฤทัยนะคะพี่อนันต์แก้วกัญญารวมถึงทุกท่านที่ฟังอยู่ด้วยนะคะเอาละค่ะมาตามนัดอย่างที่บุ๊กได้โปรยไว้ช่วงต้นของรายการคุณผู้ฟังคะบอกว่าช่วงนี้เนาะกระแสเรื่องของซีรีส์ Netflix ใช่ไหมคะทนายปีศาจมาแรงเหลือเกินหลายคนอาจจะมีความสนใจเรื่องของวิชาชีพนี้ด้วยเนาะรวมถึงเรื่องของการไกล่เกลี่ยคดีความต่างๆอะไรเงี้ยค่ะวันนี้ได้โอกาสพิเศษมากๆรายการคุยข่าวก้าวมงของเราเชิญพี่ดุจเดือนสุทธิวาพี่เป็นนิติกรชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มงานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทนะคะมาพูดคุยกับเรามาคุยหน่อยซิว่าในเรื่องของการทำงานของศาลเนาะโดยเฉพาะศาลแขวงเนี่ยมีการอำนาจในการพิจารณาคดีแบบใดหรือเรื่องของโครงการไกล่เกลี่ยต่างๆเพื่อช่วยเหลือแล้วก็ให้ข้อมูลติดความรู้เรื่องของอาวุธกับอาวุธด้านกฎหมายเนาะกับพี่น้องประชาชนนะคะสวัสดีพี่แหม่มพี่ดุจเดือนด้วยค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีน้องมุกนะคะแล้วก็สวัสดีคุณฟังทางสวท.สุราษฎร์ธานีนะคะรวมถึงทาง Facebook Live ค่ะสวัสดีไปยังพี่น้องชาวจังหวัดชุมพรและนครศรีธรรมราชด้วยนะคะที่ติดตามสวท.สุราษฎร์ธานีอยู่นะคะ
0: พี่แหม่มเสียงพร้อมมากเลยแล้วก็จริงๆใครอาจจะเคยคุ้นหน้าคุ้นตาพี่แหม่มด้วยก่อนหน้านี้พี่แหม่มก็จะมาจัดรายการแล้วก็ให้ข้อมูลกับเราด้วยอยู่เรื่อยๆเนาะพ
1: ี่แหม่มเคยมาค่ะน้องมุกค่ะแต่ก็หลายปีก่อนค่ะแล้วก็เวลาศาลเองอะค่ะมีกิจกรรมอะไรก็มักจะขอความร่วมมือค่ะจากสวท.ตลอดเพื่อที่จะแนะนำกิจกรรมค่ะเผยแพร่ความรู้ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้ทราบด้วยอะค่ะ
0: ค่ะยินดีมากๆค่ะพี่แหม่มค่ะพอมาถึงวันนี้แล้วกันค่ะเริ่มต้นเลยดีกว่าพี่แหม่มค่ะวันนี้พี่แหม่มมาในฐานะของศาลแขวง
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะศาลแขวงสุราษฎร์ธานีย้ำกันอีกทีจริงๆอาจจะเป็นไม่ว่าจะแขวงสุราษฎร์แขวงชุมพรแขวงนครอาจจะมีภารกิจที่อาจจะคล้ายๆกัน
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องไหมแล้วอำนาจหน้าที่เนี่ยเป็นการพิจารณาคดีประเภทใดให้ความรู้เป็นการปูพื้นพี่น้องประชาชนอีกครั้งหนึ่งค่ะ
1: ก่อนเข้าสู่ช่วงนี้ค่ะช่วงนี้พี่น้องประชาชนอาจจะอินกับละครนะคะซีรีส์นะคะที่ทนายจิตรีนะคะน้องมุกติดตามอยู่หรือเปล่าม
0: ุกนี่เดี๋ยวจะขอไปดูย้อนหลังแต่แบบไปดูทีเซอร์สปอยล์มาหน่อยแล้ว
1: ต้องบอกว่าทนายจิตรีเป็นทนายสายแซ่บค่ะทนายที่พร้อมจะหาช่องว่างทางกฎหมายในการทำให้ลูกความชนะคดีค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะในหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมนอกจากทนายความเองค่ะนอกจากศาลแล้วก็ยังมีอีกหลายหน่วยเลยไม่ว่าจะเป็นตำรวจพนักงานอัยการหรือแม้แต่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหรือหน่วยงานอิสระอื่นๆนะคะน้องมุกซึ่งทุกกระบวนการค่ะที่มีหน้าที่นำพยานหลักฐานเข้าสู่กระบวนการพิจารณาเนี่ยค่ะมีหน้าที่หลักเลยในการที่จะพิสูจน์ความจริงหรือทำให้ความจริงปรากฏนั่นก็คือทำให้ความยุติธรรมเกิดขึ้นในสังคมนะคะคราวนี้เข้าเรื่องที่น้องมุกถามว่าวันนี้มาในฐานะตัวแทนของศาลแขวงสุราษฎร์ธานีนะคะศาลแขวงสุราษฎร์ธานีมีอำนาจพิจารณาคดีประเภทไหนบ้างนะคะถ้าจะให้จำง่ายๆก็คือศาลแขวงสุราษฎร์ธานีอะค่ะเป็นศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีซึ่งเล็กน้อยโทษไม่สูงนะคะถ้าเป็นคดีแพ่งก็เป็นคดีที่มีราคาทรัพย์สินที่พิพาทหรือจำนวนทุนทรัพย์ที่ฟ้องกันนะคะไม่เกิน 300,000 บาทส่วนคดีอาญาก็เป็นคดีที่กฎหมายกำหนดอัตราโทษอย่างสูงไว้ให้จำคุกไม่เกิน3ปีค่ะหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะถ้าทุนทรัพย์หรือโทษมากกว่านี้ค่ะก็จะอยู่ในเขตอำนาจของศาลอื่นอย่างเช่นถ้าเป็นในจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเราอะนะคะถ้าทุนทรัพย์เกินหรือโทษเกินที่พี่แหม่มบอกเนี่ยค่ะก็อาจจะไปขึ้นศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือศาลจังหวัดชัยยาหรือศาลจังหวัดเวียงสะแล้วแต่ว่าเหตุเกิดในท้องที่ไหนนะคะอันนี้ปูพื้นความรู้ให้คุณฟังนิดนึงค่ะ
0: ค่ะได้แล้วอย่างคดีเล็กน้อยโทษไม่สูงเช่นอะไรบ้างคะพี่แหม่มคะ
1: ถ้าคดีเล็กน้อย
0: จะอยู่ขอบเขต
1: สมมติอาญาก็เป็นประเภทการพนันค่ะเมาแล้วขับขับรถขนาดเสพสารเสพติดมีสารเสพติดในร่างกายนะคะประมาณนี้ถ้าคุณฟังจะคุ้นชินอ่ะเมาแล้วขับเนี่ยแน่นอนเลยโซนนี้โซนหน้าสถานีวิทยุน่าจะเกิดเหตุ บ่อย
0: นะคะอ๋อแต่เป็นเมาแล้วขับที่ไม่ได้ไปทำให้ใครเสียชีว
1: ิ
0: ต
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: ก็คือว่าไม่เดือดร้อนใครแต่ก็เดือดร้อนตัวเองจริงๆอย่างทำให้ความเดือดร้อนทั้งหมดโอเคการพนันเมาแล้วขับหรือว่าทะเลาะเบาะแว้งที่ไม่ถึงขั้นพิพาท
1: ใช่ค่ะถ้าเป็นทำร้ายร่างกายบาดเจ็บธรรมดาอย่างเงี้ยนะคะ
0: ค่ะโอเคค่ะทีนี้เกิดหาพี่น้องประชาชนมีข้อ

0: พิพาทกันพี่แหม่มคะศาลแขวงเราจะมีคำแนะนำหรือช่องทางในบ้างในการช่วยเหลือเขาเพื่อที่จะบางคนไม่ได้อยากถึงขั้นที่จะต้องไปขึ้นโรงขึ้นศาลหรืออะไรคันนี้เราจะแนะนำยังไงบ้างพี่แหม่มคะ
1: ค่ะถ้าในฐานะของศาลแขวงสุราษฎร์ธานีนะคะขออนุญาตแยกประเภทคดีแบบนี้ค่ะว่ากรณีที่เป็นคดีที่ฟ้องแล้วค่ะน้องมุกแล้วก็เป็นคดีแพ่งนะคะซึ่งก็อย่างที่เรียนไว้ในเบื้องต้นว่าคดีของศาลแขวงอะค่ะเป็นคดีบางคนเรียกว่าคดีหยุมหยิ
0: ม
1: คดีเล็กน้อยนะคะใช่เป็นคดีที่ทุนทรัพย์ไม่มากเลยค่ะจึงเป็นคดีที่กระบวนการพิจารณาเนี่ยค่ะมักจะต้องทำโดยรวดเร็วนะคะมากกว่าคดีแพ่งอื่นที่ถ้าเป็นภาษากฎหมายเราเรียกว่าคดีแพ่งสามัญซึ่งจะมีทุนทรัพย์ในการฟ้องร้องเนี่ยสูงกว่านะคะเพราะบางเรื่องอาจจะเป็นหลักล้านหรือหลักหลายล้านนะคะคดีของศาลแขวงเนี่ยค่ะจึงถูกกำหนดให้มีการนัดไกล่เกลี่ยนัดยื่นคำให้การแล้วก็นัดสืบพยานนะคะในวันเดียวกันนะคะพอเป็นลักษณะนี้ค่ะจึงอยากจะแนะนำค่ะพี่น้องประชาชนว่าเมื่อท่านมีคดีในศาลแขวงเนี่ยนะคะอาจจะเป็นศาลแขวงสุราษฎร์ธานีหรือศาลแขวงอื่นนะคะและมันก็เป็นวันนัดเดียวกันอยู่และอยากให้ท่านลองเปิดใจค่ะเอาคดีเข้าสู่ระบบไกล่เกลี่ยก่อนเพราะว่าถ้าคดีตกลงกันได้อะค่ะท่านก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างทนายความในการสู้คดีไม่ต้องถึงมือทนายจิตรีด้วยไม่เสียเวลาใช่ไม่เสียเวลาในการต้องสืบพยานค่ะที่สำคัญนะคะผลของคำพิพากษาค่ะก็เป็นไปตามการตัดสินใจของท่านเองนะคะไม่ใช่ว่าปล่อยให้ศาลตัดสินไปและแน่นอนการที่ศาลตัดสินมันย่อมมีทั้งคนพอใจและไม่พอใจแต่ถ้าท่านไกล่เกลี่ยแล้วตกลงกันได้ค่ะศาลพิพากษาให้เหมือนกันค่ะแต่เรียกว่าการพิพากษาตามยอมคือตามที่ท่านตกลงกันได้นั่นแหละนะคะคราวนี้เสริมให้ในส่วนของคดีอาญานะคะในคดีอาญาที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ค่ะยื่นฟ้องแล้วก็คดีนั้นเนี่ยเป็นคดีที่กฎหมายกำหนดไว้ว่าให้เป็นคดีอันยอมความได้นะคะยกตัวอย่างคดีหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา326ซึ่งตัวนี้ค่ะคุณฟังไม่ต้องจำมาตราก็ได้แต่ว่าพี่แหม่มบอกไปเนื่องจากว่า อย่างเช่นคดียักยอกทรัพย์มาตรา352อย่างเงี้ยค่ะหรือทำให้เสียทรัพย์มาตรา358มันอาจจะมียักยอกทรัพย์หรือทำให้เสียทรัพย์หรือช่อโกงอื่นๆที่มันมีเหตุฉกรรจ์แล้วมันไม่ใช่คดีอันยอมความได้แต่อันนี้บอกเลขมาตราไว้ว่าอ๋อมาตรานี้นะมันยอมความได้คุณผู้ฟังไม่ต้องจำเลยค่ะสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะมันมีอยู่ในตัวบทซึ่งคุณผู้ฟังสามารถที่จะค้นหาได้ว่าคดีของคุณฟังของญาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันยอมความได้หรือเปล่าถ้าเป็นคดีที่กฎหมายเขียนไว้ว่ายอมความได้หรือเป็นคดีที่ราษฎรเป็นโจทก์คือเรานี่แหละฟ้องกันเองไม่ใช่พนักงานอัยการเป็นคนฟ้องเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้แล้วก็หากคดีอาญาเหล่านี้ค่ะสามารถตกลงกันได้แล้วก็ผู้เสียหายเนี่ยถอนคำร้องทุกข์นะคะสิทธินำคดีอาญามาฟ้องของโจทก็ระงับไปศาลก็จะจำหน่ายคดีออกจากศาลระบบความคดีของท่านก็เสร็จออกไปจากศาลเช่นเดียวกันค่ะกับคดีที่ราษฎรฟ้องกันเองค่ะถ้าท่านตกลงกันได้ก็โจทก็จะถอนฟ้องออกไปศาลก็จำหน่ายคดีออกจากศาลระบบความเช่นกันนะคะคดีของท่านก็จะระงับไปอันนี้เป็นคดีที่ฟ้องเข้ามาในศาลและพี่แหม่มก็แนะนำละขันมุกว่าให้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยลองดูก่อนค่ะไม่ได้เสียหายอะไรเลยนะคะเพราะสุดท้ายแล้วถ้าตกลงกันไม่ได้มันก็มีเส้นทางปกติก็คือเส้นทางของการพิจารณาและพิพากษาคดีตามปกติแต่ตอนนี้ค่ะทางสำนักงานศาลยุติธรรมนะคะยังมีช่องทางพิเศษพี่แหม่มต้องบอกว่าเป็นช่องทางพิเศษเนื่องจากว่าหากข้อพิพาทของท่านเนี่ยค่ะยังไม่ได้มีการฟ้องคดีก็ยังจะสามารถเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้นะคะแต่การกระบวนการไกล่เกลี่ยในชั้นก่อนฟ้องเนี่ยค่ะในส่วนของศาลเราจะใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา23ไม่ต้องจำตัวเลขมาตราอีกเช่นกันค่ะให้รู้ว่าการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องอันเนี้ยมันเป็นการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องที่ศาลนะโดยท่านสามารถที่จะนำข้อพิพาทค่ะเข้าสู่กระบวนการได้แต่การไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องลักษณะนี้ค่ะมันจำเฉพาะเรื่องแพ่งเท่านั้นนะคะโดยท่านสามารถที่จะ ยื่นเรื่องค่ะขอไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องยกตัวอย่างเช่นท่านมีคดีเงินกู้ค่ะให้คนกู้ยืมเงินไปแล้วเขาไม่ชำระมันก็ควรจะต้องฟ้องคดีอะค่
0: ะ
1: แต่ถ้าทุนทรัพย์ไม่เกิน 300,000 บาทตัวคนที่อาจจะถูกฟ้องอะค่ะมีภูมิลำเนาอยู่ที่อำเภอกาญจนดิษฐ์สมมุติจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งอยู่ในเขตอำนาจของศาลแขวงสุราษฎร์ธานีท่านสามารถที่จะไปติดต่อที่ศาลแขวงสุราษฎร์ธานีให้ช่วยดำเนินการเรื่องไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องให้ได้เลยนะคะเพื่อให้ยุติข้อพิพาทของท่านตั้งแต่ในชั้นที่ไม่มีการฟ้องคดีได้เลยค่ะน้องมุก
0: เช่นสมมติว่ามุกยืมเงินพี่แหม่ม
1: ค่ะ
0: 300,000ใช่ไหมคะ
1: ใช่แ
0: ล้วมุกเนี่ยไม่มีเงินไปกู้พี่แหม่มเอ้ยไปคืนพี่แหม่มพี่แหม่มสามารถเดินทางไปยังศาลแขวงเพื่ นัดมุกมาไกล่เกลี่ยกับพี่แหม่มได้
1: ใช่ค่ะคือเจ้าหน้าที่จะช่วยดำเนินการในการส่งคำร้องพี่แหม่มไปยื่นคำร้องและก็ส่งคำร้องของพี่นี่แหละไปบอกน้องมุกว่าตามที่คุณกู้เงินพี่แล้วไม่ชำระเนี่ยค่ะตอนเนี้ยทางฝ่ายพี่ในฐานะผู้ร้องอยากให้คุณมาเจรจาว่าจะเอายังไงคำว่าจะเอายังไงหมายความว่าในการไกล่เกลี่ยค่ะมันอาจจะมีวิธีการชำระเงินที่อาจจะแบ่งเป็นงวดให้หรือการลดดอกเบี้ยให้หรือวิธีการต่างๆค่ะอย่างเช่นอาจจะมีสมมติว่าลดต้นลดดอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีวิธีการเยอะแยะซึ่งถ้าใช่ค่ะถ้าต่างๆแล้วเนี่ยมันไม่ขัดต่อกฎหมายมันสามารถดำเนินการได้ทั้งสิ้นค่ะ
0: น่าสนใจค่ะพี่แหม่มค่ะก็คือว่าจริงๆเหมือนเราจะลดแรงปะทะกันด้วยเนาะพี่แหม่มทัวร์มุกหลายครั้งแล้วแบบว่าเดี๋ยวอาจจะเกิดความไม่พอใจเอาตัวของคนกลางที่เป็นสันแขวงนี่แหละมาช่วยได
1: ้โอ้น้องมุกพูดอันนี้ดีเลยค่
0: ะ
1: ก็จะบอกว่าถ้าเราไปที่ศาลในการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องเนี่ยนะคะศาลมีคนกลางค่ะในการช่วยพูดคุยให
0: ้
1: ก็จะมีผู้ประนีประนอมของศาลเนี่ยค่ะซึ่งขึ้นทะเบียนกับสำนักงานศาลยุติธรรมนะคะมีความรู้ความสามารถในการไกล่เกลี่ยที่สำคัญท่านมีประสบการณ์ที่จะชี้แนะแนวทางแหละบางทีเราก็ไม่ทราบว่าเราอ่ะก็อยากจะได้เงินก้อนน้องมุกก็บอกน้องมุกก็ไม่ไหวเนี่ยมีเงินอยู่เท่านี
0: ้
1: ท่านผู้ประนอมเองก็อาจจะชี้แนะในการเจอกันครึ่งทางไหม เดือนนี้ไม่ไหวเดือนนี้ไหวแค่ 5,000
0: อีก
1: สักอีกสัก 3,000 ค่อยเพิ่มเป็น7อีกสัก3เดือนค่อยเพิ่มเป็น 7,000 ได้ไหม อะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านก็จะมีแนวคิดคอยให้คำแนะนำผู้พิพากษ
0: าน่าสนใจค่ะพี่แหม่มค่ะเดี๋ยวรีแคปก่อนที่จะไปคำถามต่อไปก็คือว่าเช่นมันเป็นคดีความที่มันโอเคถ้าเกิดเป็นหนี้เนี่ยจริงๆถ้าทางแพ่งมันมีเรื่องตัวเงินมาแต่ถ้าเกิดไม่เกิน 300,000 หรือมันไม่ได้เป็นจำนวนมากจะอยู่ในขอบเขตของศาลแขวงถูกต้องไหมคะพี่แหม่มคะหรือเรื่องของการคดีอาญาคือหลักๆเนี่ยให้ไปดูตัวบทความผิดนั่นแหละว่าถ้ามันไม่เป็นคดีที่ยอมความได้แล้วก็เป็นราษฎรที่จัดการกันเองอันนี้คือเข้าศาลแขวงทั้งหมด
1: ใช่ดูตามโทษด้วยค่ะน้องมุกดูตามโทษนะคะ
0: ลักษณะของโทษที่มันไม่เกินจำคุกไม่เกิน3ปีปรับ
1: ไม่เกิน
0: 300,000 บาท
1: ไม่เกิน 60,000 บาทค่ะหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ
0: โอเคค่ะแล้วก็แนะนำว่าตอนนี้มี2ออปชั่นก็คือว่าถ้าเกิดมีการฟ้องคดีแล้วแนะนำให้ไกล่เกลี่ยยังได้อยู
1: ่
0: แล้วก็ก่อนฟ้องก็ไกล่เกลี่ยกันได
1: ้
0: ซึ่งยังไงประโยชน์จะมีมากกว่าอยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะแต่ก่อนฟ้องตอนนี้ขออนุญาตกักไว้เฉพาะคดีแพ่งก่อนนะคะ
0: โอเคได้ค่ะพี่แหม่มค่ะทีนี้ในเรื่องของอย่างที่ผมบอกอันนี้คำถามนี้อาจจะย้ำอีกทีก็คือเรื่องของการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องอะค่ะมันดีกว่าการยุติคดีตามปกติยังไงย้ำข้อสำคัญทีนึงพี่แหม่ม
1: ค่ะแน่นอนเลยค่ะการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องเป็นวิธีที่สะดวกค่ะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าไม่ต้องยื่นฟ้องคดีก็ไกล่เกลี่ยได้ถูกไหมคะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็มันเป็นวิธีการที่รวดเร็วค่ะเนื่องจากว่าการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องเนี่ยค่ะไม่ได้มีขั้นตอนหรือกระบวนการที่ยุ่งยากอะไรเลยใช้เวลาไม่นานยกตัวอย่างถ้าเราฟ้องคดีแล้วอะค่ะมุกมันจะมีขั้นตอนว่า1เราจะต้องส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้ฝ่ายจำเลยและจะต้องมีระยะเวลาให้เขาว่าเขาจะต้องยื่นคำให้การภายในกี่วันแต่กระบวนการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องเนี่ยค่ะพอเรายื่นคำร้องปุ๊บเจ้าหน้าที่ก็จะประสานงานคู่ความไม่ว่าทางใดค่ะสมมติเราสามารถประสานได้ทางโทรศัพท์นัดหมายกันมาศาลก็มาได้เลยนะคะหรืออย่างเก่งก็ไม่เกิน15วัน
0: ค่ะ
1: ก็คือรับหนังสือปุ๊บถ้าประสงค์จะไกล่เกลี่ยให้ท่านแจ้งมาภายใน15วันถ้าท่านไม่ตอบมาภายใน15วันก็ถือว่าท่านไม่ประสงค์ไกล่เกลี่ยนะคะนอกจากนี้ค่ะการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องค่ะมันประหยัดเวลา อย่างที่บอกไปแล้วประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยเพราะว่าถ้าท่านฟ้องคดีนะคะอย่างน้อยหนึ่งท่านต้องว่าจ้างทนายความ ค่ะอันที่สอง
0: ไป
1: นะใช่อันที่สองท่านต้องจ่ายค่าขึ้นศาลแพ้หรือชนะยังไม่รู้นะคะต้องจ่ายค่าขึ้นศาลก่อนตามกฎหมายสามท่านจะต้องมีค่าใช้จ่ายอื่นๆอย่างเช่นค่านำส่งหมายเรียกไปให้จำเลยตามท้องที่ต่างๆนะคะก็เป็นค่าใช้จ่ายหมดไหนจะค่าน้ำมันรถเวลาต้องมาศาลหลายครั้งไม่ได้ครั้งเดียวจบนะคะมาศาลแล้วต้องทำไงต้องกินด้วยกันนะจริงๆอยู่บ้านหุงข้าวแล้วกินข้าวที่บ้านก็ได้แต่มาศาลก็ต้องมาออกเงินนะคะในการค่าใช้จ่ายต่างๆแต่ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องค่ะท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเหล่านี้ค่าขึ้นศาลยังไม่ต้องจ่ายนะคะแล้วก็การมาศาลส่วนใหญ่มาแค่ครั้งเดียว
0: นะคะกันตอนนั้นก็คือจบนะคะว่ามุกไม่ทำตามข้อตกลงที่เราไกล่เกลี่ยกันก็เข้าไปกันต่ออีกหลังจากนั้น
1: คราวนี้การไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องมีความเป็นธรรมเหมือนกับการฟ้องคดีทุกอย่างความเป็นธรรมที่เกิดขึ้นอย่างหนึ่งก็คือเรามีคนกลางในการช่วยเจรจานะคะแล้วก็กระบวนการต่างๆค่ะอยู่ในความดูแลของศาลและไม่สามารถมีใครมาบังคับให้ท่านต้องยินยอมตามข้อตกลงใดๆที่ท่านไม่สมัครใจศาลจะคอยดูแลอยู่แล้วก็สอบถามว่าโอเคถ้าสมมติตกลงกันแล้วข้อตกลงนี้สัญญานี้เป็นไปตามความสมัครใจของท่านใช่หรือไม่นะคะอันนี้ศาลคอยดูแลให้นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของเจ้าหน้าที่คอยดูแลในเรื่องสัญญาให้ว่าสัญญาต้องเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายนะคะที่สำคัญค่ะกระบวนการไกล่เกลี่ยเป็นความลับค่ะและจะสามารถรักษาสัมพันธภาพของคู่พิพาทไว้ได้โดยเฉพาะคู่พิพาทที่มีความเกี่ยวพันกันนะคะอย่างเช่
0: น
1: เครือญาติคนในครอบครัวหรือแม้แต่เพื่อนบ้านค่ะถ้าเกิดว่าท่านสู้คดีกันไปแม้ท่านจะชนะถามว่าท่านยังมองหน้ากันติดไหม
0: ต้องอยู่ด้วยกัน
1: ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราไกล่เกลี่ยเจรจาและตกลงกันได้อย่างน้อยเรายังสามารถที่จะเปิดประตูบ้านแล้วทักทายพูดคุยกันได้นะคะ
0: เรื่องนี้สำคัญคุณผู้ฟังค่ะทางกฎหมายก็ดำเนินไปแต่การใช้ชีวิตในสังคมก็เป็นอีกสิ่งที่ต้องคำนึงด้วยซึ่งอย่างที่พี่แหม่มได้บอกไปแล้วค่ะในเรื่องของการมีศาลเนาะมาคอยการันตีแล้วก็คอยเป็นแบ็กอัพให้ว่าทุกอย่างมันเป็นไปอย่างเป็นธรรมถึงแม้ว่าไม่ได้ผ่านกระบวนการของศาลที่เป็นการตัดสินโดยพิพากษาเนาะแต่ทั้งหมดนี้ก็อยู่ในเรื
1: ่
0: อง
1: ขออนุญาตเสริมนิดนึงค่ะว่าการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องอะค่ะถ้าหากว่าตกลงกันได้นะคะเรียกว่าเป็นออปชันเสริมค่ะออปชันเสริมว่าถ้าคู่พิพาทค่ะอยากจะให้ศาลมีคำพิพากษาในวันนั้นนะคะน้องมุกก็สามารถทำได้ถ้าศาลดูแล้วก็สมมุติว่ามันไม่ได้ขัดกับกฎหมายใดๆดูแล้วเป็นประโยชน์กับคู่ความเนี่ย
0: ค่ะ
1: ท่านก็สามารถที่จะมีคำพิพากษาให้ได้เลยตั้งแต่ชั้นก่อนฟ้องคดีไม่ต้องไปฟ้องใหม่ด้วย
0: เช่นยังไงคะพี่แหม่มขามุกว่าหลายคนน่าจะสนใจประเด็นนี้เช่นมุกกับพี่แหม่มตกลงกันแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วศาลจะ
1: ถ้าเกิดว่าเป็นคดีปกติเนี่ยค่ะสู้คดีกันไปหรือสืบพยานกันไปก็ต้องมีคำพิพากษาถูกไหมคะแต่ในชั้นไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องเนี่ยค่ะก็เป็นทางเลือกให้กับคู่ความว่าสมมติน้องมุกยอมแล้วแหละว่าจะชำระให้พี่ตามนั้นตามนี
0: ้
1: แต่พี่ก็ยังกังวลอยู่ดีว่าน้องมุกจะจ่ายตามเวลาหรือเปล่
0: าน
1: ะคะพี่ก็บอกว่าถ้าอย่างเนี้ยให้ศาลพิพากษาเลยได้ไห
0: ม
1: ถ้าเกิดมุกไม่จ่ายเดี๋ยวพี่ก็บังคับคดีได้เลยคราวนี้ค่ะถ้าสองฝ่ายตกลงปรงใจว่าโอเคขอให้ศาลพิพากษาแล้วท่านศาลท่านพิพากษาให้เลยอะค่ะ
0: ค่ะ
1: เวลาผ่านไปถ้าน้องมุกผิดสัญญาค่ะพี่สามารถที่จะตั้งเรื่องบังคับคดีอาจจะไปยึดบ้านยึดที่ดินของน้องมุกมาขายทอดตลาดแล้วก็เอาเงินมาชำระหนี้ได้เลยโดยไม่ต้องไปฟ้องคดีใหม
0: ่ก็คือมันเป็นเงื่อนไขว่าถ้าเกิดมุกไม่ทำมุกทำแบบนี้ก็ตามนั้นคดีสิ้นสุดไปถ้ามุกไม่ทำนำมาสู่ที่พี่แหม่มสามารถทำอะไรได้เลย1 2 3 4
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้จะเป็นบังคับทุกเรื่องอ่ะนะคะน้องมุกว่าคุณจะต้องขอให้ศาลพิพากษาตามยอมแม้ว่าทำสัญญาตกลงกันแล้วแต่ว่าไม่ได้มีการขอให้ศาลพิพากษาตามยอมอะค่ะสภาพบังคับของตัวสัญญานี้ค่ะก็จะเหมือนกับสัญญาทั่วไปเพียงแต่เราไม่ต้องไปสืบกันอีกแล้วว่าใครถูกใครผิดเพราะมันรับกันด้วยสัญญาที่เขียนไว้แล้วในกรณีสัญญาฉบับใดที่ไม่ได้ขอให้ศาลพิพากษาตามยอมอะค่ะแล้วมีการผิดสัญญาก็เอาสัญญานั้นล่ะค่ะไปฟ้อง
0: มาเป็นตัวต้นในการฟ้องต่อได้เลยอันนี้ก็คือถือเป็นหนึ่งในสภาพบังคับของการทำสัญญาประนีประนอมยอมความในชั้นไกล่เกลี่ยโดยถูกต้องไหมคะพี่แหม่มคะทีนี้นอกจากคดีแพ่งคดีอื่นๆเนี่ยสามารถไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องได้ไหมคะพี่แหม่ม
1: เสริมให้ในส่วนนี้นะคะว่าจริงๆแล้วการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องที่ศาลเนี่ยค่ะตาม ย่อๆก็คือปวิแพ่งมาตรา20ตรีเนี่ยหลักก็คือคดีแพ่งก็จริงค่ะแต่ว่ามันจะมีข้อพิพาทบางประเภทค่ะที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องได้อย่างเช่นการเรียกค่าสินไหมทดแทนของผู้เสียหายในคดีอาญา
0: ค
1: ่าสินไหมทดแทนก็คือค่าเสียหายในทางแพ่งนั่นแหละสมมุติว่าเกิดเหตุรถชนนะคะรถชนแล้วก็เรายังไม่ได้อยากฟ้องคดีเราก็ขอให้มีการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องต่อศาลที่มีเขตอำนาจสมมุติเหตุเกิดในเขตอำนาจอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีและถ้าหากต้องมีการฟ้องคดีในการเรียกค่าสินไหมทดแทนถ้าเรียกร้องไม่เกิน 300,000 บาทก็ขึ้นศาลแขวงถูกไหมคะพอขึ้นศาลแขวงเราไม่ได้อยากให้มีการฟ้องคดีเราก็บอกว่ามันมีมูลเหตุคดีเนี้ยเกิดขึ้นขอให้เชิญทางฝ่ายผู้ต้องหามาไกล่เกลี่ยในเรื่องค่าเสียหายกันก่อนอันนี้ค่ะกฎหมายเปิดช่องให้ทำได้โดยเป็นการไกล่เกลี่ยในส่วนแพ่งนะคะไม่ยังไม่ได้แตะคดีอาญาใช่ใช่
0: คดีอาญาอาจจะมีส่วนประกอบของแพ่งในเรื่องของการเรียกค่าเสียหายต่างๆไอ้ส่วนนี้ทำได้
1: ใช่ค่ะในทำนองเดียวกันค่
0: ะ
1: ถ้าหากว่าคดีอาญามีการฟ้องเข้าไปแล้วนะคะเราก็ยังนำในเรื่องของการไกล่เกลี่ยเรื่องค่าเสียหายหรือภาษากฎหมายเรียกว่าค่าสินไหมทดแทนเนี่ยค่ะมาคุยกันในชั้นศาลได้และก็การไกล่เกลี่ยในชั้นศาลในลักษณะนี้ค่ะน้องมุก
0: คะ
1: มันจะเป็นประโยชน์ในแง่ว่ายกตัวอย่างคดีขับรถประมาทมันจะมองเห็นได้ชัดว่าจำเลยรับสารภาพละว่าประมาทจริงแต่ทีเนี้ยค่ะมันก็ต้องมีการที่จะชดใช้ค่าเสียหายก็จะมาเจรจากันในส่วนนี
0: ้
1: ถ้าหากว่าตัวจำเลย

0: นิติกรชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มงานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทรวมถึงช่างเทคนิคทั้ง6สถานีต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: และเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะ
3: ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันไทยดำเนินมาตรการบริหารจัดการด่านชายแดนเพื่อรักษาความมั่นคงไม่ได้ต้องการสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนของประเทศใดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
6: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
5: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
6: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
5: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
6: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันไทยดำเนินมาตรการบริหารจัดการด่านชายแดนเพื่อรักษาความมั่นคงไม่ได้ต้องการสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนของประเทศใด
8: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC กล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ถ้อยแถลงของสมเด็จเตียบันอดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกัมพูชาเกี่ยวกับผลกระทบจากมาตรการบริหารจัดการด่านชายแดนไทยกัมพูชาว่าประเทศไทยเคารพสิทธิของทุกฝ่ายในการแสดงความเห็นและไม่ประสงค์ตอบโต้ผ่านวาทกรรมหรือการกล่าวหากันไปมาพร้อมยืนยันว่ามาตรการบริหารจัดการด่านชายแดนของฝ่ายไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความมั่นคงความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดนภายใต้สถานการณ์ที่มีความอ่อนไหวตามความจำเป็นด้านความมั่นคงเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดนโดยมิได้มุ่งสร้างความเดือดร้อนต่อประชาชนของประเทศใดประเทศไทยเชื่อมั่นว่าประชาชนของทั้งสองประเทศมีความเข้มแข็งและสามารถปรับตัวต่อสถานการณ์ต่างๆได้พร้อมย้ำว่าประชาชนไม่ควรถูกนำมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองหรือความขัดแย้งระหว่างรัฐเนื่องจากประชาชนคือผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงและควรได้รับการคุ้มครองจากทุกฝ่ายปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
3: โรงเรียนบ้านแม่โกนเกณฑ์อำเภอแม่สอดจังหวัดตากประกาศหยุดการเรียนการสอนเพื่อความปลอดภัยจากสถานการณ์สู้รบชายแดนไทยเมียนมา
9: ว่าที่ร้อยตรีธวัชชัยแสงแปลงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่กลเกณฑ์เผยว่าตามที่ได้รับรายงานจากแหล่งข่าวภายในพื้นที่ว่ากองกำลังทหารของเมียนมามีการเสริมกำลังประมาณ200นายเข้ามาบริเวณฐานปฏิบัติการป่าสักอำเภอเมียวดีจังหวัดเมียวดีรัฐกะเหรี่ยงสาภาพเมียนมาโดยคาดว่าจะทำการเข้าตีต่อกองกำลังกลุ่มต่อต้านที่บ้านผาลูตรงข้ามบ้านห้วยมหาวงหมู่9ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากภายใน 1-2 วันข้างหน้าจากการประเมินสถานการณ์เบื้องต้นร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ามแผนเผชิญเหตุพบความ

0: เสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียนและคณะครูจากการสู้รบที่อาจจะเกิดขึ้นโรงเรียนบ้านแม่กลเกณฑ์จึงขอประกาศหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษจำนวน1วันคือวันจันทร์ที่22มิถุนายน2569หากสถานการณ์ปลอดภัยเพียงพอจะทำการเปิดการเรียนการสอนตามปกติในวันอังคารที่23มิถุนายน2569ดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: โครงการชลประทานตรังเร่งจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพรับมือฤดูฝนปี2569พร้อมเดินหน้าเก็บกักน้ำไว้ใช้ช่วงหน้าแล้งตั้งเป้าประชาชนและเกษตรกรต้องได้รับผลกระทบน้อยที่สุด
2: นายพิมานจันทามณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าโครงการชลประทานตรังได้เตรียมความพร้อมในการรับมือฤดูฝนปี2569อย่างเต็มศักยภาพโดยเฉพาะการรองรับสถานการณ์น้ำอย่างรอบด้านติดตามสภาพอากาศการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงจัดเตรียมบุคลากรเครื่องจักรเครื่องมือและการตรวจสอบอาคารชลประทานรวมถึงได้เร่งกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพื้นที่รับน้ำและประสิทธิภาพการระบายน้ำพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำในจุดเสี่ยงต่างๆเพื่อรองรับปริมาณฝนที่อาจเพิ่มขึ้นทั้งนี้จังหวัดตรังได้ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเป็นอย่างมากโดยเฉพาะการระบายน้ำและการเก็บกักน้ำฝนไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำใช้อย่างทั่วถึงและลดผลกระทบที่จะเกิดกับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมถึงพื้นที่ทางการเกษตรให้ได้มากที่สุดสิ่งสำคัญคือการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดและสอดคล้องกับสถานการณ์ด้วยยอยศพรนะคะไกรศรีสวทตรังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: รินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน

0: รายการร้อยเรื่องเมืองเราเชื่อมโยง3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช5สวทสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz และสวททุ่งสง FM 97 MHz พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสาร3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยร้อยเรื่องเมืองเรา
1: สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามาเจอกันในวันจันทร์ที่22มิถุนายน2569นะคะวันนี้พบกับดิฉันอีกเช่นเคยค่ะมาชนกขาวทองทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะแล้วนอกจากดิฉันแล้วนะคะยังมีนายช่างเทคนิคควบคุมเสียง Facebook Live เชื่อมโยงสัญญาณไปยังพื้นที่จังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะปฏิบัติหน้าที่โดยพี่ยศเจริญยศสายทองนะคะซึ่งสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชุมพรนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้นะคะผ่านทางสวทชุมพร FM 100 MHz นะคะในส่วนของคุณผู้ฟังค่ะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ค่ะผ่านทางสวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz และในส่วนของพื้นที่เกาะสมุยนะคะสวทเกาะสมุย FM 96.75 MHz ค่ะและทางด้านของคุณผู้ฟังนะคะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ค่ะผ่านทางสวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz นะคะและนอกจากนี้ค่ะก็ยังสามารถติดตามรับฟังนะคะได้ทางระบบ AM กับทางสถานีวิทยุเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ AM 1242 กิโลเฮิรตซ์ค่ะและคุณผู้ฟังก็ยังสามารถติดตามได้นะคะผ่านทาง Facebook Live ในเพจของสวทชุมพรของเรานะคะโดยพิมพ์ใน Facebook ค่ะว่าสวทจุดชุมพรค่ะรวมไปถึงช่องทางออนไลน์นะคะผ่านทางเว็บไซต์ www.prdee.go.th นะคะซึ่งรายการของเราก็จะมีข่าวสารที่น่าสนใจนะคะที่จะมาฝากคุณผู้ฟังในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นั่นเองค่ะซึ่งสำหรับวันนี้ค่ะมีประเด็นของทางกระทรวงพาณิชย์แล้วก็กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะที่ได้มีการเร่งผลักดันขยายตลาดสินค้าเกษตรสร้างรายได้และความมั่นคงแก่เกษตรกรไทยนะคะและก็อีกหนึ่งประเด็นค่ะสำหรับรัฐมนตรีสุภมาศนะคะลงพื้นที่ที่จังหวัดอุดรธานีนะคะปราบสัญญาเช่าอพาร์ตเมนต์เอาเปรียบเปิดนิทรรศการส่งเสริมภาคไทยสร้างรายได้สู่ชุมชนนั่นเองค่ะและมาปิดท้ายกันนะคะที่ประเด็นข่าวสารทางด้านแรงงานไทยนะคะซึ่งทางอิตาลีค่ะเล็งเปิดรับสูงสุด 30,000 คนต่อปีนะคะสำหรับแรงงานไทยรัฐบาลค่ะก็เร่งผลักดัน MOU ด้านแรงงานนะคะปูทางคนไทยสู่ตลาดงานยุโรปอย่างถูกกฎหมายนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารที่น่าสนใจที่นำมาฝากคุณผู้ฟังให้ติดตามกันในวันนี้นะคะแต่ในช่วงนี้ค่ะมาติดตามบทความดีๆกันก่อนค่ะสำหรับบทความย้อนรอยพระราชกรณียกิจด้านการเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศนะคะเสด็จเยือนพระราชดำเนินทอดพระเนตรกิจการภาพยนตร์ณนครฮอลลีวูดสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่21มิถุนายนพุทธศักราช2503นั่นเองค่ะซึ่งการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะในปีพุทธศักราช2503นับเป็นพระราชกรณียกิจสำคัญค่ะที่มีส่วนอย่างยิ่งเลยนะคะต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับนานาชาตินะคะตลอดไปจนเป็นโอกาสด้วยนะคะในการเผยแพร่ภาพลักษณ์และวัฒนธรรมอันดีงามของไทยสู่สายตาชาวโลกนะคะซึ่งในวันที่21มิถุนายน2503ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญเลยนะคะในระหว่างการเสด็จเยือนพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการโดยในเวลา 10:30 น.นะคะทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังนครฮอลลีวูดรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะซึ่งก็เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงในระดับโลกเลยค่ะเพื่อเป็นการทอดพระเนตรกิจการด้านภาพยนตร์นะคะแล้วก็ ็การผลิตสื่อบันเทิงของทางสหรัฐอเมริกานะคะและเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงบริษัทพารามาวต์พิกเจอร์หนึ่งในบริษัทผู้แทนภาพยนตร์ชั้นนำของโลกนะคะในขณะนั้นก็ได้มีนายเจคอบเอฟคาร์ฟแล้วก็นายแฟรงค์ฟรีแมนนะคะรองประธานบริษัทพารามาวต์พิกเจอร์เฝ้ารับเสด็จนะคะพร้อมทั้งจัดเลี้ยงพระกายาหารกลางวันถวายด้วยอย่างสมเกียรติเลยนะคะสะท้อนเห็นในความเคารพแล้วก็ไมตรีจิตที่ภาคเอกชนของทางสหรัฐอเมริกาที่มีต่อพระมหากษัตริย์แล้วก็พระราชินีแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งในโอกาสนี้ค่ะทั้งสองพระองค์ก็ได้เสด็จทอดพระเนตรไปที่โรงถ่ายภาพยนตร์ของบริษัทพารามาวต์พิกเจอร์นะคะแล้วก็บริษัทเดซี่ลูด้วยค่ะซึ่งก็เป็นบริษัทผลิตภาพยนตร์แล้วก็รายการโทรทัศน์ที่มีบทบาทสำคัญเลยนะคะในวงการบันเทิงของทางสหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมชมสถานที่ดังกล่าวค่ะก็นับเป็นการเปิดมิติใหม่นะคะแห่งความร่วมมือความเข้าใจระหว่างประเทศนะคะผ่านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็สื่อมวลชนด้วยนะคะซึ่งก็เป็นพลังสำคัญในการเชื่อมโยงผู้คนจากหลากหลายเชื้อชาติแล้วก็วัฒนธรรมเข้าด้วยกันด้วยนะคะซึ่งหนึ่งในเหตุการณ์ที่ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนแล้วก็ประชาชนทั้งในประเทศไทยแล้วก็สหรัฐอเมริกาเป็นอย่างมากนะคะก็คือการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้มีพระราชปฏิสันถารกับเอลวิสเพรสลีย์ด้วยนะคะซึ่งเป็นนักร้องแล้วก็นักแสดงชื่อดังระดับโลกผู้ได้รับการขนานนามว่าเป็นราชาเพลงร็อกแอนด์โรลค่ะซึ่งในขณะนั้นค่ะก็กำลังร่วมงานกับทางบริษัทพารามาวต์พิกเจอร์ด้วยนะคะซึ่งการพบปะครั้งประวัติศาสตร์ดังกล่าวนะคะก็เกิดขึ้นระหว่างการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง G.I. Blue นะคะซึ่งก็เอลวิสเพรสลีย์รับบทเป็นนักแสดงนำนะคะซึ่งทั้งสองพระองค์ค่ะได้ทอดพระเนตรการถ่ายทำฉากสุดท้ายของภาพยนตร์เรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเลยนะคะซึ่งนับว่าเป็นภาพเหตุการณ์สำคัญเลยค่ะที่ได้รับการบันทึกในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับทางสหรัฐอเมริกานะคะและยังสะท้อนถึงพระราชอัธยาศัยอันดีงามที่ทรงมีต่อบุคคลในหลากหลายวงการนะคะทั้งภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็วงการศิลปะวัฒนธรรมด้วยนะคะและหลังจากนั้นค่ะทั้งสองพระองค์ก็ได้เสด็จทอดพระเนตรไปบริเวณต่างๆของทางบริษัทพารามาวต์พิกเจอร์นะคะซึ่งก็ประกอบไปด้วยฉากจำลองภูมิประเทศเมืองแล้วก็อาคารบ้านเรือนนะคะที่สร้างขึ้นอย่างประณีตเหมือนจริงเลยนะคะเพื่อใช้เป็นการผลิตภาพยนตร์หลากหลายประเภทด้วยนะคะซึ่งก็แสดงเห็นถึงความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีแล้วก็ศิลปะการสร้างสรรค์ภาพยนตร์ของทางสหรัฐอเมริกาในยุคนั้นนั่นเองค่ะซึ่งระหว่างการเยี่ยมชมโรงถ่ายภาพยนตร์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ยังมีพระราชปฏิสันถารกับริชาร์ดบูนด้วยนะคะซึ่งเป็นนักแสดงชื่อดังของชาวอเมริกันนะคะเป็นผู้รับบทนำในภาพยนตร์โทรทัศน์แนวคาวบอยค่ะเรื่อง Have Gun Will Travel นะคะซึ่งในขณะที่กำลังเตรียมตัวถ่ายทำรายการการพบปะดังกล่าวค่ะก็เป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนของพระราชกรณียกิจด้านการเจริญสัมพันธไมตรีที่ครอบคลุมในทุกระดับเลยนะคะทั้งภาครัฐภาคธุรกิจแล้วก็ภาควัฒนธรรมด้วยนะคะซึ่งการเสด็จพระราชดำเนินเยือนนครฮอลลีวูดในครั้งนั้นค่ะไม่ได้เป็นเพียงแค่การทอดพระเนตรกิจการด้านภาพยนตร์เท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งการสร้างความเข้าใจอันดีด้วยนะคะระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศผ่านสื่อแล้วก็วัฒนธรรมที่เป็นภาษาสากลนะคะที่สามารถเชื่อมโยงผู้คนทั่วโลกเข้าหากันได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยค่ะซึ่งพระราชกรณียกิจดังกล่าวนะคะก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์สำคัญเลยนะคะที่สะท้อนพระราชวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถค่ะในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับทางนานาชาตินะคะอันนำมาซึ่งความร่วมมือความเข้าใจแล้วก็มิตรภาพอันยั่งยืนซึ่งก็ยังคงเป็นคุณูปการต่อประเทศชาติแล้วก็ประชาชนชาวไทยตราบจนปัจจุบันนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นบทความดีๆนะคะสำหรับบทความการย้อนรอยพระราชกรณียกิจด้านการเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศนะคะโดยการเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรกิจการภาพยนตร์ที่นครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาในวันที่21มิถุนายนปี2530นั่นเองผู้ฟังค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะผู้ฟังช่วงหน้ากลับมาติดตามกับประเด็นของกระทรวงพาณิชย์แล้วก็กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เร่งผลักดันขยายตลาดสินค้าเกษตรสร้างรายได้และความมั่นคงแก่เกษตรกรไทยนะคะอีกสักครู่กลับมาพบกันค่ะ
2: ค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลาย

พบการทุจริตร้องเรียนได้ที่ไหนเมื่อพบเห็นการทุจริตท่านสามารถแจ้งคำกล่าวหาหรือส่งเอกสารหลักฐานเข้ามาที่สำนักงานปปช.ได้8ช่องทางดังนี้ค่ะ 1. ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนผู้เสียหายร้องทุกข์หรือกล่าวโทษต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ดำเนินคดี 2. กล่าวหาร้องเรียนเป็นหนังสือราชการโดยหน่วยงานของรัฐส่งเรื่องกล่าวหาเข้ามาที่คณะกรรมการปปช.ในรูปแบบของหนังสือราชการ 3. ร้องเรียนเป็นหนังสือร้องเรียนผู้กล่าวหาจะเป็นผู้เสียหายหรือมิใช่ผู้เสียหายก็ได้แบ่งออกเป็น2กรณีคือ 1. ยื่นหนังสือร้องเรียนด้วยตนเองณที่ทำการของสำนักงานปปช.ทั่วประเทศ 2. ส่งหนังสือร้องเรียนทางไปรษณีย์โดยจ่าหน้าซองส่งถึงเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ส่งไปยังสำนักงานปปช.ส่วนกลางหรือสำนักงานปปช.ส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ 4. ร้องเรียนด้วยวาจาต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ณที่ทำการของสำนักงานปปช.ทั่วประเทศ 5. ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th คลิกศูนย์ร้องเรียนและเลือกการร้องเรียนออนไลน์ 6.การชี้ช่องแจ้งเบาะแสผ่านทางเครือข่ายเฝ้าระวังการทุจริต 7. ร้องเรียนผ่านกล่องรับเรื่องร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.ทั่วประเทศ 8. ร้องเรียนผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของสำนักงานปปช.ข้อมูลการร้องเรียนของท่านจะได้รับการปกปิดเป็นความลับค่ะพบเห็นการทุจริตโปรดแจ้งสำนักงานปปช.

0: ร้อยเรื่องเมืองเราร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสารเที่ยงตรงกระชับฉับไวส่งไกลฝั่งอ่าวไทย3จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชร้อยเรื่องเมืองเรา
1: เข้าสู่ช่วงที่2นะคะกับรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยนะคะมาติดตามในประเด็นของกระทรวงพาณิชย์แล้วก็กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะเร่งผลักดันขยายตลาดสินค้าเกษตรสร้างรายได้และความมั่นคงแก่เกษตรกรไทยนะคะโดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะได้ระบุไว้ค่ะว่ากระทรวงพาณิชย์ร่วมมือกับทางภาคเอกชนนะคะในการผลักดันการส่งออกข้าวไทยให้บรรลุเป้าหมาย7 ล้านตันต่อปีนะคะในปี69นี้ถึงแม้ว่าตลาดโลกจะเผชิญกับความท้าทายจากการแข่งขันแล้วก็รวมไปถึงความไม่แน่นอนของสถานการณ์โลกด้วยนะคะและผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ก็ทำให้การส่งออกไปยังอิรักมีการชะลอตัวลงนะคะแต่ว่าหลายประเทศค่ะกังวลเรื่องภาวะภัยแล้งแล้วก็ปรากฏการณ์เอลนีโญด้วยนะคะจึงต้องเร่งนำข้าวนั่นเองค่ะเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารส่งผลให้ไทยนะคะก็ยังคงสามารถขยายการส่งออกไปยังตลาดอื่นได้เพิ่มขึ้นนะคะโดยเฉพาะที่ภูมิภาคเอเชียแอฟริกาแล้วก็ละตินอเมริกาด้วยนะคะโดยการเร่งให้ขยายตลาดผ่านเครือข่ายทูตพาณิชย์การใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีหรือว่า FTA นะคะรวมไปถึงการเจรจาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐด้วยนะคะกับทางจีนนั่นเองและการเปิดตลาดใหม่ในเอเชียอเมริกาแล้วก็ละตินอเมริกาด้วยนะคะควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันข้าวของไทยค่ะและนอกจากนี้ค่ะก็ยังเดินหน้าในการส่งเสริมสินค้าเกษตรไทยนะคะยกระดับกล้วยหอมไทยสู่ตลาดญี่ปุ่นนะคะผ่านการพัฒนามาตรฐานการผลิตแล้วก็การเชื่อมโยงผู้ซื้อญี่ปุ่นนะคะพร้อมกับแนะนำโอกาสให้กับทางผู้ประกอบการไทยด้วยนะคะในการส่งออกอาหารวีแกนแล้วก็อาหารเพลนเบดนะคะไปยังตลาดแคนาดาที่มีแนวโน้มค่ะในการเติบโตอย่างต่อเนื่องเลยนะคะจากกระแสรักสุขภาพนั่นเองค่ะรวมไปถึงการใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะและในขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะได้เร่งผลักดันความร่วมมือนะคะกับทางภาคเอกชนไทยแล้วก็จีนนะคะเพื่อเปิดตลาดส่งออกโคเนื้อมีชีวิตไปยังประเทศจีนนะคะซึ่งก็จะตั้งเป้าส่งออกเดือนละ 100,000 ตัวนะคะหรือว่าประมาณอยู่ที่ 1.2 ล้านตัวต่อปีนั่นเองค่ะพร้อมกับการเร่งเจรจานะคะด้านมาตรการสุขอนามัยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็สูงจากการโรคสัตว์ตามมาตรฐานสากลนะคะเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมของโคเนื้อไทยนะคะเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดแล้วก็สร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับเกษตรกรไทยในระยะยาวด้วยนะคะโดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะได้ออกมาเปิดเผยค่ะถึงการติดตามสถานการณ์การค้าแล้วก็ตลาดข้าวนะคะรวมไปถึงแนวทางการผลักดันการส่งออกข้าวไทยค่ะว่าทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ยพร้อมที่จะทำงานอย่างใกล้ชิดนะคะกับทางภาคเอกชนเพื่อบรรลุเป้าหมายการส่งออกข้าวไทยนะคะในปี69นี้นะคะที่7ล้านตันค่ะซึ่งก็การส่งออกก็ถือว่าเป็นกลไกสำคัญเลยนะคะในการสร้างคำสั่งซื้อรองรับผลผลิตนะคะแล้วก็สร้างรายได้ให้กับทางเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไทยถึงแม้ว่าตลาดข้าวโลกในปีนี้ค่ะจะมีความท้าทายนะคะจากการแข่งขันที่รุนแรงแล้วก็ความไม่แน่นอนของสถานการณ์โลกด้วยนะคะทำให้ช่วงเดือนมกราคมไปจนถึงพฤษภาคมค่ะไทยส่งออกข้าวนะคะปริมาณอยู่ที่ 2.74 ล้านตันนะคะซึ่งก็ลดลงอยู่ที่ 10.75% เลยทีเดียวนะคะจากช่วงเดียวกันของปีก่อนนั่นเองค่ะแต่ว่าข้าวไทยนะคะก็ยังคงได้รับการยอมรับนะคะในด้านคุณภาพมาตรฐานการผลิตแล้วก็ความน่าเชื่อถือในการส่งมอบสินค้านั่นเองค่ะซึ่งก็ได้มีการสั่งการนะคะให้ทางกรมการค้าต่างประเทศแล้วก็กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะคะให้เร่งประสานเครือข่ายทูตพาณิชย์ทั่วโลกนะคะในการผลักดันการจำหน่ายข้าวไทยในตลาดศักยภาพนะคะพร้อมกับการทำงานเชิงรุกค่ะร่วมกับทางภาคเอกชนเพื่อขยายโอกาสทางการค้าในตลาดสำคัญทั่วโลกเลยนะคะทั้งนี้ค่ะถึงแม้ว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางจะมีการส่งผลให้การส่งออกข้าวไทยไปยังอิรักนะคะซึ่งก็เป็นตลาดสำคัญของไทยเลยนะคะในภูมิภาคดังกล่าวมีการชะลอตัวลงค่ะตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาแต่ก็ผลกระทบจากความตึงเครียดในภูมิภาคและแนวโน้มทำให้จากการเกิดภาวะภัย แล้งนะคะจากปรากฏการณ์เอลนีโญก็ทำให้หลายๆประเทศค่ะเร่งนำเข้าข้าวนะคะเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารส่งผลให้ไทยเราค่ะยังสามารถขยายการส่งออกไปตลาดอื่นได้เพิ่มขึ้นนะคะโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียแล้วก็แอฟริกานั่นเองค่ะซึ่งทางกระทรวงพาณิชย์ค่ะได้ให้ความสำคัญกับการขยายตลาดส่งออกข้าวไทยนะคะไปยังภูมิภาคแอฟริกาแล้วก็ละตินอเมริกานะคะที่ก็มีแนวโน้มที่จะมีความต้องการนำเข้าข้าวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะโดยจะใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีนะคะหรือว่า FTA ที่ทางไทยเนี่ยมีกับประเทศคู่ค้านะคะอย่างเช่นเปรูแล้วก็ชิลีนั่นเองค่ะเพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถนะคะในการแข่งขันของข้าวไทยในภูมิภาคดังกล่าวนะคะโดยในเร็วๆนี้ค่ะก็จะหารือกับทางรัฐมนตรีของทางเปรูนะคะเพื่อยกระดับการใช้ประโยชน์จาก FTA ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้มีการหารือกับทางคณะเอกอัครราชทูตแล้วก็อุปทูตนะคะในภูมิภาคละตินอเมริกาเพื่อร่วมกันผลักดันการส่งออกข้าวไทยและนอกจากนี้ก็ยังมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะในการเร่งขับเคลื่อนการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของข้าวไทยในระยะยาวด้วยนะคะทั้งการพัฒนาพันธุ์ข้าวให้มีการสอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลกการขยายตลาดใหม่ด้วยนะคะตลอดไปจนการบริหารความเสี่ยงจากภาวะเอลนีโญด้วยค่ะที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการผลิตข้าวในอนาคตนั่นเองรวมไปถึงการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะในการยกระดับมาตรการดูแลเกษตรกรแล้วก็สร้างความมั่นคงด้านการผลิตข้าวของประเทศด้วยนะคะซึ่งทางด้านนายชูเกียรติโอภาสวงศ์ค่ะนายกกิติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยได้ออกมากล่าวนะคะว่าสถานการณ์ข้าวของโลกในปีนี้นะคะมีความอ่อนไหวแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเลยค่ะโดยราคาข้าวในตลาดโลกนะคะปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนะคะจากระดับประมาณอยู่ที่320-340ดอลลาร์สหรัฐต่อตันในช่วงปลายปีก่อนนะคะมาอยู่ที่ประมาณ480ดอลลาร์สหรัฐต่อตันในปัจจุบันนั่นเองค่ะซึ่งส่วนหนึ่งนะคะก็เป็นผลจากความกังวลเรื่องของภาวะเอลนีโญและความมั่นคงทางอาหารนะคะที่ส่งผลให้หลายประเทศค่ะเร่งนำข้าวเพิ่มขึ้นนะคะโดยเฉพาะที่ฟิลิปปินส์แล้วก็มาเลเซียนะคะที่มีการสั่งซื้อในปริมาณที่มากซึ่งทั้งนี้ค่ะแม้ว่าการส่งมอบข้าวไปยังอิรักจะมีการชะลอตัวนะคะแต่ก็เชื่อว่าหลังสถานการณ์คลี่คลายก็จะสามารถกลับมาส่งออกได้ตามปกตินะคะประกอบไปกับความต้องการการใช้ปลายข้าวนะคะในอุตสาหกรรมของอาหารสัตว์ภายในประเทศก็มีการเพิ่มขึ้นนะคะจากภาวะการขาดแคลนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะคะก็จะส่งผลให้ราคาข้าวไทยมีการปรับตัวที่ดีขึ้นด้วยนะคะซึ่งทางด้านของนางอารดาเฟื่องทองนะคะอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศค่ะได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าได้เร่งส่งเสริมตลาดแล้วก็ผลักดันการส่งออกข้าวไทยอย่างต่อเนื่องนะคะทั้งในภูมิภาคเอเชียยุโรปอเมริกาและก็โอเชียเนียด้วยนะคะเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่งนะคะและรวมไปถึงการกระตุ้นให้เกิดคำสั่งซื้อรองรับผลผลิตข้าวไทยนะคะพร้อมที่จะขับเคลื่อนผ่านกลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนนะคะโดยจะมีการเร่งรัดการเจรจาซื้อขายข้าวนะคะแบบรัฐต่อรัฐกับทาง COFCO ของรัฐบาลจีนนะคะอยู่ที่ 460,000 ตันเลยทีเดียวค่ะและในขณะเดียวกันนะคะก็ได้วางแผนเปิดเกมรุกนำคณะผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนในการเดินทางเข้าพบผู้นำเข้าข้าวรายสำคัญนะคะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็ขยายตลาดส่งออกข้าวไทยด้วยนะคะซึ่งล่าสุดก็ได้เดินทางไปพบหน่วยงานนำเข้าข้าวของทางสาธารณรัฐเกาหลีนะคะเมื่อวันที่ 7-10 มิถุนายนที่ผ่านมานะคะและมีแผนที่จะเดินทางไปฟิลิปปินส์และมาเลเซียด้วยนะคะในช่วงต้นเดือนสิงหาคมรวมไปถึงการเตรียมผู้ประกอบการข้าวหอมมะลิไทยแล้วก็ข้าวประณีตรายย่อยด้วยนะคะในการเจรจากับผู้นำเข้าจีนที่เมืองกวางโจวค่ะในเดือนกรกฎาคมที่กำลังจะมาถึงนี้นะคะส่วนการส่งเสริมสินค้าเกษตรอื่นนะคะก็ทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศก็ได้ยกระดับกล้วยหอมไทยค่ะสู่ตลาดญี่ปุ่นโดยที่นายสุรินทร์สุนทรสนานรองอธิบดีกรมการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะคะได้ออกมาเปิดเผยค่ะถึงการหารือกับคุณพิมพ์ใจมัตสึโมโตะนะคะที่ปรึกษากิติมศักดิ์ด้านการค้าระหว่างประเทศหรือว่าทางบริษัท HTA นะคะที่ประเทศญี่ปุ่นนั่นเองค่ะถึงแนวทางการส่งเสริมการขยายตลาดส่งออกสินค้ากล้วยหอมไทยนะคะรวมไปถึงการลงพื้นที่เพาะปลูกกล้วยหอมด้วยนะคะซึ่งก็เป็นการต่อยอดการดำเนินกิจการส่งเสริมที่อำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมานะคะที่ก็ได้เริ่มกิจการมาตั้งแต่ปี68นะคะโดยผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่นที่เผยแพร่ให้ความรู้เทคนิคการผลิตที่แตกต่างกันนะคะตามลักษณะของภูมิศาสตร์เฉพาะของแต่ละพื้นที่นะคะรวมไปถึงการให้คำปรึกษาเชิงลึกด้วยนะคะกับการตลาดแล้วก็การพัฒนากล้วยหอมไทยค่ะให้มีผลผลิตตามมาตรฐานตรงกับความต้องการของตลาดญี่ปุ่นที่ก็มีแนวโน้มที่จะบริโภคกล้วยนะคะที่มีเนื้อสัมผัสที่ดีมีความหอมรสชาติหวานในแบบที่เฉพาะนะคะซึ่งญี่ปุ่นก็มีความต้องการในการนำเข้ากล้วยถึงปีละ1 ล้านตันเลยทีเดียวค่ะผู้ฟังคะและอีกทั้งนะคะจะจัดกิจกรรมจับคู่ด้วยนะคะกับการเจรจาการค้าระหว่างคณะผู้ซื้อชาวญี่ปุ่นนะคะกับผู้ประกอบการแล้วก็เกษตรกรไทยในช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะซึ่งก็จะเป็นการเพิ่มมูลค่าการส่งออกกล้วยหอมจากประเทศไทยนะคะและมั่นใจด้วยค่ะว่ากิจกรรมนี้ก็จะเป็นส่วนสำคัญนะคะในการส่งเสริมสินค้ากล้วยหอมไทยนะคะซึ่งก็เป็นสินค้าคุณภาพในสายตาของชาวญี่ปุ่นนะคะและก็ยังเป็นการใช้ประโยชน์จากการที่ไทยค่ะได้รับโควต้าส่งออกกล้วยหอมญี่ปุ่นไปทางญี่ปุ่นนะคะตามกรอบความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจไทยญี่ปุ่นซึ่งหากสามารถขยายพื้นที่เพาะปลูกกล้วยหอมได้มีมาตรฐานญี่ปุ่นนะคะต่อไปเรื่อยๆเนี่ยก็คาดว่าในระยะยาวจะสามารถส่งออกกล้วยหอมไปตลาดญี่ปุ่นได้ถึงปีละ 100,000 ตันเลยทีเดียวนะคะและนอกจากนี้ค่ะก็จากความนิยมบริโภคอาหารของคนรุ่นใหม่นะคะที่มาให้ความสำคัญกับสุขภาพมากขึ้นเนี่ยก็ทำให้ทางตลาดการตลาดวีแกนนะคะแล้วก็ตลาดแพลนเบสเนี่ยได้รับความนิยมในหลากหลายประเทศเลยนะคะซึ่งทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศค่ะได้สำรวจนะคะพบว่าปัจจุบันเทรนด์อาหารวีแกนแล้วก็อาหารแพลนเบสในทางแคนาดาเนี่ยก็ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องเลยนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มของผู้บริโภครุ่นใหม่ค่ะที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพสิ่งแวดล้อมแล้วก็ความยั่งยืนที่มากขึ้นนั่นเองค่ะถึงแม้ว่าผู้บริโภคจำนวนมากเลยนะคะจะไม่ได้รับประทานวีแกนแบบ 100% นะคะแต่ก็เริ่มนะคะที่จะหันมาลดการบริโภคเนื้อสัตว์แล้วก็เลือกเมนูจากพืชมากขึ้นนะคะมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันมากขึ้นนะคะและยังคงมองหาอาหารที่ดีที่มีสุขภาพที่ดีนะคะควบคู่ไปกับรสชาติที่อร่อยแล้วก็เข้าถึงง่ายส่งผลให้ตลาดอาหารแพลนเบสค่ะก็มีการพัฒนาอย่างหลากหลายนะคะทั้งในด้านของวัตถุดิบรสชาติแล้วก็นวัตกรรมอาหารนะคะเพื่อเป็นการตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในปัจจุบันนี้ค่ะและนอกจากนี้นะคะอาหารจากพืชเชิงฟังก์ชันนะคะแล้วก็ขนมเพื่อสุขภาพก็ยังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะอย่างเช่นเห็ดเชิงฟังก์ชันซึ่งก็กำลัง

เร่งผลักดันความร่วมมือนะคะกับทางภาคเอกชนไทยแล้วก็สาธารณรัฐประชาชนจีนนะคะเพื่อเป็นการเปิดตลาดส่งออกโคเนื้อมีชีวิตจากไทยไปสู่ตลาดจีนนะคะซึ่งก็เป็นหนึ่งในตลาดบริโภคของเนื้อโคนะคะที่ใหญ่ที่สุดของโลกเลยค่ะล่าสุดนะคะนายชัยวัชรงค์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะได้มีการหารือร่วมกับทางกรมปศุสัตว์ผู้แทนภาคเอกชนไทยแล้วก็ทางบริษัทชั้นนำจากประเทศจีนนะคะในเครือ China Merchant Group นะคะเพื่อขับเคลื่อนโครงการส่งออกโคเนื้อมีชีวิตของไทยไปยังจีนอย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองค่ะซึ่งตั้งเป้านะคะว่าจะรวบรวมโคเนื้อจากเกษตรกรไทยเพื่อขยายการส่งออกทางเรือนะคะอยู่ที่เดือนละ 100,000 ตัวหรือว่าประมาณอยู่ที่ 1.2 ล้านตัวต่อปีนั่นเองค่ะซึ่งก็จะเป็นโอกาสสำคัญเลยนะคะในการเพิ่มช่องทางการตลาดแล้วก็ยกระดับรายได้ให้กับทางเกษตรกรผู้เลี้ยงโคทั่วประเทศเลยนั่นเองค่ะซึ่งทางนี้นะคะปัจจุบันประเทศจีนนำเข้าเนื้อโคนะคะจากต่างประเทศอยู่ที่ 2.7 ล้านตันต่อปีนะคะซึ่งก็คิดเป็นมูลค่ากว่า 675,000 นะคะไปจนถึง 810,000ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะและต้องใช้โคที่มีชีวิตนะคะเทียบเท่ากว่า 13.5 ล้านตัวต่อปีเลยนะคะจึงถือว่าเป็นโอกาสสำคัญค่ะผู้ฟังขาสำหรับผู้เลี้ยงโคไทยในการเข้าถึงตลาดขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพสูงนะคะโดยทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะตั้งเป้าที่จะผลักดันให้การส่งออกโคเนื้อมีชีวิตล็อตแรกของไทยไปยังจีนภายใน1ปีนะคะเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมโคเนื้อสู่ตลาดโลกอย่างยั่งยืนนะคะและในขณะเดียวกันค่ะก็ยังมีการวางแผนลงทุนด้วยนะคะในการพัฒนาโรงเชือดมาตรฐานสูงเพิ่มเติมในประเทศไทยนะคะเพื่อเป็นการรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมโคเนื้อในอนาคตด้วยค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังติดตามความคืบหน้าการเจรจากับทางสำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างใกล้ชิดนะคะซึ่งสามารถลดประเด็นข้อซักถามด้านสุขอนามัยแล้วก็ความปลอดภัยทางสัตวแพทย์นะคะจาก40ประเด็นนะคะเหลือเพียงแค่4ประเด็นหลักนั่นเองค่ะซึ่งสะท้อนเห็นถึงความคืบหน้าสำคัญเลยนะคะในการเตรียมเปิดตลาดส่งออกอย่างเป็นทางการนั่นเองค่ะและพร้อมกันนี้ค่ะก็ได้เตรียมสำรวจพื้นที่ท่าเรือบางสะพานที่ประจวบคีรีขันธ์ด้วยนะคะเพื่อเป็นการพัฒนาเป็นศูนย์กักกันโรคสัตว์ขนาดใหญ่นะคะสำหรับการตรวจคัดกรองโรคตามมาตรฐานสากลก่อนการส่งออกนะคะซึ่งก็จะช่วยเสริมศักยภาพของไทยค่ะในการเป็นศูนย์กลางการค้าปศุสัตว์ของภูมิภาคนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่ดีนะคะสำหรับทางกระทรวงพาณิชย์แล้วก็กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะในการเร่งผลักดันขยายตลาดสินค้าเกษตรสร้างรายได้และความมั่นคงให้กับเกษตรกรไทยนั่นเองช่วงนี้พักกันอีกสักหนึ่งช่วงค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารทางด้านรัฐมนตรีสุภมาศนะคะได้ลงพื้นที่ที่อุดรธานีปราบสัญญาเช่าอพาร์ตเมนต์เอาเปรียบนะคะเปิดนิทรรศการส่งเสริม5ไทยสร้างรายได้ให้กับชุมชนนั่นเองค่ะอีกสักครู่กลับมาพบกันค่ะ

ะเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์นะคะโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมค่ะโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด S นะคะจำนวน350เตียงนะคะเป็นโรงพยาบาลแม่โซน4รับดูแลโรงพยาบาลทั้งหมดลูกโซนของเรา5โรงพยาบาลนะคะจำนวนประชากรที่เราดูแลอยู่ก็ประมาณ 470,000 คนนะคะค่ะงบประมาณสนับสนุนของโซลาร์เซลล์ก็มาจากกระทรวงพลังงานร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขนะคะซึ่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมก็เป็นโรงพยาบาลเป้าหมายนะคะที่จะช่วยสนับสนุนเรื่องโซลาร์เซลล์นะคะขนาดพื้นที่ติดตั้งอยู่ที่ประมาณ 2,300 ตารางเมตรแล้วก็พลังงานที่ใช้390กิโลวัตต์ค่ะหลังจากติดตั้งโซลาร์เซลล์แล้วก็พบว่าพลังงานที่ใช้เนี่ยในการได้รับจากโซลาร์เซลล์เนี่ยมันมาช่วยให้เราประหยัดค่าไฟเพิ่มขึ้นเนาะจากล้าน8เหลือล้าน5ซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากแล้วก็เป็นพลังงานสะอาดจริงๆทุกๆตึกของโรงพยาบาลนี้น่าจะมีการติดตั้งโซลาร์เซลล์เพื่อประหยัดพลังงานในแต่ละตึกร่วมด้วยเราจะได้มอนิเตอร์ได้ว่าแต่ละตึกเนี่ยสามารถประหยัดพลังงานได้มากแค่ไหนค่ะแล้วก็ซัพพอร์ตแต่ละตึกได้เลยค่ะโดยที่ไม่ต้องใช้ไฟที่ต้องเสียค่าไฟเพิ่มค่ะ

ครับผมนายองค์อาจจูมสีมาผู้อำนวยการโรงเรียนลือคำหารวรินทร์ชำราบสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานีอำนาจเจริญสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครับครับสำหรับโครงการนี้นะครับได้รับการสนับสนุนลงทุนติดตั้งโซลาร์ลูปเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงพลังงานนะครับได้งบสนับสนุนทุนติดตั้งโซลาร์ลูปเป็นเงินจำนวน 9,463,800 บาทสำหรับขนาดติดตั้งนะครับ157กิโลวัตต์และมีแผงเซลล์แสงอาทิตย์จำนวนทั้งหมด510แผงคิดเป็นพื้นที่ติดตั้งรวมทั้งหมด990ตารางเมตรครับสำหรับก่อนการติดตั้งใช้งานโซลาร์ลูปโรงเรียนต้องจ่ายค่าไฟฟ้า 330,000 บาทต่อเดือนหลังจากติดตั้งใช้งานโซลาร์ลูปสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 40,000 ถึง 50,000 บาทต่อเดือนครับครับสำหรับระบบการใช้งานโซลาร์ลูปนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการช่วยประหยัดพลังงานนะครับค่าใช้จ่ายของโรงเรียนก็ต้องลดลงประมาณ 40,000 ถึง 50,000 บาทนะครับอีกทั้งนะครับเป็นพลังงานทดแทนที่สะอาดไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้นะครับถ้าคิดว่ามีโครงการที่สนับสนุนอีกทางโรงเรียนเราก็พร้อมที่จะรองรับในส่วนนี้ครับ

สวัสดีครับพบกับผมโอมธัญวีในรอบรู้เรื่องขนส่งครับและในวันนี้มีเรื่องที่คุณผู้ชมควรรู้ก่อนที่จะโดนมิจฉาชีพในสื่อสังคมออนไลน์หลอกทำใบอนุญาตขับรถปลอมนะครับมีเรื่องราวอย่างไรไปรับชมกันครับปัจจุบันตามสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆอาทิ Facebook Line พบว่ามีกลุ่มมิจฉาชีพใช้ชื่อและตราสัญลักษณ์ของกรมการขนส่งทางบกแอบอ้างรับทำใบขับขี่สำหรับผู้ที่ต้องการขอรับใบขับขี่และต่อใบขับขี่โดยที่ไม่ต้องอบรมหรือทดสอบด้วยตนเองที่สำนักงานขนส่งซึ่งการขอรับใบขับขี่ทุกชนิดที่ถูกต้องนั้นผู้ขอรับใบขับขี่จะต้องดำเนินการด้วยตนเองทุกขั้นตอนไม่สามารถทำใบขับขี่ผ่านระบบออนไลน์หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทนได้ยกเว้นกรณีใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศที่สามารถมอบอำนาจได้สำหรับการต่ออายุใบขับขี่สามารถอบรมภาคทฤษฎีออนไลน์ผ่านระบบ e-learning ได้ทางเว็บไซต์ www.dlt-e-learning.com และนำหลักฐานผ่านการอบรมมาติดต่อขอทำใบขับขี่ที่สำนักงานขนส่งด้วยตนเองโดยสามารถจองคิวมาดำเนินการด้านใบขับขี่ที่สำนักงานขนส่งล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ครับดังนั้นหากคุณผู้ชมพบเห็นการแอบอ้างรับทำใบขับขี่ในสื่อสังคมออนไลน์อย่าหลงเชื่อโดยเด็ดขาดนะครับโดยหากโอนเงินและให้เอกสารสำคัญกับมิจฉาชีพก็เสี่ยงที่จะสูญเสียเงินและโดนนำข้อมูลไปก่อคดีต่างๆทั้งยังได้รับใบขับขี่ปลอมและหากนำใบขับขี่ปลอมไปใช้ก็ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายด้วยครับและเพื่อให้ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องจากกรมการขนส่งทางบกสามารถติดตามได้ที่เพจ Facebook กรมการขนส่งทางบก pr.dlt.newsซึ่งเป็นช่องทางเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางการที่ถูกต้องของกรมการขนส่งทางบกเพจ Facebook 1584ร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะสำหรับรับเรื่องร้องเรียนข้อมูลการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งและเพจ Facebook กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.ที่เผยแพร่ข่าวสารการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยทั่วประเทศและหากคุณผู้ชมพบเห็นการแอบอ้างรับทำใบขับขี่ปลอมในสื่อสังคมออนไลน์สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงครับด้วยความปรารถนาดีจากกรม

0: ร้อยเรื่องเมืองเราร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสารเที่ยงตรงกระชับฉับไวส่งไกลฟังอ่าวไทย3จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชร้อยเรื่องเมืองเราก
1: ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยแล้วนะคะมาติดตามในประเด็นส่งท้ายกันค่ะสำหรับประเด็นของรัฐมนตรีสุภมาศนะคะได้ลงพื้นที่ที่อุดรธานีนะคะในการปราบสัญญาเช่าอพาร์ตเมนต์เอาเปรียบและรวมไปถึงการเปิดเทศกาลส่งเสริมผ้าไทยสร้างรายได้ให้ชุมชนด้วยนะคะโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ที่จังหวัดอุดรธานีนะคะซึ่งเป็นการตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าอาคารเพื่อที่อยู่อาศัยนะคะภายใต้นโยบายคุ้มครองผู้บริโภคเชิงรุกโดยบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่ค่ะในการตรวจสอบการเรียกเก็บค่าน้ำค่าไฟนะคะแล้วก็เงินประกันรวมไปถึงค่าใช้จ่ายอื่นด้วยนะคะที่อาจจะไม่เป็นธรรมให้กับผู้เช่านั่นเองพร้อมย้ำค่ะให้ผู้ประกอบธุรกิจปฏิบัติตามสัญญาควบคุมสัญญานะคะอย่างเคร่งครัดเลยนะคะเพื่อให้ทางผู้เช่าได้รับความเป็นธรรมจ่ายค่าน้ำค่าไฟตามจริงค่ะได้รับเงินประกันคืนตามสิทธิ์นะคะแล้วก็ไม่ถูกผูกมัดด้วยสัญญาที่เอาเปรียบด้วยนะคะในขณะเดียวกันค่ะทางด้านของรัฐมนตรีสุภมาศค่ะก็ได้เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมเทศกาลแล้วก็เสวนาวิชาการนะคะภายใต้แนวคิดทุนทางวัฒนธรรมหรือว่าลีเจซี่สาขาแฟชั่นนะคะเป็นพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะซึ่งครั้งนี้ก็จัดขึ้นเป็นครั้งที่3แล้วนะคะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรธานีซึ่งจัดโดยกรมประชาสัมพันธ์เองค่ะเพื่อเปิดพื้นที่เรียนรู้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้แล้วก็เสนอศักยภาพผ้าไทยนะคะร่วมกับทางของชุมชนต้นแบบทั่วประเทศเลยค่ะโดยมุ่งต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างรายได้ชุมชนแล้วก็ผลักดันอัตลักษณ์ไทยสู่เวทีโลกนะคะซึ่งงานดังกล่าวค่ะได้ขับเคลื่อนผ้าไทยนะคะผ่านเทศกาลเสวนาวิชาการรวมไปถึงแฟชั่นโชว์ The Walk of Woven Identity ด้วยนะคะเป็นรันเวย์แห่งตัวที่ถูกถักทอนั่นเองค่ะพร้อมนะคะในการจัดแสดงผลงานกว่า100ผลิตภัณฑ์จาก10ชุมชนต้นแบบนะคะถ่ายทอดอัตลักษณ์ผ้าไทยในรูปแบบร่วมสมัยและสร้างโอกาสทางอาชีพสร้างรายได้แล้วก็ความภาคภูมิใจนะคะในวัฒนธรรมไทยนั่นเองค่ะซึ่งก็จัดขึ้นนะคะในวันที่19ถึง21มิถุนายนที่ผ่านมานะคะที่เซ็นทรัลอุดรธานีแล้วก็จะจัดแสดงผลงานสุดท้ายนะคะในวันที่11ถึง13สิงหาคมที่ไอคอนสยามกรุงเทพมหานครนั่นเองค่ะจากนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะที่ได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชนนะคะและรวมไปถึงการคุ้มครองผู้บริโภคเชิงรุกด้วยนะคะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะในฐานะรัฐมนตรีผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าทางสคบนะคะได้ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยในเขตอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีนะคะเพื่อขยายผลการตรวจสอบเชิงรุกค่ะหลังจากนำคณะลงพื้นที่นะคะตรวจสอบประกอบธุรกิจย่านรามคำแหงกรุงเทพมหานครนะคะในวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาพร้อมบูรณาการกับทางสำนักงานจังหวัดอุดรธานีเทศบาลนครอุดรธานีศูนย์ดำรงธรรมอุดรธานีแล้วก็สถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานีด้วยนะคะซึ่งทางรัฐมนตรีสุภมาศค่ะได้กล่าวว่าจากการลงพื้นที่แล้วก็รับฟังปัญหาที่ผ่านมาค่ะได้พบประเด็นนะคะที่ผู้เช่าจำนวนมากเนี่ยกังวลและอาจจะนำไปสู่ความไม่เป็นธรรมนะคะอย่างเช่นการคิดค่าน้ำค่าไฟสูงเกินจริงนะคะโดยที่ไม่แสดงวิธีคำนวณที่ถูกต้องการกำหนดเงื่อนไขริบเงินประกันนะคะแล้วก็การเรียกเก็บค่าเช่าค่าจ่ายอื่นที่ไม่ชัดเจนในสัญญาด้วยนะคะซึ่งก็จะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวของประชาชนนั่นเองโดยเฉพาะคนทำงานนักศึกษาแล้วก็ผู้ที่มีรายได้น้อยนะคะเรื่องค่าเช่าค่าน้ำค่าไฟแล้วก็เงินประกันเนี่ยถือว่าเป็นภาระสำคัญเลยค่ะในแต่ละเดือนนะคะการขยายผลจากการตรวจนะคะจากกรุงเทพมหานครมาสู่ที่อุดรธานีค่ะเพื่อเป็นการให้ทั้ง ผู้ประกอบธุรกิจแล้วก็ผู้เช่าให้เข้าใจนะคะในสิทธิหน้าที่แล้วก็กฎหมายที่ตรงกันนะคะผู้ประกอบธุรกิจที่ทำถูกต้องก็ต้องได้รับความเป็นธรรมส่วนรายที่เอาเปรียบผู้บริโภคก็จะต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายนะคะเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาก่อนที่จะเกิดความเสียหายในวงกว้างนั่นเองค่ะโดยมีเรื่องร้องเรียนนะคะให้เข้าสู่กระบวนการของทางสคบให้ช่วยเหลือจนยุติแล้วนะคะกว่าครึ่งเรื่องด้วยกันและผู้บริโภคได้รับการเยียวยาแล้วด้วยนะคะและปัจจุบันค่ะก็มีประกาศนะคะจากคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยนะคะเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาค่ะซึ่งก็มีผลบังคับใช้แล้วนะคะโดยกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดทำสัญญาเช่าตามแบบสัญญามาตรฐานนะคะมีข้อความที่ชัดเจนเป็นภาษาไทยอ่านเข้าใจง่ายค่ะแล้วก็ต้องส่งมอบสัญญาให้กับทางผู้เช่าไว้เก็บเป็นหลักฐานด้วยนะคะทั้งค่าน้ำแล้วก็ค่าไฟก็ต้องเรียกเก็บไม่เกินอัตราที่ผู้ให้บริการไฟฟ้าหรือน้ำประปาเรียกเก็บนะคะจากผู้ประกอบธุรกิจพร้อมกับระบุวิธีคำนวณไว้ในสัญญาอย่างชัดเจนเลยนะคะห้ามเรียกเก็บค่าเช่าล่วงหน้านะคะแล้วก็เงินประกันรวมเกิน3เดือนของค่าเช่ารายเดือนนะคะและเมื่อตรวจสอบไม่พบว่าผู้เช่าทำทรัพย์สินเสียหายก็ต้องคืนประกันภายใน7วันนะคะนับตั้งแต่วันที่สัญญาสิ้นสุดในกรณีที่ไม่ส่งมอบสัญญาหรือว่าไม่ส่งมอบสัญญาที่มีข้อสัญญาหรือแบบที่ถูกต้องนะคะก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเลยนะคะซึ่งทางด้านของรัฐมนตรีสุภมาศค่ะก็ย้ำนะคะว่าประชาชนควรที่จะเข้าใจถึงความแตกต่างนะคะระหว่างอพาร์ตเมนต์กับคอนโดมิเนียมนะคะเพราะว่าผลต่อฐานการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายนะคะโดยอพาร์ตเมนต์ก็มีเจ้าของหรือผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าเป็นรายเดียวนะคะเมื่อเข้าเงื่อนไขตามกฎหมายจึงอยู่ในภายใต้ประกาศควบคุมของทางสคบส่วนคอนโดมิเนียมนะคะก็เป็นอาคารชุดที่มีเจ้าของร่วมแล้วก็มีนิติบุคคลอาคารชุดนะคะที่ดูแลทรัพย์ส่วนกลางจึงเป็นคนละกรณีกันนะคะซึ่งสำหรับค่าใช้จ่ายอื่นค่ะอย่างเช่นค่าจอดรถค่าเก็บขยะแล้วก็ค่าบริการส่วนกลางนะคะหากผู้ประกอบธุรกิจจะมีการเรียกเก็บนะคะก็ต้องระบุไว้ในสัญญาให้ชัดเจนเลยนะคะไม่กำกวมไม่ซ้ำซ้อนแล้วก็ไม่เป็นข้อสัญญาที่มีการเอาเปรียบผู้บริโภคนะคะซึ่งก็ได้สั่งการให้ทางสคบค่ะเดินหน้าในการตรวจสอบเรื่องนี้นะคะอย่างเข้มงวดแล้วก็ต่อเนื่องเลยนะคะไม่ใช่เฉพาะแค่ที่กรุงเทพมหานครหรือว่าที่อุดรธานีนะคะแต่จะมีการขยายผลไปยังพื้นที่อื่นทั่วประเทศเลยค่ะผู้เช่าทุกคนนะคะต้องได้รับความเป็นธรรมต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟตามจริงนะคะแล้วก็ต้องได้รับเงินประกันคืนตามสิทธิ์ด้วยนะคะต้องไม่ถูกผูกมัดด้วยสัญญาที่เอาเปรียบและรวมไปถึงการฝากนะคะให้ถึงผู้เช่าทุกคนเลยค่ะว่าก่อนที่จะตกลงเช่าอาคารห้องพักหรือว่าอพาร์ตเมนต์ก็ควรที่จะตรวจสัญญานะคะรวมไปถึงวิธีคิดค่าน้ำค่าไฟเงื่อนไขการเอาเงินประกันแล้วก็ค่าใช้จ่ายอื่นให้ชัดเจนด้วยนะคะพร้อมกับเก็บสัญญาบินแล้วก็ใบเสร็จไว้เป็นหลักฐานนะคะหากพบว่าการมีการเอาเปรียบหรือว่าเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมก็สามารถร้องเรียนได้เลยค่ะที่สายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OE ขออภัยค่ะ OCPB นะคะของเว็บไซต์ของทางสคบแล้วก็ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทุกจังหวัดเลยนั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะทางด้านของรัฐมนตรีสุภมาศก็ยังเป็นประธานด้วยนะคะในพิธีเปิดกิจกรรมการจัดแสดงผลงานเทศกาลและการเสวนาวิชาการนะคะภายใต้แนวคิดทุนทางวัฒนธรรมหรือว่า Legacy สาขาแฟชั่นนะคะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่3แล้วค่ะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรธานีจัดโดยกรมประชาสัมพันธ์เองค่ะเพื่อเปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้แล้วก็แลกเปลี่ยนองค์ความรู้นะคะรวมไปถึงการนำเสนอศักยภาพของภาคไทยร่วมสมัยจากชุมชนต้นแบบทั่วประเทศเลยค่ะแล้วก็ขับเคลื่อนอัตลักษณ์ไทยสู่เวทีโลกนั่นเองนะคะซึ่งรัฐมนตรีสุภมาศค่ะก็ชี้ให้เห็นถึงโอกาสสำคัญนะคะในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ของทางอุดรธานีนะคะในฐานะศูนย์กลางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จะได้เปิดพื้นที่ให้กับประชาชนนักท่องเที่ยวผู้ประกอบการแล้วก็คนรุ่นใหม่นะคะได้สัมผัสคุณค่าของภาคไทยแล้วก็แฟชั่นร่วมสมัยที่เกิดจากการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการออกแบบแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์นะคะพร้อมผลักดันภาคไทยค่ะให้เข้าถึงผู้บริโภครุ่นใหม่แล้วก็ตลาดสากลมากขึ้นนั่นเองค่ะ ั้งยังเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะผู้ทรงอนุรักษ์แล้วก็ฟื้นฟูรวมไปถึงพัฒนาผ้าไทยและงานหัตถศิลป์ไทยนะคะให้อยู่คู่สังคมไทยค่ะทรงสร้างอาชีพยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและทรงเผยแพร่ความงดงามของภูมิปัญญาไทยสู่สายตาชาวโลกนะคะและพร้อมกันนี้ค่ะก็ยังเป็นการสืบสานพระราชปณิธานด้านการส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทยร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีค่ะผู้ทรงเผยแพร่เอกลักษณ์ความเป็นไทยผ่านฉลองพระองค์ด้วยผ้าไทยแล้วก็ผ้าพื้นเมืองนะคะในการเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจตลอดจนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญาผู้ทรงขับเคลื่อนโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกด้วยนะคะและทรงดำรงตำแหน่งเป็นทูตด้านแฟชั่นและการออกแบบขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกหรือว่า WIPO นะคะโดยทรงเป็นพระองค์แรกค่ะที่ดำรงตำแหน่งดังกล่าวนะคะและยังเป็นโอกาสที่ประชาชนจะร่วมกันน้อมถวายความอาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรียนที่ราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในฐานะขัตติยนารีผู้ทรงทุ่มเทสืบสารและเผยแพร่ความงดงามของผ้าไทยด้วยค่ะซึ่งทางด้านของรัฐมนตรีสุภมาศค่ะได้กล่าวว่าผ้าไทยเนี่ยเป็นเครื่องแต่งกายทุนวางวัฒนธรรมแล้วก็ภูมิปัญญานะคะที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้เมื่อประสานกับการออกแบบที่ร่วมสมัยนะคะผ้าไทยก็จะสร้างรายได้ให้กับชุมชนเพิ่มโอกาสทางอาชีพค่ะแล้วก็ส่งเสริมภาพลักษณ์ไทยบนเวทีนานาชาตินะคะซึ่งการจัดงานในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งนี้ค่ะก็เป็นอีกก้าวสำคัญเลยนะคะในการเปิดพื้นที่ให้ทางคณาจารย์นิสิตนักศึกษานักออกแบบแล้วก็ผู้ประกอบการและรวมไปถึงชุมชนนะคะก็ได้มีการเรียนรู้แลกเปลี่ยนแล้วก็ต่อยอดผ้าไทยสู่อนาคตที่ทันสมัยนั่นเองค่ะซึ่งทางด้านของนางสุรุไทยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะได้กล่าวว่ากรมประชาสัมพันธ์ได้เดินหน้าขับเคลื่อนอัตลักษณ์ไทยนะคะในสาขาแฟชั่นสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยการจัดงานครั้งนี้ค่ะมุ่งยกระดับผ้าไทยสู่แฟชั่นร่วมสมัยนะคะผ่านเทศกาลเสวนาวิชาการแล้วก็แฟชั่นโชว์นั่นเองค่ะเพื่อสร้างโอกาสทางอาชีพรายได้แล้วก็ความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ไทยนะคะโดยไฮไลท์สำคัญของงานก็คือแฟชั่นโชว์นะคะภายใต้แนวคิด The WalkOf Woven Identity รันเวย์แห่งตัวตนที่ถูกถักทอนั่นเองค่ะถ่ายทอดเรื่องราวอัตลักษณ์และก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่แฟชั่นสมัยใหม่นะคะโดยมีนายพลนวัฒน
2: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยืนยันสถานการณ์และราคาปุ๋ยปรับตัวดีขึ้นพร้อมควบคุมราคาให้สอดคล้องกับต้นทุนมากที่สุดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์เฮ้แฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
6: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
5: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
6: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
5: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
6: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทย พิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยืนยันสถานการณ์และราคาปุ๋ยปรับตัวดีขึ้นพร้อมควบคุมราคาให้สอดคล้องกับต้นทุนมากที่สุด
9: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าปัจจุบันสถานการณ์และราคาปุ๋ยปรับตัวดีขึ้นเรือสินค้าบรรทุกปุ๋ยที่ติดค้างในช่องแคบฮอร์มุสจำนวน5ลำออกมาได้แล้ว2ลำที่เหลือได้เปลี่ยนทิศทางการขนส่งผ่านทะเลแดงเพื่อมายังประเทศไทยโดยที่ผ่านมา3สมาคมผู้ค้าปุ๋ยได้พยายามควบคุมราคาอย่างเต็มที่เพื่อลดผลกระทบแก่เกษตรกรให้ได้มากที่สุดขณะที่กระทรวงพาณิชย์ก็ดำเนินโครงการไทยช่วยไทยปุ๋ยทงเขียวซึ่งตั้งเป้าครอบคลุม40จังหวัดทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ยืนยันว่าจะควบคุมราคาปุ๋ยให้สอดคล้องกับต้นทุนมากที่สุดแม้สถานการณ์สงครามจะคลี่คลายลงหากเกษตรกรพบเห็นผู้ประกอบการจำหน่ายปุ๋ยเกินราคาที่กำหนดสามารถแจ้งมายังกระทรวงพาณิชย์ได้ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการไปแล้วกว่า 1,600 คดีนันทิกากิตปาโลรายงาน
8: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุอยู่ในขั้นตอนรอทางการมาเลเซียนัดหารือเพื่อคลี่คลายประเด็นการระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ยืนยันขณะนี้เกษตรกรไทยยังคงมีปุ๋ยเพียงพอแม้ช่องแคบพอมุสจะยังไม่เปิด
10: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยความคืบหน้าการเดินทางไปเจรจากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของมาเลเซียเพื่อปลดล็อกข้อจำกัดสำหรับกุ้งไทย5สายพันธุ์โดยกล่าวว่าขณะนี้ยังคงรอหนังสือตอบรับเพื่อยืนยันกำหนดการเข้าพบรัฐหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของมาเลเซียส่วนข้อเสนอของสมาคมกุ้งไทยที่ให้พิจารณาใช้มาตรการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบปลากระพงจากมาเลเซียเพื่อใช้เป็นประเด็นในการเจรจาในสุริยะกล่าวว่าขอรอหนังสือตอบรับจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของประเทศมาเลเซียก่อนสำหรับสถานการณ์ปุ๋ยในประเทศไทยหลังจากที่ช่องแคบฮอร์มุสยังคงปิดอยู่ในสุริยะกล่าวว่าสถานการณ์ปุ๋ยในขณะนี้ยังคงไม่น่ากังวลและยืนยันว่าประเทศไทยยังมีปริมาณปุ๋ยเพียงพอต่อความต้องการไปจนสิ้นสุดฤดูกาลเพาะปลูกศักดิ์สิทธิ์ประดับชิ้นรายงาน
8: ทางการสเปนยกเลิกการจัดงานชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกเนื่องจากสภาพอากาศร้อนรุนแรงสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการกรุงมาดริดของสเปนยกเลิกการจัดงานชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกคู่ระหว่างสเปนกับซาอุดีอาระเบียที่จัตุรัสพลาซาเดโคลอนใจกลางกรุงมาดริดเมื่อช่วงเย็นวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของสเปนประกาศเตือนภัยสภาพอากาศร้อนระดับสีส้มซึ่งเป็นระดับรุนแรงสูงสุดเป็นอันดับ2ในภูมิภาคมาดริดโดยคาดการว่าอุณหภูมิจะสูงถึง40องศาเซลเซียสด้านศาลากลางกรุงมาดริดระบุว่าการตัดสินใจดังกล่าวเพื่อปกป้องสุขภาพของผู้เข้าร่วมงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพร้อมขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นทั้งนี้สเปนและอีกหลายประเทศในยุโรปกำลังเผชิญกับอุณหภูมิสูงผิดปกติเนื่องจากมวลอากาศร้อนจากภูมิภาคแอฟริกาเหนือเคลื่อนตัวผ่านคาบสมุทรไอบีเรียขณะที่ทางการสเปนแนะนำให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเฝ้าระวังและดูแลตัวเองเป็นพิเศษในช่วงที่สเปนต้องเผชิญกับคลื่นความร้อนคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ีประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: คนชุมพรมาร่วมชิงชัย
2: ขอเชิญชวนพี่น้องชาวชุมพรร่วมชมและ

0: 1669ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรข้อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเพศช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
1: ความสุขไม่ได้อยู่ที่ความมั่งมีการทำใจให้พอดีคือยอดความสุขครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งหมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการอบจ.พบประชาชนจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรครับ
2: ความสุขของประชาชนคือความภาคภูมิใจของคนอบจ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเสนอรายการอบจ.พบประชาชนข่าวสารสาระและความบันเทิงจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอบจ.พบประชาชนวันนี้พูดคุยกับปุ้ยเสาวดีภัยวิมุตติค่ะวันนี้วันจันทร์ที่22มิถุนายน2569ค่ะและแน่นอนวันนี้นะคะปิดฉากกันนะคะสำหรับการแข่งขันกีฬาอบจ.ครับเยาวชนและประชาชนจังหวัดชุมพรซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศค่ะทั้ง4ประเภทกีฬาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลวอลเลย์บอลสปอร์ตก็แล้วก็เปตองแข่งขันกันอยู่ที่สนามมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชุมพรนะคะใครเจอกับใครบ้างนะคะในรอบชิงชนะเลิศนี้เดี๋ยวในช่วงหน้าบุญนำเรียนให้ได้ติดตามกันอย่างแน่นอนเลยค่ะในช่วงนี้ค่ะติดตามเรื่องราวของเรากันก่อนนะคะเปิดชั่วโมงของรายการอบจ.พบประชาชนวันนี้ด้วยราคาน้ำมันค่ะเพราะว่ามีการปรับลงกันเกือบทั้งหมดเลยนะคะของราคาน้ำมันนะคะไปกันที่แรกเลยค่ะที่ปตท.ค่ะแก๊สโซฮอล์95ค่ะ38.85 บาทแก๊สโซฮอล์ E10 33.85 บาทแก๊สโซฮอล์ E85 29.79 บาทแก๊สโซฮอล์91 38.48 บาทค่ะเบนซิน95 48.44 บาทแก๊ส NGV 19 บาทดีเซลพรีเมียมค่ะ54.25 บาทดีเซล37.50 บาทดีเซล B20 32.50 บาทซุปเปอร์พาวเวอร์แก๊สโซฮอล์95 50.99 บาทที่บางจากนะคะแก๊สโซฮอล์95 38.85 บาทแก๊สโซฮอล์ E20 33.85 บาทแก๊สโซฮอล์ E85 29.79 บาทค่ะแก๊สโซฮอล์91 38.48 บาทดีเซลพรีเมียม54.25 บาทค่ะดีเซลนะคะ37.50 บาทดีเซล B20 32.50 บาทค่ะแล้วก็แก๊สโซฮอล์95พรีเมียมนะคะ53.44 บาทที่เชลค่ะแก๊สโซฮอล์95 39.35 บาทแก๊สโซฮอล์ E20 34.35 บาทแก๊สโซฮอล์91 38.98 บาทเชลวีพาวเวอร์แก๊สโซฮอล์95 49.84 บาทดีเซล B20 32.50 บาทค่ะดีเซลขออภัยค่ะเชลฟิวเชฟดีเซลนะคะ37.50 บาทและเซลวีพาวเวอร์ดีเซล49.84 บาทค่ะมากันที่คราเทคกันบ้างนะคะสำหรับที่คราเทคค่ะแก๊สโซฮอล์95นะคะ38.85 บาทแก๊สโซฮอล์ E20 33.85 บาทค่ะแก๊สโซฮอล์91 38.48 บาทเบนซิน95 53.41 บาทค่ะดีเซลพรีเมียม54.25 บาทดีเซล37.50 บาทแล้วก็ดีเซล B20 นะคะ32.50 บาทค่ะที่ IRPC ค่ะแก๊สโซฮอล์95 38.85 บาทแก๊สโซฮอล์91 38.48 บาทแล้วก็ดีเซล37.50 บาทและ PG ค่ะที่ PT นะคะแก๊สโซฮอล์95ค่ะ38.85 บาทแก๊สโซฮอล์ E20 33.85 บาทแก๊สโซฮอล์91 38.48 บาทค่ะเบนซิน95 48.94 บาทดีเซล37.50 บาทแล้วก็ดีเซล B20 32.50 บาทนะคะนั่นคือราคาน้ำมันนำมาอัปเดตให้ได้ติดตามกันนะคะสำหรับประจำวันที่22มิถุนายน2569นะคะพูดคุยขอผลงานเพลงเพิ่มเติมกันได้ในชั่วโมงของรายการอบจ.พบประชาชนนะคะที่077-504-101และ077-511-453พักฟังเพลงกันแป๊บเดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามการแข่งขันกีฬาอบจ.ครับเยาวชนและประชาชนจังหวัดชุมพรกันค่ะ

11 นาฬิกา 30 นาทีนะคะคุณผู้ฟังยังอยู่กับปุ้ยในชั่วโมงรายการอบจ.พบประชาชนค่ะขอบคุณสายจากลุงเขียวในโสมนะคะขอผลงานเพลงเพิ่มเติมมันเข้ามายังขอเพิ่มเติมกันได้ค่ะที่0775-04-101และ0775-11453นะคะตอนนี้ที่แฟนเพจ Facebook อบจ.ชุมพรรวมไปถึงแฟนเพจ Facebook การกีฬาอบจ.ชุมพรเนี่ยเราก็มีการไลฟ์นะคะสำหรับการแข่งขันกีฬาอบจ.ครับเยาวชนและประชาชนจังหวัดชุมพรเมื่อเช้านี้นะคะก็เริ่มต้นกันไปแล้วนะคะสำหรับในวันนี้เนี่ยจะเป็นรอบรองชนะเลิศแล้วก็ชิงชนะเลิศกันค่ะเมื่อช่วงเช้าค่ะสำหรับฟุตบอลนะคะเรามีการแข่งขันกันไปในเวลา9นาฬิกาค่ะรุ่นเยาวชนและประชาชนผลก็น่าจะออกแล้วนะใครที่ติดตามไลฟ์สดนะคะเป็นการพบกันระหว่างอบต.ทุ่งคาวัดเจอกับอบต.บางมะพร้าวค่ะแล้วก็เพิ่งจะเริ่มแข่งขันกันไปนะคะ10นาฬิกา30นาทีค่ะรุ่นประชาชนและอาวุโสเป็นการพบกันระหว่างทม.หลังสวนเจอกับทต.บางลึกค่ะนี่เป็นชิงที่3กันนะคะต่อมารอบชิงชนะเลิศค่ะเราได้คู่ชิงชนะเลิศกันแล้วนะคะ13นาฬิกาค่ะบ่ายวันนี้สำหรับรุ่นเยาวชนและประชาชนนะคะเป็นการพบกันของทต.ทุ่งตะไคร้เจอกับอบต.ทุ่งคาอย่าลืมไปเชียร์กันแล้วก็รุ่นประชาชนและอาวุโสค่ะเป็นการพบกันระหว่างอบต.แหลมทรายเจอกับอบต.นาศักนะคะสนุกสนานแน่ๆเลยนะคะรอติดตามกันค่ะสำหรับวอลเลย์บอลค่ะวอลเลย์บอลนะคะก็มีการแข่งขันกันไปในรอบชิงที่3ค่ะเวลา10นาฬิกาที่ผ่านมาทีมชายนะคะเป็นการพบกันอบต.นาศักเจอกับทม.เมืองชุมพรค่ะแล้วก็11นาฬิกา30นาทีนะคะน่ากำลังแข่งกันอยู่ก็คือประเภททีมหญิงค่ะอบต.นาศักเจอกับทต.ชุมโคค่ะในรอบชิงชนะเลิศค่ะ11นาฬิกาค่ะประเภททีมหญิงอบต.2พี่น้องเจอกับทต.เขาทะลุค่ะแล้วก็11นาฬิกา30นาทีประเภททีมชายเป็นการพบกันระหว่างทต.บางลึกชิงกับรับรอบ VC นะคะนั่นคือวอลเลย์บอลค่ะสำหรับเปตองนะคะก็แข่งกันไปตั้งแต่เช้านะคะเป็นเราเริ่มแข่งตั้งแต่9นาฬิกาค่ะเป็นรอบชิงชนะเลิศนะคะในช่วง9นาฬิกาค่ะทต.ท่ามะพร้าว A เจอกับทต.วังไผ่2นะคะแล้วก็มีอีกคู่หนึ่งทต.วังไผ่วังใหม่ A เจอกับนาทุ่ง1นะคะซึ่งก็น่าจะมีผลกันออกมาแล้วค่ะเพราะในรอบชิงที่3นะคะก็จะเป็นการจับคู่กันนะคะของผู้แพ้คู่ที่369นะคะเจอกับผู้แพ้คู่ที่370แล้วก็รอบชิงชนะเลิศค่ะจะเป็นผู้ชนะคู่ที่369เจอกับคู่ชนะคู่ที่370นั่นเองนะคะนั่นคือเปตองเมื่อกี้นี่คือรุ่นชายเนาะมารุ่นหญิงนะคะรุ่นคู่หญิงรุ่นประชาชนทั่วไปค่ะช่วงเช้าที่แข่งกันไปคู่ที่111นะคะทม.หลังสวนเจอกับอบต.เขาค่าย A และอีกคู่หนึ่งคู่ที่112อบต.นาศักเจอกับอบต.สวีปลากแพรก3นะคะคู่2คู่นี้นะคะจะไปชิงที่3กันก็คือผู้ที่แพ้คู่ที่111และผู้ที่แพ้คู่ที่112เจอกันค่ะชิงที่3และคู่ที่ชนะคู่ที่ชนะคู่ที่111แล้วก็คู่ที่ชนะคู่ที่112ก็มาชิงชนะเลิศกันสำหรับเปตองนะคะเซปักตะกร้อค่ะก็มีการแข่งกันไปตั้งแต่9นาฬิกานะคะในช่วงเช้าคู่ที่43รอบรองชนะเลิศนะคะ9นาฬิกาอบต.รับรอบเจอกับทต.นาโพค่ะคู่ที่44ค่ะอบต.2พี่น้องเจอกับอบต.ท่าหินค่ะแล้วก็คู่ชิงที่3นะคะจะแข่งในเวลา13นาฬิกาค่ะทีมแพ้คู่ที่43เจอกับทีมแพ้คู่ที่44และคู่ชิงชนะเลิศคู่ที่46นะคะก็จะแข่งกันในเวลา14นาฬิกาทีมที่ชนะคู่ที่43เจอกับทีมที่ชนะคู่ที่44นั่นเองนั่นคือ4ประเภทกีฬาค่ะไปชมไปเชียร์กันได้เลยแล้วเราจะมีพิธีปิดกันนะคะในเวลาประมาณ16นาฬิกาเป็นต้นไปที่สนามมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชุมพรค่ะสำหรับการแข่งขันกีฬาอบจครับเยาวชนและประชาชนจังหวัดชุมพรประจำปี2569นะคะไปกันเยอะๆนะคะไปชมไปเชียร์ไปส่งแรงใจกันแล้วก็รวมไปถึงกันเข้าร่วมในพิธีปิดด้วยเดี๋ยวพักกันอีกครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาทิ้งท้ายด้วยข่าวประชาสัมพันธ์แล้วก็สภาพอากาศกันค่ะ

ช่วงสุดท้ายแล้วค่ะช่วงสุดท้ายในชั่วโมงของรายการอบจ.พบประชาชนนะคะประจำวันจันทร์ที่22มิถุนายน2569ค่ะก่อนจากกันไปนะคะปุ้ยมีเรื่องราวของสภาพอากาศมาให้ได้อัปเดตกันด้วยค่ะลักษณะอากาศทั่วไปค่ะ22มิถุนายน2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนประเทศไทยนะคะมีฝนลดลงค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย12นาฬิกาวันนี้ถึง12นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากและจังหวัดเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และก็จังหวัดอุบลราชธานีค่ะภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและจังหวัดนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและจังหวัดนราธิวาสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตรังและก็จังหวัดสตูล นะคะตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะนั่นคือลักษณะอากาศทั่วไปค่ะนำมาให้ได้อัปเดตกันนะคะสำหรับใครที่อยากจะติดตามฝนฟ้าอากาศต่างๆเพื่อเป็นการเป็นข้อมูลในการใช้รถใช้ถนนนะคะแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวจะรีบไปที่สนามแล้วค่ะไปชมไปเชียร์กันสำหรับคู่ชิงชนะเลิศทั้ง4ประเภทกีฬาค่ะไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลวอลเลย์บอลเสบักตะกร้อแล้วก็เปตองนะคะก็จะเริ่มแข่งกันในช่วง13นาฬิกาค่ะสำหรับคู่ชิงชนะเลิศทั้ง4ประเภทนะคะไปชมไปเชียร์กันได้เลยค่ะรวมไปถึงพิธีปิดวันนี้ด้วยที่สนามมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชุมพรสำหรับการแข่งขันกีฬาอบจ.คัพเยาวชนและประชาชนจังหวัดชุมพรประจำปี2569นะคะวันนี้เดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยเพลงที่คุณผู้ฟังขอนเข้ามาค่ะวันพรุ่งนี้กลับมาเจอกับปุ้ยได้ใหม่เวลาเดิมนะคะ 11:00 น.ถึง 12:00 น.โดยประมาณเช่นเคยติดตามรับฟังรายการกันได้ผ่านทางสวทชุมพร FM 100อสมทชุมพร90.75 แล้วก็ที่ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะหรือจะไปติดตามรับชมกันได้ผ่านทาง Facebook Fanpage ทั้ง2เพจเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นที่สวทชุมพรหรือที่แฟนเพจ Facebook องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนั่นเองวันนี้ลาทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

1669ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรข้อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเหตุช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราชและพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรียนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดานายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหากำหนดทิศทางเศรษฐกิจเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันประเทศให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านระบุสหรัฐจะยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันและการควบคุมทรัพย์สินของอิหร่านในต่างประเทศทีมวิ่งผลัดไทยคว้า1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงจากการแข่งขันกรีฑาผลัดชิงแชมป์เอเชีย2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจนัดแรกเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะกำหนดทิศทางเศรษฐกิจเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันประเทศให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจโดยมีภาคเอกชนนำโดยนายพุทธรามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเข้าร่วมประชุมนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าถือเป็นนิมิตหมายใหม่ที่ทุกคนได้มาร่วมประชุมในคณะกรรมการกรอซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อทำให้เศรษฐกิจของประเทศมีความมั่นคงแข็งแรงและยั่งยืนจึงถือเป็นโอกาสสำคัญที่จะใช้ที่ประชุมแห่งนี้ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อให้การพัฒนาและแก้ปัญหาเศรษฐกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมบทบาทให้ภาคเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นคณะกรรมการชุดนี้เปรียบเสมือนคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจรัฐมีภาคเอกชนเข้ามาร่วมด้วยถือว่าเป็นกำลังสำคัญหนึ่งแรงของรัฐบาลโดยประเด็นที่หารือในวันนี้คือการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศหากสามารถประชุมทุกเดือนหรือไม่เกิน6สัปดาห์จะเป็นเรื่องดีหากมีมาตรการที่จะหารือทางด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมพลังงานการเกษตรแรงงานการค้าจะสามารถใช้มติที่ประชุมนี้นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีได้ทันทีซึ่งจะเป็นการประหยัดเวลาเพราะคณะรัฐมนตรีส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องอยู่ในที่ประชุมแห่งนี้แล้ว
3: ตอนแรกเราคิดว่าจะเป็นในรูปแบบของคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจนะครับแต่ว่าได้หาเรื่องการคณะรัฐมนตรีนะครับโดยเฉพาะยิ่งท่านรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลด้านเศรษฐกิจท่านเห็นว่าเราไม่จำเป็นต้องมีองค์ประกอบในแบบเป็นคณะพิเศษเศรษฐกิจแต่ขอให้มีเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมด้วยเพื่อจะได้รับฟังแล้วก็แก้ไขปัญหาหาลือแนวทางทั้งหลายร่วมกันซึ่งไม่เป็นการเสียเวลาครับ
2: นายกรัฐมนตรียังกล่าวว่ายืนยันรัฐบาลต้องการประสานงานและแสวงหาความร่วมมืออย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและรวดเร็วสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนนำพาเศรษฐกิจไทยเดินหน้าได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนผลิตหน้าขวัญแสนสุขรายงาน
1: ประธานกรรมการหอการค้าไทยมั่นใจรัฐบาลมีมาตรการพยุงเศรษฐกิจไทยให้ฟื้นตัวได้แม้ผลวิเคราะห์ไตรมาส4อาจชะลอตัวพร้อมรอติดตามสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอิหร่านนายพศอารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยแสดงความเห็นต่อสถานการณ์เศรษฐกิจไตรมาส4ที่หลายฝ่ายกังวลว่าจะชะลอตัวว่าไม่คิดว่าเป็นเช่นนั้นและเชื่อมั่นว่าหน่วยงานภาครัฐจะมีการออกมาตรการเพิ่มเติมหากจำเป็นซึ่งต้องรอดูผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจครั้งแรกอย่างไรก็ตามไม่มีความกังวลมากนักเนื่องจากมองว่ากรอบการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านน่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นประกอบกับรัฐบาลได้เตรียมแผนการและจัดตั้งคณะทำงานหลายชุดเพื่อรับมือสถานการณ์ต่างๆจึงไม่น่าเป็นห่วง
4: ก็ได้ใช่ไหมก็ได้ใช่ไหมวันนี้คุยแล้วไงอ่านแล้วคณะทำงานคุยแล้วนะทีนี้เราก็เลยบอกใจเย็นแต่เดี๋ยวกรอบการเจรจากับสหรัฐก็ไล่อยู่ท่านมีแผนมาเยอะแยะเลยตั้งแต่ลูกอะไรเยอะแยะเลย
1: ข ขณะที่นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังได้กล่าวถึงมาตรการรับมือสถานการณ์สหรัฐและอิหร่านเพียงสั้นๆว่าขอรอมติที่ประชุมกรอส่วนความคืบหน้าการพิจารณาโครงการภายใต้พระราชกำหนดกู้เงินโดยคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการนั้นปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าเพิ่งปิดการประชุมไปเมื่อเวลา 23:00 นของวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาและเมื่อรวบรวมข้อมูลทั้งหมดได้แล้วจะมีการเรียกประชุมเพื่อเริ่มต้นกระบวนการกันกรองทันทีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยืนยันสถานการณ์และราคาปุ๋ยปรับตัวดีขึ้นพร้อมควบคุมราคาให้สอดคล้องกับต้นทุนมากที่สุด
5: นายสุภชัยสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าปัจจุบันสถานการณ์และราคาปุ๋ยปรับตัวดีขึ้นเรือสินค้าบรรทุกปุ๋ยที่ติดค้างในช่องแคบฮอร์มุซจำนวน5ลำนั้นออกมาได้แล้ว2ลำที่เหลือได้เปลี่ยนทิศทางการขนส่งผ่านทะเลแดงเพื่อมายังประเทศไทยโดยที่ผ่านมา3สมาคมผู้ค้าปุ๋ยได้พยายามควบคุมราคาอย่างเต็มที่เพื่อลดผลกระทบแก่เกษตรกรให้ได้มากที่สุดขณะที่กระทรวงพาณิชย์ก็ดำเนินโครงการไทยช่วยไทยปุ๋ยธงเขียวซึ่งตั้งเป้าครอบคลุม40จังหวัดโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยืนยันว่าจะควบคุมราคาปุ๋ยให้สอดคล้องกับต้นทุนมากที่สุดแม้สถานการณ์สงครามคลี่คลายลงหากเกษตรกรพบเห็นผู้ประกอบการจำหน่ายปุ๋ยเกินราคาที่กำหนดสามารถแจ้งมายังกระทรวงพาณิชย์ได้ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการไปแล้วกว่า 1,600 คดี
6: ณปัจจุบันนี้สถานการณ์ของปุ๋ยเนี่ยก็มีการปรับตัวยังมีนัยยะที่เป็นในทิศทางเชิงบวกนะคะส่วนในเรื่องของราคาเนี่ยก็ต้องเรียนว่าถึงแม้ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเรามีต้นทุนการทำค่อนข้างสูงนะคะทางสมาคมทั้ง3สมาคมเนี่ยก็พยายามที่จะควบคุมราคาให้เต็มที่มากที่สุดทางกรมการค้าภายในก็พยายามที่จะประสานให้เกิดความสมดุลในเรื่องของราคานี้ให้ได้มากที่สุดถึงวันนี้แล้วเนี่ยนะคะราคาของปุ๋ยในโลกเนี่ยก็มีการขยับปรับตัว
5: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวด้วยว่าปัจจุบันราคาพืชพันธุ์เกษตรปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ที่ดีมากขึ้นจากนี้จะได้เข้าไปดูแลในแต่ละพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาด้านการแปรรูปขนส่งคัดแยกและการตลาดให้เกิดความยั่งยืนนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุกำลังรอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรมาเลเซียเพื่อนัดหารือเพื่อคลี่คลายประเด็นการระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ขณะที่สถานการณ์ปุ๋ยไทยยืนยันยังคงมีเพียงพอแม้ช่องแคบพอมูสจะยังไม่เปิด
7: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยความคืบหน้าการเดินทางไปเจรจากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของมาเลเซียเพื่อปลดล็อกข้อจำกัดสำหรับกุ้งไทย5สายพันธุ์โดยกล่าวว่าขณะนี้ยังคงรอหนังสือตอบรับเพื่อยืนยันกำหนดการเข้าพบนักหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของมาเลเซียส่วนข้อเสนอของสมาคมกุ้งไทยที่ให้พิจารณาใช้มาตรการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบปลากระพงจากมาเลเซียเพื่อใช้เป็นประเด็นในการเจรจาในสุริยะกล่าวว่าขอรอหนังสือตอบรับจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของประเทศมาเลเซียก่อน
8: ก็ต้องรอหนังสือที่เขาเจาะผมทำหนังสือไปต้องรอหนังสือที่เขาตอบกันนะครับครับก็เดี๋ยวรอเขาตอบก่อนครับคงไม่ปัญหาปุ๋ยตอนนี้เต็มพอครับจนหมดฤดูกาลปุ๋ยนี่แหละครับ
7: สำหรับสถานการณ์ปุ๋ยในประเทศไทยหลังจากที่ช่องแคบพอมูสจะคงปิดอยู่นายสุริยะกล่าวว่าสถานการณ์ปุ๋ยในขณะนี้ยังไม่น่ากังวลและยืนยันว่าประเทศไทยยังมีปริมาณปุ๋ยเพียงพอต่อความต้องการไปจนถึงสิ้นสุดฤดูกาลเพาะปลูกศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ส่วนสถานการณ์กุ้งกล้ามแดงในกว้านพะเยากระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งกรมประมงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันผลกระทบต่อระบบนิเวศแหล่งน้ำธรรมชาตินายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากกรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวการพบกุ้งกล้ามแดงในพื้นที่กว้านพะเยาส่งผลให้สังคมเกิดความกังวลผลกระทบต่อระบบนิเวศแหล่งน้ำในพื้นที่ดังกล่าวนั้นได้สั่งการให้กรมประมงตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้วทราบว่ากุ้งกล้ามแดงที่พบมาจากประชาชนที่มีการเพาะเลี้ยงเพื่อเป็นสัตว์น้ำสวยงามแต่เมื่อเลิกเลี้ยงแล้วได้ปล่อยลงสู่กว้านพะเยา ซึ่งกรมประมงได้ตรวจสอบข้อมูลตั้งแต่วันที่12พฤษภาคม2569มีผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมกุ้งกล้ามแดงในพื้นที่จังหวัดพะเยาที่มีหนังสือรองรับการแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมจำนวน550รายและแจ้งยกเลิกไปแล้วจำนวน549รายคงเหลือปัจจุบันจำนวน1รายและได้ดำเนินการตรวจฟาร์มแล้วเมื่อวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาพร้อมกำชับให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกรมประมงมิให้หลุดรอดออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดนอกจากนี้กรมประมงยังได้มีการดำเนินการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องความตระหนักและความร่วมมือในการเฝ้าระวังผลกระทบของสัตว์น้ำต่างถิ่นแก่ภาคประชาชนพร้อมติดตามสถานการณ์ของกุ้งกล้ามแดงในพื้นที่อย่างใกล้ชิดอีกทั้งส่งเสริมให้ชาวประมงที่จับได้ให้นำไปใช้ประโยชน์ทุกขนาดที่จับได้ไม่ปล่อยคืนในกว้านพะเยาและแหล่งน้ำในส่วนผู้เลี้ยงรายใดที่ไม่ประสงค์เลี้ยงแล้วให้นำมามอบแก่หน่วยงานของกรมประมงในจังหวัดเพื่อดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไปรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลระหว่างเศรษฐกิจประมงกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อรักษาระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตและฟื้นฟูแหล่งอาศัยสัตว์น้ำของไทยให้เกิดความยั่งยืนอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยความคืบหน้าการป้องกันและปราบปรามการใช้คนไทยเป็นนอมินีพบผู้ทำบัญชี140รายถือหุ้นในบริษัทกว่า 2,040 แห่งเร่งส่งข้อมูลตรวจสอบเพิ่มเติม
9: นายคุณคงเนยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินมาตรการป้องกันและปราบปรามการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ขยายผลตรวจสอบสำนักงานบัญชีในพื้นที่ท่องเที่ยว8จังหวัดได้แก่จังหวัดชลบุรีเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีภูเก็ตกระบี่และพังงาพบสำนักงานบัญชี29แห่งและผู้ทำบัญชี140รายเข้าไปถือหุ้นในบริษัทที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนจำนวน 2,040 บริษัทคิดเป็นมูลค่าหุ้นรวมกว่า 2,528 ล้านบาทนอกจากนี้ยังพบผู้ทำบัญชีบางรายถือหุ้นในบริษัทจำนวนมากผิดปกติโดยมีผู้ทำบัญชี1รายถือหุ้นในบริษัทถึง212แห่งมูลค่าหุ้นรวม247ล้านบาทซึ่งเข้าข่ายเป็นพฤติกรรมที่ต้องเฝ้าระวังและตรวจสอบเพิ่มเติมว่ามีการใช้คนไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติหรือไม่ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ส่งข้อมูลที่ตรวจพบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.และกรมสรรพากรเพื่อดำเนินการตรวจสอบเชิงลึกด้านภาษีแหล่งที่มาของเงินลงทุนเส้นทางการเงินและความเชื่อมโยงของผู้ถือหุ้นได้หากพบการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด
10: เป้าหมายแรกก็คือ8จังหวัดแหล่งท่องเที่ยวชลบุรีสุราษฎร์ธานีภูเก็ตเชียงใหม่ประจวบคีรีขันธ์กระบี่พังงาและแม่ฮ่องสอนเราพบว่ามีผู้ทำบัญชีถึง140คนใน29สำนักงานบัญชีเข้าไปถือหุ้นในบริษัท140คนเข้าไปถือหุ้นอยู่ประมาณ 2,040 บริษัท 2,040 บริษัทที่ผู้ทำบัญชี140คนเข้าไปถือหุ้นมีมูลค่าหุ้นรวมทั้งสิ้น 2,528 ล้านบาทข้อมูลทั้งหมดเราได้ส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปช่วยกันดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วย
9: โดยตั้งแต่วันที่1สิงหาคมอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวว่าเตรียมออกมาตรการเพิ่มเติมเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามนอมินีโดยจะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินลงทุนและเส้นทางการเงินของผู้ถือหุ้นเพื่อยืนยันแหล่งที่มาของเงินลงทุนและการลงทุนที่แท้จริงรวมทั้งป้องกันการใช้คนไทยเป็นนอมินีแทนชาวต่างชาติปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชยืนยันการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานกว่า 150,000 ไร่ใน4กลุ่มเป็นพื้นที่ที่หน่วยงานของรัฐได้จัดสรรให้เป็นที่อยู่อาศัยและที่ทำกินกับประชาชนมาก่อนประกาศจึงไม่ใช่การตัดผืนป่าธรรมชาติน
11: ายอัฏฐพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวถึงการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14มีนาคม2566ภายใต้โครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการหรือวันแมปเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนและจัดระเบียบที่ดินทำกินให้ประชาชนอย่างยั่งยืนว่า คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติได้พิจารณาแนวทางการดำเนินงานด้วยความรอบคอบโดยเป็นวิธีการแก้ปัญหาในลักษณะนี้มีความเหมาะสมและถูกต้องที่สุดเพราะผ่านกระบวนการตัดสินใจร่วมกันจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมยืนยันไม่มีการตัดผืนป่าธรรมชาติโดยพื้นที่ 155,865.47 ไร่ที่คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติได้พิจารณาเห็นชอบให้เพิกถอนพื้นที่ออกจากเขตอุทยานแห่งชาติทับลานทั้งหมดเป็นพื้นที่ที่หน่วยงานของรัฐได้จัดสรรให้เป็นที่อยู่อาศัยและที่ทำกินกับประชาชนมาก่อนประกาศเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานเพียงแต่ต้องนำมาคัดกรองแยกแยะกลุ่มให้ชัดเจนดังนั้นการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานคือการแยกคนกับป่าให้ชัดเจนและเป็นธรรมที่สุดโดยประชาชนอยู่ก่อนได้รับสิทธิ์ทำกินจะอยู่อาศัยมาก่อนเมื่อผ่านการพิสูจน์จะได้รับการรับรองสิทธิ์อย่างเป็นธรรมขณะที่พื้นป่ายังคงอยู่และพื้นที่ป่าสมบูรณ์จะได้รับการปกป้องอย่างเข้มงวดและฟื้นฟูระบบนิเวศจึงยืนยันไม่มีการตัดผืนป่าธรรมชาติตามที่หลายฝ่ายกังวล
12: พื้นที่ทั้งหมดที่เราแก้ไขปัญหากันอยู่เนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่มีประชาชนอาศัยอยู่หมดแล้วเพียงแต่ว่าเราก็ต้องมาดูในบริบทของแต่ละกลุ่มว่าพื้นที่เหล่านี้ในอดีตมีความเป็นมาอย่างไรนะครับภายใต้กรอบของวันแบบนี้แหละมาพิจารณาว่าพื้นที่เหล่านี้ควรจะต้องกำหนดเป็นอย่างไรเพื่อให้เป็นธรรมสำหรับคนที่เขาอยู่เดิมมาก่อนซึ่งควรจะต้องได้รับสิทธิ์เราต้องการที่จะคัดกรองให้เฉพาะบุคคลที่มีคุณสมบัติหรือรายที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายสปกเท่านั้นไม่ได้หมายความว่าเมื่อจัดพื้นที่ไว้ทั้งหมดแล้วเนี่ยทุกคนจะต้องได้หมดทุกคนคนจะต้องผ่านในเรื่องของการคัดกรองคุณสมบัติเสียก่อนนั้นอยากจะประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนว่าเราไม่ได้มีการตัดพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ป่าไปเลยแต่ว่าเราก็จะผนวกพื้นที่ป่าที่เหลือที่ยังไม่ได้ประกาศเป็นอุทยานเนี่ยเพิ่มด้วย
11: อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชย้ำว่าสำหรับแผนผนวกพื้นที่ป่าไม้เพิ่มเติมส่วนของกรมป่าไม้ที่เหลืออยู่มีแผนที่จะผนวกเข้ามาโดยพื้นที่ใดมีศักยภาพเป็นอุทยานจะผนวกเป็นอุทยานส่วนพื้นที่ใดที่เหมาะสมให้เป็นป่าชุมชนเพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์และร่วมกันดูแลรักษาจะประกาศเป็นป่าชุมชนเนื้อที่ประมาณ 87,000 ไร่ดังนั้นตัวเลขพื้นที่ที่หายไปประมาณ 150,000 ไร่จึงไม่ใช่พื้นที่ป่าที่หายไปจริงแต่ต้องดูบริบทและประวัติศาสตร์ของพื้นที่ประกอบด้วยซึ่งกระบวนการแก้ปัญหานี้ใช้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศผ่านกลไกวันแมปและสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติไม่ได้เลือกปฏิบัติเฉพาะที่ทับลานแต่มีการชั่งน้ำหนักผลดีผลเสียก่อนดำเนินการเสมอปิยาพันยังเทียนรายงาน
13: ความจริงคือพลังที่เปลี่ยนสังคมได้และยิ่งแข็งแรงขึ้นเมื่อมีคนกล้าปกป้องมัน
14: ผมวิทูลเล่นจบรูนนะครับเลขาธิการมูลนิธิชีววิถีหรือว่าเบโกไทยนะครับความจริงจะนำไปสู่การค้นหาทางออกของสังคมร่วมกันแน่นอนนะครับการพูดความจริงเราก็อาจจะเจอแรงต่อต้านยิ่งมีการใช้อำนาจโดยไม่ชอบธรรมปิดบังความจริงนะครับปัญหาก็จะถูกปกปิดเราจะเป็นอย่างยิ่งต้องกล้าหาญที่จะพูดความจริงนะครับการใช้อำนาจโดยไม่ชอบธรรมจะค่อยๆสลายลงในที่สุดถ้าทุกคนลุกขึ้นมาพูดความจริงร่วมกันพลังการเปลี่ยนแปลงก็จะเกิดขึ้น
13: เมื่อเรากล้าที่จะปกป้องความจริงเราก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างอนาคตที่โปร่งใสให้กับประเทศส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
15: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระสังฆราชและพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดา
16: สมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามประธานสงฆ์พร้อมด้วยนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานคารวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษา 26 มิถุนายน 2569 และพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาณอาคารวัฒนธรรมวิสิตกระทรวงวัฒนธรรมปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระสังฆราชกรมการศาสนาได้ร่วมกับมหาเถรสมาคมและเครือข่ายองค์กรพระพุทธศาสนาจัดกิจกรรมถวายพระกุศลและเฉลิมพระเกียรติน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระศาสนกิจนานับประการในฐานะองค์สังฆบิดรแห่งคณะสงฆ์และทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนกำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทั้งส่วนกลางและภูมิภาคพร้อมทั้งประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจบำบัดทุกข์บำรุงสุขยังประโยชน์สุขแก่ประชาชนทั่วประเทศนอกจากนี้ยังร่วมกับองค์การ5ศาสนาร่วมจัดพิธีและกิจกรรมแสดงความอาลัยตามหลักศาสนาบัญญัติของแต่ละศาสนาเพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณโดยทั่วกันสำหรับส่วนภูมิภาคได้แจ้งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประสานกับทุกจังหวัดสนับสนุนการจัดกิจกรรมถวายพระกุศลในพื้นที่และประสานงานเครือข่ายทางศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมในวาระครบรอบ15วัน50วันและ100วันแห่งการสิ้นพระชนพร้อมกันทั่วประเทศมาริชโยรายงาน
17: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันจะไม่มีข้อยกเว้นบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างหากพบความบกพร่องขึ้นแบ็คลิสต์ทันทีพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเหตุอุโมงค์ถล่มเชียงราย
18: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงกรณีการเกิดอุบัติเหตุผนังอุโมงค์รถไฟดอยหลวงถล่มในโครงการก่อสร้างรถไฟสายใหม่ช่วงเด่นชัยเชียงรายเชียงของในพื้นที่จังหวัดเชียงรายที่ผ่านมาว่าอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นและที่ผ่านมาบริษัทผู้รับเหมามีความพยายามในการป้องกันอย่างเต็มที่มีระบบตรวจสอบและมาตรฐาน ISO ควบคุมทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานแต่บางครั้งอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นนอกเหนือกรอบที่ควบคุมได้อย่างไรก็ดีทางกระทรวงคมนาคมไม่ได้ปัดความรับผิดชอบและจะเน้นย้ำให้มีการเพิ่มความเข้มงวดมากขึ้นส่วนกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของบริษัทผู้รับเหมารายใหญ่ในพื้นที่ขออย่าโยงว่าเป็นญาติหรือบริษัทของใครแต่ให้ดูที่เกณฑ์การประเมินว่าผ่านเกณฑ์อย่างถูกต้องหรือไม่พร้อมชี้แจงว่าในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างนั้นกรมบัญชีกลางเป็นผู้คัดเลือกและเปิดซองประมูลไม่ใช่กระทรวงคมนาคมแต่ทางกระทรวงคมนาคมพร้อมสนับสนุนด้านองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อร่วมตรวจสอบสำหรับแนวทางการแก้ไขหลังจากนี้จะมีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงโดยจะหารือร่วมกับรักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อตรวจสอบว่าเหตุที่เกิดขึ้นเป็นเหตุสุดวิสัยหรืออุบัติเหตุหรือเกิดจากความบกพร่องซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาไม่นานในการหาข้อสรุป
19: ไม่มีการยกเว้นให้บริษัทใดเป็นกรณีพิเศษเราถือว่าทุกบริษัทมีความเท่าเทียมกันหมดเมื่อคุณเข้ามารับประมูลงานแสดงว่าคุณมีความพร้อมคุณมีความเชี่ยวชาญในงานนั้นๆเพราะฉะนั้นทุกเคสทุกการจัดซื้อจัดจ้างเราต้องปฏิบัติเท่าเทียมกันทั้งหมดเราไม่เลือกนะครับว่าเป็นของใครพี่น้องใครญาติใครเราถือว่าคุณคือคู่ค้ากับกระทรวงคมนาคม
18: นายพิพัฒน์รัชกิจประการกล่าวย้ำว่าไม่มีการยกเว้นให้บริษัทใดเป็นกรณีพิเศษโดยทุกบริษัทมีความเท่าเทียมกันเมื่อเข้ามาประมูลงานแสดงว่ามีความพร้อมมีความเชี่ยวชาญในงานนั้นๆเพราะฉะนั้นทุกการจัดซื้อจัดจ้างต้องปฏิบัติเท่าเทียมกันทั้งหมดหากพบความบกพร่องตามขั้นตอนจะดำเนินการตามมาตรการรวมถึงพิจารณาขึ้นบัญชีดำหรือแบล็คลิสต์โดยไม่มีข้อยกเว้นเพื่อรักษามาตรฐานและความปลอดภัยสูงสุดนพศรแก้วคำรายงาน
17: ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่เชียงรายตรวจเหตุผนังคอนกรีตอุโมงค์รถไฟดอยหลวงถล่มสั่งสอบสาเหตุละเอียดเข้มมาตรการความปลอดภัย
20: เมื่อเวลา 19:00 น.ของวานนี้นายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุผนังคอนกรีตภายในโครงการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟดอยหลวงจังหวัดเชียงรายหลุดรั่วทับคนงานส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2รายและบาดเจ็บ2รายพร้อมสั่งเร่งสอบสวนหาสาเหตุและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ด้านวิศวกรโครงการชี้แจงว่าเหตุที่เกิดขึ้นไม่ใช่การถล่มของโครงสร้างอุโมงค์หลักแต่เป็นการหลุดร่วงของชั้นคอนกรีตพ่นยึดผิวหินชั่วคราวซึ่งคาดว่าเกิดจากน้ำสะสมในชั้นหินหลังฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้สภาพธรณีวิทยาเปลี่ยนแปลงกระทันหันหลังเกิดเหตุโครงการได้สั่งหยุดงานในพื้นที่เสี่ยงทันทีพร้อมให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบความปลอดภัยของโครงสร้างทั้งหมดคาดว่าใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์ก่อนกลับมาดำเนินงานอีกครั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมย้ำว่าจะตรวจสอบทุกขั้นตอนทั้งด้านการออกแบบการก่อสร้างและมาตรฐานความปลอดภัยหากพบความบกพร่องหรือประมาทจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดพร้อมยืนยันว่าโครงการจะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บค่าจัดการศพผู้เสียชีวิตและดำเนินการเยียวยาครอบครัวผู้สูญเสียอย่างเหมาะสมวสินต์ คำพิทวงศ์ สวทเชียงรายรายงาน
17: ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันไทยดำเนินมาตรการบริหารจัดการด่านชายแดนเพื่อรักษาความมั่นคงพร้อมย้ำจุดยืนไม่ได้ต้องการสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนของประเทศใดและไม่ขอตอบโต้วาทกรรม
21: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JICกล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ถ้อยแถลงของสมเด็จเตียบันอดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกัมพูชาเกี่ยวกับผลกระทบจากมาตรการบริหารจัดการด่านชายแดนไทยกัมพูชาโดยยืนยันว่ามาตรการบริหารจัดการด่านชายแดนของฝ่ายไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความมั่นคงความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดนภายใต้สถานการณ์ที่มีความอ่อนไหวตามความจำเป็นด้านความมั่นคงเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดนโดยไม่ได้มุ่งสร้างความเดือดร้อนต่อประชาชนของประเทศใดประเทศไทยเชื่อมั่นว่าประชาชนทั้งสองประเทศมีความเข้มแข็งและสามารถปรับตัวต่อสถานการณ์ต่างๆได้พร้อมย้ำว่าประชาชนไม่ควรถูกนำมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองหรือความขัดแย้งระหว่างรัฐเนื่องจากประชาชนคือผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงและควรได้รับการคุ้มครองจากทุกฝ่ายทั้งนี้ไทยย้ำจุดยืนสำคัญ4ประการได้แก่ไม่ขอแลกเปลี่ยนวัฒกรรมตอบโต้มาตรการบริหารจัดการชายแดนของไทยมีเป้าหมายด้านความมั่นคงและความปลอดภัยไม่ใช่เพื่อสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนเป้าหมายสูงสุดคือการรักษาพื้นที่ชายแดนให้มีความสงบเรียบร้อยปลอดภัยและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนทั้งสองฝ่ายสุดท้ายไทยยืนยันความพร้อมในการปกป้องอธิปไตยของชาติควบคู่การรักษาความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างสร้างสรรค์เพราะมีความรับผิดชอบต่อเสถียรภาพและสันติภาพของภูมิภาคโดยรวมปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
17: กรมศุลกากรผนึกกำลังทุกภาคส่วนสกัดวงจรบุหรี่เถื่อนและบุหรี่ไฟฟ้าทำลายของกลางกว่า95ล้านชิ้นมูลค่ารวม676ล้านบาทด้วยวิธีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
22: นายพันธองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรเปิดเผยว่าสืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลในการยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายโดยเฉพาะบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้ากรมศุลกากรจึงได้บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเดินหน้าปราบปรามอย่างเข้มข้นในทุกมิติทั้งตามแนวชายแดนท่าเรือท่าอากาศยานและพัสดุไปรษณีย์ทั่วประเทศจนสามารถตรวจยึดบุหรี่ผิดกฎหมายและบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งคดีถึงที่สุดแล้วจำนวนกว่า95ล้านชิ้นมูลค่ารวมกว่า676ล้านบาทและนำมาสู่พิธีทำลายของกลางซึ่งจะดำเนินการโดยบริษัทอีปราการจำกัดมหาชนด้วยวิธีระบบเตาเผาปิดตามมาตรฐานสากลภายใต้การกำกับดูแลของกรมโรงงานอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งจะสามารถควบคุมมลพิษและป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการของกลางอย่างโปร่งใสและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมสะท้อนจุดยืนในการบังคับใช้กฎหมายและแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการบริหารจัดการของกลางเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนว่าของกลางทั้งหมดจะถูกทำลายอย่างถูกต้องตามกฎหมายและไม่สามารถกลับมาสร้างผลกระทบต่อสังคมได้อีก
23: จริงๆแล้วกรมศุลกากรเนี่ยก็ยังมีของกลางที่เป็นของผิดกฎหมายอีกจำนวนมากที่เราพยายามจะเคลียร์ก็คือพาทำลายแต่เนื่องจากคดียังไม่ถึงที่สิ้นสุดก็ยังเอามาทำลายไม่ได้ ก็เหลืออีกประมาณเท่าที่ผมได้รับรายงานก็อีก195ล้านชิ้นมูลค่า 1,800 ล้านบาทนะครับก็พยายามที่จะทยอยเคลียร์ออกไปแล้ววันนี้ที่เชิญสื่อมวลชนมาเนี่ยเพื่อให้มั่นใจว่าของพวกนี้มันจะไม่ถูกวนกลับไปที่ตลาดแต่ว่าถูกทำลายอย่างแน่นอนนะครับ
22: อธิบดีกรมศุลกากรกล่าวเสริมว่ากรมศุลกากรยังคงเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างใกล้ชิดเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าบุหรี่ผิดกฎหมายและบุหรี่ไฟฟ้าในทุกช่องทางพร้อมทั้งขอย้ำเตือนไปถึงทุกคนว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นของต้องห้ามในการนำเข้าและจำหน่ายโดยเด็ดขาดพร้อมร่วมกันเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการกระทำผิดเพื่อปกป้องสุขภาพของคนไทยและสร้างสังคมที่ปลอดภัยสำหรับคนรุ่นต่อไปปฏิพลสภาพรมมารายงาน
17: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะ
15: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ในวันนี้ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจเจรจาระดับเทคนิคเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่เมืองเบอร์เกนสต็อกประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยระบุว่าการเจรจาในครั้งนี้มีความคืบหน้าอย่างมากโดยสหรัฐจะยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของอิหร่านการปิดล้อมทางเศรษฐกิจและคืนทรัพย์สินของอิหร่านในต่างประเทศที่ถูกอายัดไว้รวมถึงเริ่มแผนการฟื้นฟูและพัฒนาครั้งใหญ่สำหรับอิหร่านซึ่งการเจรจายังนำมาถึงความคืบหน้าในการยุติสงครามในเลบานอนด้วยขณะที่กาตาร์และปากีสถานซึ่งทำหน้าที่คนกลางเจรจาออกแถลงการร่วมโดยอ้างว่าการเจรจาที่จัดขึ้นเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาดำเนินไปอย่างเชิงบวกและสร้างสรรค์ซึ่งมีความคืบหน้าที่น่าพึงพอใจรวมถึงการจัดตั้งกลไกเพื่อรองรับการเจรจาระดับเทคนิคที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีอาเหม็ดอัลซาร่าผู้นำซีเรียที่ยืนยันว่าซีเรียไม่มีความประสงค์จะดำเนินการแทรกแซงทางทหารในเลบานอนซึ่งกำลังเผชิญกับความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์โดยประธานาธิบดีอัลซาร่าเรียกร้องให้มีการยุติสงครามในเลบานอนพร้อมเน้นย้ำว่าการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งดังกล่าวจำเป็นต้องดำเนินการในหลายด้านซึ่งรวมถึงด้านเศรษฐกิจการเมืองและด้านสังคมถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยแนะนำให้ซีเรียเข้าไปมีส่วนร่วมต่อปฏิบัติการทางทหารในเลบานอนเพื่อต่อต้านกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ซึ่งเป็นปรปักษ์กับซีเรียอย่างชัดเจนนับตั้งแต่อดีตประธานาธิบดีบาซาร์อัลอาซาดผู้นำเผด็จการซีเรียถูกกลุ่มต่อต้านโค่นอำนาจลงในปี2567กระทรวงพาณิชย์ของจีนประกาศมาตรการควบคุมการส่งออกต่อกลุ่มบริษัทของสหรัฐ10แห่งที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมทางทหารของกองทัพสหรัฐเพื่อตอบโต้การกระทำที่ร้ายแรงของสหรัฐในการเพิ่มรายชื่อวิสาหกิจทางทหารของจีนเข้าไปในบัญชีดำพร้อมย้ำว่าความเคลื่อนไหวนี้ดำเนินไปเพื่อปกป้องและรักษาความมั่นคงแห่งชาติของจีนขณะเดียวกันกระทรวงการคลังของจีนประกาศสั่งห้ามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของจีนซื้อสินค้าที่ผลิตจากบริษัทสัญชาติสหรัฐอีก46แห่งโดยจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันจันทร์นี้อย่างไรก็ตามบริษัทที่มีการลงทุนจากสหรัฐในจีนจะได้รับการยกเว้นความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐประกาศขึ้นบัญชีดำบริษัทของจีนรวมถึงบริษัทในเครือกว่า80แห่งโดยอ้างว่าบริษัทเหล่านี้ให้ความช่วยเหลือทางทหารแก่จีน คณะกรรมการการเลือกตั้งของโคลัมเบียออกแถลงการที่ยืนยันว่านายอาเบลาโดเดลาเอสปริเอล่านักการเมืองอิสระฝ่ายขวาจัดวัย47ปีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐคว้าชัยชนะอย่างฉิวเฉียดในการเลือกตั้งประธานาธิบดีโคลอมเบียรอบที่2เมื่อวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาด้วยคะแนนร้อยละ 49.65 ส่วนนายอีวานเซเปดาวุฒิสมาชิกแห่งโคลอมเบียจากพรรค PH ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลโคลอมเบียภายใต้การนำของประธานาธิบดีกุสตาโวโปเปโตรได้คะแนนร้อยละ 48.70 นายเดลาเอสปริเอล่าให้คำมั่นว่าเขาจะเคารพหลักการประชาธิปไตยและบริหารประเทศเพื่อประชาชนชาวโคลอมเบียทุกคนพร้อมเปิดเผยว่าเขาหารือทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีทรัมป์โดยแสดงความยินดีที่เขาได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มเอชนัดที่2ระหว่างทีมชาติสเปนพบกับทีมชาติซาอุดิอาระเบียที่ในนัดแรกทั้ง2ทีมจบด้วยผลเสมอกันมาทั้งคู่ผลปรากฏว่าเกมนี้ทัพกระทิงดุคืนฟอร์มเก่งเดินหน้าไล่ถล่มซาอุดิอาระเบียขาดลอย4-0จากการทำประตูของลามีนยามาวในนาทีที่10มิเกลโอยาซาบาวในนาทีที่21และ24และประตูปิดท้ายจากฮัสซันอัลทอมบักติกองหลังของซาอุดิอาระเบียทำเข้าประตูตัวเองในนาทีที่49ทำให้ทัพกระทิงดุเก็บเพิ่ม3แต้มมี4คะแนนขึ้นนำจากฝูงกลุ่ม H ส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันเคปเวิร์ดทำเซอร์ไพรส์ยันเสมออุรุกวัย2-2เกมนี้เคปเวิร์ดขึ้นนำก่อนจากลูกฟรีคิกของเควินปีนาในนาทีที่21จากนั้นทีมจอมโหดมารัว2ประตูแซงขึ้นนำจากแม็กซิมิเลียนอาราโคและออกุสตินคาโนปิโอในนาทีที่44และ45+6จากนั้นในนาทีที่61มาเทียสโอลิเวราจ่ายบอลเข้ากลางพาดและเป็นเฮลิโอบาเรราศูนย์หน้าของเคปเวิร์ดฉกบอลและยิงเข้าไปจากนั้นอุรุกวัยพยายามบุกเพื่อเอาประตูคืนแต่ทำเพิ่มไม่ได้จบเกมเสมอกัน2-2แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนโปรแกรมนัดต่อไปของกลุ่ม H สเปนพบอุรุกวัยและเคปเวิร์ดพบซาอุดิอาระเบียทั้ง2นัดแข่งพร้อมกันในวันที่27มิถุนายนเวลา 7:00 น.ด้านการแข่งขันในกลุ่ม G เบลเยียมเสมอกับอิหร่านแบบไร้สกอร์0-0แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนทำให้มี2คะแนนเท่ากันต้องไปลุ้นโอกาสผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ต่อไปในเกมสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันเป็นการพบกันระหว่างอียิปต์พบกับนิวซีแลนด์เกมนี้ขุนพลกีวีได้ประตูขึ้นนำไปก่อนจากลูกโมงของฟินเซอร์แมนในนาทีที่15จากนั้นทัพมัมมี่มารัว3ประตูจากมอสตาฟาซิโก้ในนาทีที่58โมซาล่าในนาทีที่67และประตูชัยในนาทีที่82จากมามูตเตรเซเก้จบเกมอียิปต์ชนะ3-1เก็บเพิ่ม3แต้มมี4คะแนนขยับขึ้นไปรั้งจ่าฝูงกลุ่ม G ได้สำเร็จโปรแกรมต่อไปในกลุ่ม G เบลเยียมพบนิวซีแลนด์และอิหร่านพบอียิปต์ทั้ง2นัดแข่งพร้อมกันในวันที่27มิถุนายนเวลา 4:00 น.ศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนาม2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่สนามนี้เก็บชัยมาแล้ว2นัดแพ้1นัดมี9แต้มอยู่อันดับ14ล่าสุดมาลงสนามนัดสุดท้ายของสนามนี้พบกับเนเธอร์แลนด์ทีมอันดับ8ของโลกซึ่งทีมสาวไทยพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่ยังแพ้ไป0-3เซต23-25 22-25 และ15-25ทำผลงานในสนาม2ชนะ2แพ้2นัดมี9แต้มอยู่อันดับ14

0: ักษาไว้มันมีเงื่อนไขอยู่บางประการก็คือเงื่อนไขของร่างกายคือถ้าร่างกายสดชื่นร่างกายดีเนี่ยมันก็สามารถที่จะส่งต่อไปเรื่องของเทคนิคที่สำเร็จได้
1: สำหรับโปรแกรมในสนามที่3แข่งขันที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่8ถึง13กรกฎาคมทีมนักตบสาวไทยเริ่มแข่งขันวันที่8กรกฎาคมพบกับสหรัฐอเมริกาวันที่9กรกฎาคมพบญี่ปุ่นวันที่11กรกฎาคมพบบราซิลและวันที่12กรกฎาคมพบตุรกีการแข่งขันกรีฑาประเภทผลัดชิงแชมป์เอเชีย2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในรายการวิ่งผลัด 4x100 เมตรชายรอบชิงชนะเลิศทีมวิ่งผลัดหนุ่มไทยประกอบด้วยไม้1ชุติทัศน์พฤกษารนันต่อด้วยบิวภูริพลบุญสอนชยุทธคงประสิทธิ์และสรอัตดาบบังวิ่งส่งต่อไม้กันได้อย่างยอดเยี่ยมเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่2ด้วยเวลา 38.28 วินาทีคว้าเหรียญเงินมาครองโดยเหรียญทองเป็นของเจ้าภาพจีนทำเวลา 38.08 วินาทีและเหรียญทองแดงเป็นของไต้หวัน38.41 วินาทีด้านทีมหญิง 4x100 เมตรของไทยประกอบด้วยมนัสดาสารมโนสุกันดาเพชรรักษาสุภานิชพูนเกิดและจิรพัฒน์ขานออนตาเข้าที่3คว้าเหรียญทองแดงด้วยเวลา 44.11 วินาทีขณะที่เหรียญทองเป็นของจีน 43.85 วินาทีและเหรียญเงินเป็นของอินเดีย 44.09 วินาทีแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300มาเก๊าโอเพ่น2026ที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊าในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวกันตะพลหวังเจริญมืออันดับ66ของโลกแพ้ให้กับหูเจ๋ออันมืออันดับ48ของโลกจากจีน1ต่อ2เกม21-11 10-21 และ13-21กันตะพลคว้ารองแชมป์รายการเวิลด์ทัวร์รายการที่2ในอาชีพต่อจากรายการ Thailand Master ปี2017การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลกระดับ J60 รายการ ITF Junior World Tennis Tour J60 ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบคัดเลือกวันสุดท้ายหญิงเดียวณประพัฒน์เสรยานนท์เฉือนชนะยาชิธาเอเรติมือวางอันดับ3ของรอบคัดเลือกจากอินเดีย2-1เซต6-3 5-7และซุปเปอร์ไทยเบรก10-3คว้าสิทธิ์เข้ารอบเมนรอได้สำเร็จทางด้านสุกริตตาสุกแก้วก็ผ่านเข้าสู่รอบเมนรอประเภทหญิงเดียวได้เช่นเดียวกันหลังเอาชนะจิรัตน์อุดมอัครพลนักหวดร่วมชาติ2-0เซตด้วยสกอร์6-3และ6-0ขณะที่ประเภทชายเดี่ยววีรวิทย์กำพุทธชนะพัทดลไลออน2-0เซต6-2และ6-3ส่วนวรเมธบุญพึ่งชนะธนทรธวัชผ่องศรี2-1เซต5-7 6-2และซุปเปอร์ไทยเบรก10-6ผ่านเข้าสู่รอบเมนรอได้เช่นเดียวกันการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4ที่สนามจักรยาน BMX ภายในสวนสุขภาพสราญจิตเขื่อนวชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีผลปรากฏว่ารุ่นประชาชนชายโกเมศสุขประเสริฐนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20พลาดท่าโดยพุทธภูมินักแป้นรุ่นน้องร่วมทีมชาติแซงคว้าชัยในโมโตที่3แต่โกเมศยังเก็บคะแนนสะสมคว้าแชมป์ BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนาม4ได้สำเร็จส่วนประชาชนหญิงที่1เป็นของชุติการกิจวณิชเถียรนักปั่นสาวทีมชาติไทยจากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมขณะที่นายสกลอักษรธนาวัฒน์ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ์ยืนยันพร้อมจัดการแข่งขันครั้งต่อไปอย่างเต็มที่สำหรับรายการต่อไปเป็นการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4ที่สนามเวโรโดรมหัวหมากปุริพัฒน์สอนการรายงาน
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์ ื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วม

0: มั่นคง
1: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
2: ์วันนี้เสนอคำว่าวิวาทะวิวาทพิพาทคำว่าวิวาทะเขียนวอแหวนสระอิวอแหวนสระอาททหารสระอะมาจากคำภาษาบาลีและสันสกฤตว่าวิวาทะแปลว่าการโต้เถียงการมีปากมีเสียงกันการทะเลาะในภาษาไทยนำมาใช้เป็นคำสามคำคือวิวาทพิพาทและวิวาทะมีนัยยะความหมายต่างกันเล็กน้อยวิวาทหมายถึงทะเลาะรุนแรงจนลงไม้ลงมือกันบางครั้งใช้คำวิวาทคู่กับคำว่าทะเลาะเป็นทะเลาะวิวาทคำว่าพิพาทหมายถึงขัดแย้งใช้ทางกฎหมายและการเมืองวิวาทะเป็นคำศัพท์ใหม่หมายถึงโต้เถียงกันทันควันโดยใช้ถ้อยคำรุนแรงหรือใช้วาจาเสียดสีเหน็บแนมแต่ไม่ถึงขั้นใช้คำหยาบ
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
3: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมพรรษา99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาพัทยาสมพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสัมพันธ์ประกอบโครงการอัญเชิญอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
4: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนลดลงเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอ อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 27-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:39 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.18 เซนติเมตรและเวลา 11:15 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 44 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:24 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 17 เซนติเมตรและเวลา 17:47 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 26 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาที
0: 12:51 นาทีต่อไปเป็นข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยเพื่อนชีวิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
5: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องแร่เอิร์ททรัพยากรแห่งอนาคตความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์โลกเป็นสิ่งที่มาจากความต้องการแย่งชิงทรัพยากรที่สำคัญ หากพูดถึงทรัพยากรดั้งเดิมก็คงเป็นทองคำหรือน้ำมันดิบแต่หากเป็นทรัพยากรที่จำเป็นต่ออนาคตก็คงต้องพูดถึงแร่เอิร์ธซึ่งจะมีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันของเรามากขึ้นเรื่อยๆวันนี้บทความประจำวันขอชวนทุกท่านมารู้จักแร่เอิร์ธและประเทศไทยมีส่วนอย่างไรกับทรัพยากรชนิดนี้บ้างแร่เอิร์ธเป็นชื่อของกลุ่มธาตุเคมีจำนวน17ธาตุในกลุ่มแลนทานไนซึ่งมักพบอยู่รวมกันในแหล่งแร่เดียวกันแร่เอิร์ธมีคุณประโยชน์ต่อโลกสมัยใหม่มากมายทั้งแบตเตอรี่ไฟฟ้าในรถยนต์ไฟฟ้าสารเรืองแสงประเภทหลอดไฟบนหน้าจอสมาร์ทโฟนแม่เหล็กถาวรที่ใช้ขับเคลื่อนกังหันลมและน้ำและยุทโธปกรณ์ทางการทหารเช่นปืนเลเซอร์และดาวเทียมเมื่อแร่เอิร์ธเป็นทรัพยากรของพลังงานยุคใหม่ความต้องการในการใช้ทรัพยากรดังกล่าวจึงไม่ใช่แค่การใช้สอยในชีวิตประจำวันอีกต่อไปแต่กลายเป็นทรัพยากรเชิงยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นที่ต้องการของทุกประเทศผู้ใดครอบครองทรัพยากรผู้นั้นจะเป็นผู้กำหนดอนาคตผู้ใดครอบครองแร่เอิร์ธผู้นั้นก็จะเป็นมหาอำนาจนั่นจึงเป็นที่มาของการเปิดตลาดการค้าของมหาอำนาจยักษ์ใหญ่ทั้งตะวันออกและตะวันตกในการเร่งหาเหมืองแร่ตลาดและมิตรประเทศที่ทำให้ได้มาเพื่อการพัฒนาของเทคโนโลยีแห่งอนาคตเว็บไซต์ Lanner เปิดเผยว่าปัจจุบันประเทศไทยมีอุตสาหกรรมแร่เอิร์ธใน3ระดับคือระดับต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำโดยส่วนใหญ่เป็นระดับปลายน้ำคือโรงงานที่ผลิตชิ้นส่วนวัสดุอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการส่งออกและกำลังขยายเข้าสู่อุตสาหกรรมระดับกลางน้ำมากยิ่งขึ้นนั่นคือการแยกธาตุและการทำให้บริสุทธิ์แต่ในระดับต้นน้ำนั้นยังมีจำนวนน้อยนั่นคือกระบวนการในการแต่งแร่นั่นเองทั้งนี้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ได้ให้ข้อมูลเรื่อง MOU ว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาความหลากหลายของห่วงโซ่อุปทานของแร่ธาตุสำคัญเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนและการพัฒนาเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ธาตุสำคัญเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนของห่วงโซ่อุปทานในระดับโลกเพิ่มแรงขับเคลื่อนสำคัญในการเสริมสร้างเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศไทยสหรัฐหรือ MOU แร่เอิร์ธว่า MOU ดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมความมั่นคงและยั่งยืนของห่วงโซ่อุปทานแร่ธาตุสำคัญในประเทศไทยโดยเฉพาะในด้านการสำรวจการแปรรูปและการใช้ประโยชน์จากแร่ธาตุที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆเช่นพลังงานสะอาดและรถยนต์ไฟฟ้าในวันที่ราคาน้ำมันและค่าครองชีพยังพุ่งสูงจากความผันผวนด้านพลังงานซึ่งมีอยู่อย่างจำกัดการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดเป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกอุตสาหกรรมแร่เอิร์ธจึงเป็นอีกหนึ่งความได้เปรียบของเราในการพัฒนาประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าจบบทความประจำวันเรื่องแร่เอิร์ททรัพยากรแห่งอนาคตเรียบเรียงและนำเสนอโดยชโลธรจัญญาท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
6: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสกร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
6: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตประวิวันบรรณาธิการข่าวถิติมาอินกลัมและคณิษฐายิ้มดีอ่าน

0: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งสืบสารและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบกรณิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในกำกับสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์รายการต่อไปขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังรายการตลอดอ่าวไทยออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอทุ่งสงอำเภอเกาะสมุยและสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราษฎร์ธาน

0: ลูกป่าได้แล้วนี่
1: ตีหนึ่งบ่ายโมงแล้วแม่
0: เอ้าเปิดวิทยุเร็วแม่ฟัง
2: ตลาดอ่าวไทย
3: รับฟังข่าวสารดีวาทีสนอไพเราะเพลงดังต้องฟังตลอดอ่าวไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 13:00 นถึง 14:00 นออกอากาศผ่านทางสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวททุ่งสงฆ์ FM 97 MHz และสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ AM 1242 กิโลเฮิรตซ์

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการตลอดอ่าวไทยนะครับกลับมาเจอกับท่านผู้ฟังนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับช่วงบ่ายๆนะครับ13 นาฬิกากว่าไปจนถึง14 นาฬิกานะครับวันนี้พี่หนุ่มอารามเลยกุลมาพร้อมด้วยน้องนักศึกษาฝึก งานนะครับสวัสดีครับน้องหลุยแล้วก็น้องไอซ์ครับ
1: สวัสดีครับผมหลุยสุกวนแสงวิเชียรครับ
2: สวัสดีครับผมไอซ์เฉลิมคงคาวงครับ
0: ครับน้องลุยกับน้องไอซ์นะครับก็จะมาในช่วงข่าวจริงประเทศไทยนะครับวันนี้ก็เตรียมข่าวจริงประเทศไทยนะครับมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับเดี๋ยวช่วงพักเบรกที่2นะครับท่านก็จะได้ฟังเรื่องราวข่าวจริงประเทศไทยนะวันนี้เตรียมเอาไว้คนละ1เรื่องแล้วใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ครับก็จะกันมาเต็มที่เลยนะครับสำหรับข่าวจริงประเทศไทยนะครับเมื่อกี้น้องก็นั่งซ้อมอ่านกันอยู่นะครับท่านผู้ฟังอ่านจะได้คล่องๆนะครับกับข่าวจริงประเทศไทยกันนะครับมาติดตามกันบ้างนะครับท่านผู้ฟังครับในส่วนของฝนฟ้าอากาศนะครับเมื่อวานนี้ในหลายพื้นที่นะครับก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะครับแล้วก็บางพื้นที่ก็มีฝนตกกันบ้างนะครับแต่ก็ไม่หนักมากเท่าไหร่นะครับฝนก็จะมาในช่วงบ่ายๆนะครับแล้วก็โล่งใจไปหน่อยนึงนะครับท่านผู้ฟังนะครับเรื่องของพายุเมฆคลานะครับซึ่งได้ก่อตัวอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับล่าสุดนะครับก็จะไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยนะครับเพราะว่าพายุนะครับมีแนวโน้มที่จะมุ่งหน้าไปยังประเทศไต้หวันนะครับกรมอุตุนิยมวิทยานะครับรายงานนะครับมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกนะครับมีการก่อตัวนะครับของพายุโซนร้อนนะครับชื่อว่าเมฆคลานะครับก็คือความหมายชื่อเทพธิดาประจำสมุทรนะครับในเทพนิยายของประเทศไทยนี่เองนะครับก็หลายคนก็คงจะรู้จักกันดีแล้วนะครับเรื่องของนางฟ้าที่ชื่อเมฆคลานะครับก็เป็นขอพายุลูกนี้นะครับประเทศไทยนะครับเป็นผู้ตั้งชื่อนะครับก็เป็นพายุลูกที่7นะครับจากการนับจำนวนพายุของ RSMC โตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการในการที่จะนับตั้งชื่อของพายุกันนะครับพายุลูกนี้นะครับยังอยู่ไกลจากประเทศไทยมากนะครับแล้วก็มีทิศทางนะครับการเคลื่อนตัวนะครับมุ่งไปทางเกาะไต้หวันนะครับไม่ได้มุ่งสู่ทะเลจีนใต้นะครับจึงไม่มีผลกระทบต่อสภาพอากาศของประเทศไทยนะครับก็โล่งใจกันไปนิดนึงนะครับเรื่องของพายุนะครับก็แน่นอนแล้วนะครับว่าจะไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยนะครับหลายคนก็กังวลใจนะครับก็ติดตามข่าวสารแล้วก็เตรียมรับมือนะครับเรื่องของฝนฟ้าอากาศที่จะมีช่วงของฝนตกเข้ามานะครับช่วงนี้ก็จะมีฝนตกเข้ามามากหน่อยกันนะครับดังนั้นการเตรียมความพร้อมแล้วก็การติดตามข่าวสารจากทางราชการก็เป็นสิ่งที่จะทำให้เราสามารถที่จะรับมือนะครับก็เตรียมตัวกันนะครับในการที่จะอพยพบ้างหรือว่ามีถุงยังชีพที่จะคอยช่วยเหลือนะครับในเกิดเหตุสถานการณ์ฉุกเฉินกันนะครับในเมื่อประเทศไทยนี่ก็เป็นประเทศที่เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่อยู่ในโซนเขตร้อนแล้วก็มีพายุที่เข้ามาเป็นประจำกันทุกปีนะครับเราก็ต้องเตรียมความพร้อมกันนะครับแล้วก็ในส่วนของการท่องเที่ยวกันบ้างนะครับท่านผู้ฟังมีตัวเลขนะครับของการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับน้องหลุยน้องไอซ์นะครับตัวเลขนี่รู้สึกว่าจะมีรายได้นะครับทะลุถึง 7,500 ล้านบาทนะครับนี่ตัวเลขที่อยู่ในการท่องเที่ยวนะครับในช่วง5เดือนแรกของปี2569เยอะมากนะครับน้องหลุยน้องไอซ์ครับ
1: ครับ
0: ก็จะเห็นว่าในส่วนของพื้นที่ท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับมีทั้งทะเลนะครับใครที่อยากจะมาเที่ยวทะเลก็สามารถที่จะมาสัมผัสกับทะเลที่สวยงามนะครับมาชมปลาโลมาสีชมพูนะครับที่อำเภอขนอมนะครับมีโลมาสีชมพูให้ชมกันมีทรายชายหาดสวยๆนะครับให้ได้เล่นน้ำกันนะครับกับทะเลขนอมนะครับหรือว่าจะมาเที่ยวโซนภูเขานะครับน้ำตกกรุงชิงนะครับนี่น้ำตกที่เป็นบรรยากาศที่สวยงามนะครับหลายคนก็เดินทางมาเที่ยวที่น้ำตกกรุงชิงนะครับในพื้นที่ที่ตั้งของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับหรือว่าสถานที่สายมูนะครับที่สายมูที่ชอบมาเที่ยวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารหรือว่าที่ไอ้ไข่นะครับวัดเจดีนะครับที่อำเภอสีชนนะครับอันนี้ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับตามธรรมชาติในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็การท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราชครับยังคงเติบโตและก็ครองใจนักท่องเที่ยวนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับจากการเปิดเผยนะครับของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับก็สรุปสถานการณ์ท่องเที่ยวนะครับในช่วง5เดือนแรกนะครับของปี2566 69นะครับก็คือช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคมนะครับซึ่งก็มีสถิติที่นำมาฝากท่านผู้ฟังกันนะครับเรื่องของรายได้นะครับในส่วนของรายได้นะครับปรากฏว่ามีรายได้รวมกว่า 7,599 ล้านบาทนะครับนี่เยอะเลยทีเดียวนะครับเพิ่มขึ้นนะครับจาก 10.85% นะครับจากช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับแล้วก็มีนักท่องเที่ยวนะครับหลั่งไหลนะครับต้อนรับผู้มาเยือนนะครับนี่มีนักท่องเที่ยวนะครับเดินทางมานะครับจำนวนถึง 2.03 ล้านคนนะครับนี่มาท่องเที่ยวกันในช่วง5เดือนแรกนะครับแล้วก็ในส่วนของที่พักนะครับก็มีอัตราการเข้าพักนะครับเฉลี่ยสูงถึง 78.60% นะครับก็สะท้อนถึงความเชื่อมั่นและก็มวลเสน่ห์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวนะครับก็มีมวลเสน่ห์ที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทะเลเรื่องของภูเขาเรื่องของสายมูนะครับที่จะมาเดินทางมายังท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับและก็ในช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับเดือนหน้านี้นะครับที่จะถึงนี้นะครับหลายคนก็เฝ้าคอยนะครับอย่างระทึกกันนะครับเรารอคอยกว่า10กว่าปีแล้วนะครับเรื่องของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะครับที่จะมีแนวโน้มนะครับที่จะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมนะครับจากยูเนสโกนะครับซึ่งหากสำเร็จนะครับก็จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญนะครับที่ช่วยยกระดับนครศรีธรรมราชสู่เมืองท่องเที่ยวนะครับเชิงวัฒนธรรมระดับโลกนะครับดึงดูดทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาตินะครับให้มาเยือนเพิ่มขึ้นนะครับก็เชื่อว่าน่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามามากกว่าปีปัจจุบันนะครับในส่วนของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะครับที่ลุ้นกันนะครับว่าเดือนกรกฎาคมนะครับเดือนหน้านี้นะครับอีกไม่กี่วันนะครับว่าจะได้เข้าสู่มรดกโลกอย่างแน่นอนหรือเปล่านะครับอันนี้เผื่อไว้นิดนึงนะครับแต่ว่าข่าววงในนะครับหลายคนที่ติดตามข่าวมาก็ยืนยันว่าน่าจะ 100% นะครับ 100% หรือบางท่านก็บอกว่า 99% อาจจะเผื่อไว้นิดนึงนะครับก็เรามารุ้นกันดีกว่านะครับว่าจะได้หรือไม่ได้นะครับในช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับเรื่องของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะครับที่จะได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะครับหลายคนก็รอคอยกันอยู่นะครับนี่ก็เป็นเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับที่ใครๆหลายคนนะครับก็อยากจะให้จังหวัดนครศรีธรรมราชครับเป็นเมืองจากเมืองหน้าเที่ยวนะครับอาจจะเป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวปักหมุดนะครับมาเที่ยวกันนะครับในส่วนของการท่องเที่ยวนะครับที่จะสู้กับเมืองหลักหลายๆเมืองกันนะครับแล้วก็มาในส่วนของกุ้งกันบ้างนะครับหลังจากที่ประเทศมาเลเซียนะครับได้งับนะครับการนำเข้ากุ้งจากประเทศไทยนะครับจำนวน5สายพันธุ์นะครับในส่วนของรัฐมนตรีว่าการเกษตรและสหกรณ์นะครับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับก็เตรียมที่จะนัดหารือนะครับกับประเทศมาเลเซียนะครับเพื่อคลี่คลายประเด็นการงับนะครับการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์นะครับขณะที่สถานการณ์ปุ๋ยไทยนะครับยืนยันว่ายังคงมีเพียงพอแม้ว่าช่องแคบฮอร์มุสจะยังไม่เปิดนะครับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับเปิดเผยถึงความคืบหน้านะครับการเดินทางไปเจรจากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของมาเลเซียนะครับเพื่อปลดล็อกข้อจำกัดนะครับสำหรับกุ้งไทยนะครับจำนวน5สายพันธุ์นะครับโดยกล่าวว่านะครับขณะนี้ก็ยังคงรอหนังสือตอบรับเพื่อยืนยันนะครับกำหนดการเข้านัดพบหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของประเทศมาเลเซียนะครับส่วนข้อเสนอของสมาคมกุ้งไทยนะครับที่ให้พิจารณาใช้มาตรการเพิ่มความเข้มงวดนะครับในการตรวจสอบปลากระพงจากประเทศมาเลเซียนะครับเพื่อใช้ประเด็นในการเจรจานะครับนายสุริยะนะครับก็กล่าวว่าขอรอหนังสือตอบรับจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของประเทศมาเลเซียก่อนนะครับและก็ในส่วนของสถานการณ์ปุ๋ยนะครับในประเทศนะครับหลังจากที่ช่องแคบฮอร์มุสนะครับยังคงปิดอยู่นะครับนายสุริยะก็กล่าวว่าสถานการณ์ปุ๋ยนะครับในขณะนี้ยังไม่น่ากังวล นะครับก็ยืนยันว่าประเทศไทยยังมีปริมาณปุ๋ยนะครับเพียงพอต่อความต้องการไปจนสิ้นสุดฤดูกาลเพาะปลูกนะครับเรื่องของปุ๋ยนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับที่ใช้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปุ๋ยเคมีนะครับซึ่งต้องมีการนำเข้านะครับจากภูมิภาคตะวันออกกลางนะครับแต่รัฐบาลก็ยังคงยืนยันว่านะครับเรื่องของปุ๋ยเคมีนี่ก็น่าจะสามารถที่จะมีเพียงพอให้กับเกษตรกรนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการเพิ่มเติมนะครับหาแหล่งปุ๋ย ใหม่ด้วยนะครับจากแหล่งอื่นๆแหล่งใกล้ๆประเทศไทยนะครับอาจจะเป็นประเทศบรูไนก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นประเทศที่มีการผลิตปุ๋ยด้วยนะครับมีโรงงานขนาดใหญ่อยู่ในแถบนี้ด้วยนะครับก็ทางที่ดีนะครับเกษตรกรก็ลองปรับตัวกันนะครับการทำการเกษตรนี่ไม่ง่ายนะครับเพราะว่าต้องใช้ทั้งแรงใช้ทั้งความสามารถแล้วก็ใช้ทั้งเรื่องของเงินด้วยนะครับมาควบคู่กันไปนะครับอันนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับนี่ก็พี่หนุ่มก็เคยลองทำดูนะครับในเรื่องของการเกษตรปรากฏว่ามันยากจริงๆนะครับลองปลูกผักนะครับปลูกเล่นๆนี่ปลูกไม่กี่ต้นนะครับปรากฏว่ามีแมลงกินบ้างนะครับปลูกก็ไม่ค่อยจะโตนะครับใส่ปุ๋ยบางทีใส่ไปแล้วต้นไม้ก็ตายนะครับเพราะว่าใส่ปุ๋ยเยอะเกินไปนะครับใส่ไม่เป็นนะครับท่านผู้ฟังไม่ค่อยจะมีความรู้เรื่องของเกษตรนะครับพยายามที่จะหาตำราเข้ามาดูนะครับเรื่องของทั้งการใส่ปุ๋ยนะว่าใช้สูตรเท่าไหร่การให้น้ำปริมาณเท่าไหร่ในช่วงหน้าฝนในช่วงหน้าแล้งนะครับแล้วก็การวางแผนการเพาะปลูกนะครับในเรื่องของฝนฟ้าอากาศที่จะตกเข้ามานะครับช่วงหน้าฝนเราจะปลูกอะไรช่วงหน้าแล้งเราจะปลูกอะไรนี่ก็ต้องมีการศึกษาแล้วก็ศึกษาเรื่องของอากาศด้วยนะครับในการที่จะวางแผนดังนั้นเรื่องของเกษตรกรนี่ไม่ง่ายจริงๆนะครับในการที่จะทำให้ผลผลิตนะครับให้ได้มีคุณภาพแล้วก็สามารถที่จะจำหน่ายได้นะครับท่านผู้ฟังนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับกับบรรยากาศที่ยังอยู่ในช่วงของช่องแคบฮอร์มุสนะครับเมื่อวันพฤหัสวันเสาร์วันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็ลุ้นกันอยู่นะครับติดตามข่าวตลอดนะครับมีการเจรจาลงนามกันที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับปรากฏว่าก็ลงนามกันแล้วนะครับแต่ก็มีบางข้อบางประเด็นนะครับที่ไม่สามารถที่จะตกลงกันได้นะครับปรากฏว่าพอกำลังจะลงนามประเทศอิสราเอลก็ไปโจมตีประเทศเลบานอนนะครับก็ทำให้การเจรจาบางครั้งก็ต้องหยุดชะงักกันนะครับเราก็มาลุ้นกันนะครับลุ้นวันต่อวันกันเลยทีเดียวนะครับกับสถานการณ์ว่าจะมีการหยุดการยิงกันหรือเปล่านะครับเพราะว่าในส่วนของการเจรจาต่อรองที่ยังคงดำเนินกันอยู่นะครับว่าจะบรรลุข้อตกลงกันอย่างไรนะครับเดี๋ยวนะครับท่านผู้ฟังก็สามารถโทรเข้ามาทักทายกับพี่หนุ่มได้นะครับหมายเลขเดิมนะครับ075-446-000แล้วก็086-476-9383นะครับโทรเข้ามาทักทายโทรเข้ามาพูดคุยโทรเข้ามาขอเพลงได้นะครับช่วงนี้พักสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามข่าวจริงประเทศไทยกับน้องหลุยแล้วก็น้องไอซ์ครับ

ยามบ่ายพร้อมข่าวสารที่น่าสนใจนโยบายภาครัฐดีๆที่ไม่ควรพลาดรายการตลอดอ่าวไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:00 นถึง 14:00 นสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวททุ่งสง FM 97 MHz และสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราษฎร์ธานี AM 1242 กิโลเฮิรตซ์

0: ข่าวจริงประเทศไทย
1: ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่วงข่าวจริงประเทศไทยครับผมมาว่ากันด้วยข่าวแรกครับทรงศักดิ์มอบสสส.สรุปบทเรียนลดเวลาหน้าจอออนไลน์หลังเด็กไทย 72.6% ใช้เกิน1ชั่วโมงครับผมนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเมื่อวันที่21มิถุนายน2569กล่าวในการประชุมกรรมการกองทุนครั้งที่5ประจำปี2569ว่าจากการที่สสส.นำเนินงานเพื่อป้องกันภัยออนไลน์พบว่าคนไทยเฉลี่ย 93.10% ใช้งานอินเทอร์เน็ตและใช้เวลาบนโลกออนไลน์เฉลี่ยถึง7ชั่วโมง54นาทีต่อวันขณะที่เด็กอายุ0-2ปีจำนวน 72.6% ใช้เวลาเกินหน้าจอ1ชั่วโมงต่อวันซึ่งส่งผลกระทบต่อพัฒนาการและสุขภาวะทุกมิติครับขณะนี้เด็กไทยเผชิญความเสี่ยงต่อภัยออนไลน์ทั้งการถูกกลั่นแกล้งออนไลน์ภัยคุกคามทางเพศรวมถึงการติดพนันออนไลน์ครับจนเกิดผลกระทบด้านสุขภาพจิตใจภาวะหนี้สินอิทธิพลของโฆษณาและการซื้อขายผ่านสื่อออนไลน์ยังสร้างค่านิยมผิดทางสุขภาพโดยเฉพาะพฤติกรรมการสูบบุหรี่ไฟฟ้าส่งผลให้เยาวชนสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องป้องกันเด็กและเยาวชนจากภัยออนไลน์เป็นจำเป็นและเร่งด่วนครับนายทรงศักดิ์มอบให้สสส.สรุปเป็นประเด็นข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับการลดเวลาหน้าจอของเด็กและเยาวชนเพื่อบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและพิจารณาประเด็นที่จำเป็นต้องออกข้อกำหนดหรือระเบียบเพิ่มเติมทางด้านพงเทพขอไปครับพงเทพวรชาไพบูลย์ครับผู้จัดการกองทุนสสกล่าวว่าสสสจะศึกษาผลกระทบของการออกมาตรการเรื่องกำหนดเวลาการใช้หน้าจอสื่อออนไลน์ของเด็กและเยาวชนในประเทศไทยซึ่งปัจจุบันมีหลายประเทศบังคับให้ใช้เช่นออสเตรเลียบังคับให้ใช้กฎหมายห้ามเด็กต่ำกว่า16ปีใช้งานสื่อสังคมออนไลน์โดยมีบทลงโทษบริษัทแพลตฟอร์มออนไลน์หากพบละเมิดกฎและไม่คัดกรองการใช้งานของเด็กที่ผ่านมาสสส.ให้ความสำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและรับมือภัยออนไลน์เปลี่ยนความตระหนักรู้เป็นเกาะป้องกันภัยออนไลน์โดยลงนามบันทึกข้อกำหนดตกลงร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมผลักดันกฎหมายและกลไกเชิงนโยบายคุ้มครองเด็กจากสื่อออนไลน์ให้สอดคล้องกับปัจจุบันครับ
2: สำหรับต่อไปนะครับข่าวที่2วันที่22มิถุนายนวันป่าฝนโลกมหัศจรรย์แห่งปอดของโลกที่เราช่วยกันดูแลครับผมวันที่22มิถุนายนของทุกปีกำหนดให้เป็นวันฝนป่าโลกขออภัยครับวันป่าฝนโลกเพื่อย้ำเตือนให้เราทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของระบบนิเวศที่ซับซ้อนและงดงามที่สุดแห่งหนึ่งบนดาวเคราะห์แห่งนี้ครับวันนี้เราจะมาพาไปเจาะลึกถึงที่มาความสำคัญแล้วสัมผัสความอุดมสมบูรณ์ของป่าฝนในประเทศไทยกันครับจุดเริ่มต้นของวันป่าฝนโลกวันป่าฝนโลกริเริ่มขึ้นครั้งแรกในปีพุทธศักราช2560ในองค์กรไม่แสวงหาผลประโยชน์ชื่อว่าRainforestพาร์ทเนอร์ชิพครับเป้าหมายหลักคือการสร้างความตระหนักรู้ระดับสากลเกี่ยวกับการทำลายป่าฝนที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรณรงค์ให้ผู้คนองค์กรตลอดจนถึงภาครัฐทั่วโลกร่วมมือกันปกป้องฟื้นฟูและรักษาป่าฝนเขตร้อนให้อยู่กับเราตลอดไปครับถึงแม้ป่าฝนเขตร้อนจะครอบคลุมพื้นที่บนโลกเพียงแค่ 6%แต่กับมีความสำคัญต่อการอยู่รอดของสรรพชีวิตอย่างมหาศาลครับผมปอดของโลกและเครื่องปรับอากาศธรรมชาติก็คือป่าฝนเขตร้อนป่าฝนนั้นจะช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จำนวนมากและผลิตออกมาเป็นก๊าซออกซิเจนบริสุทธิ์คืนสู่ชั้นบรรยากาศอีกทั้งยังช่วยควบคุมสภาพอากาศและสภาพภูมิอากาศและวัฏจักรแห่งน้ำให้สมบูรณ์ครับสำหรับประเทศไทย มีป่าดิบชื้นหรือป่าฝนเขตร้อนที่อุดมสมบูรณ์และเป็นที่ยอมรับในระดับสากลแห่งหนึ่งครับผมตัวอย่างที่โดดเด่นยกตัวอย่างเช่นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลาบาลาจังหวัดระยาขออภัยครับจังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาสผืนป่าที่ได้รับความที่ได้รับสมญานามว่าอเมซอนแห่งอาเซียนเป็นป่าฝนเขตร้อนที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในคาบสมุทรมาลายูเป็นสวรรค์ของเหล่านักดูนกเพราะเป็นแหล่งอาศัยของนกเงือกหลากหลายสายพันธุ์รวมถึงสัตว์ป่าหายากอย่างเช่นเชียนมั่งและสมเสร็จครับในวันนี้วันป่าฝนโลกเราจะมาช่วยกันเป็นกระบอกเสียงให้ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและสนับสนุนการรักษาธรรมชาติเพื่อให้ปอดของโลกใบนี้ยังคงมีลมหายใจบริสุทธิ์ให้เรากับคนรุ่นหลังต่อไปครับ

ีหนองเฮ่อรายการตลอดอ่าวไทยออกอากาศไปไล่ท่านี้ครับสวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสมุย FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สวทถุงส่ง FM 97 เมกะเฮิรตซ์สวทชุมพร FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราษฎร์ธานี AM 1242กิโลเฮิรตซ์และออกอากาศมาจากสวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 เมกะเฮิรตซ์รับฟังกันในร้อยสามารถโทรศัพท์มาขอเพลงกันได้075-446-000หรือ086-476-9383พี่น้องเฮ้อ

0: กลับเข้ามาสู่รายการตลอดอ่าวไทยกันนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกเพลงจากทางบ้านนี่ครับที่ขอกันเข้ามานะครับฝันอีกครั้งต้องพึ่งเธอนะครับนี่ขอกันเข้ามาจากจังหวัดชุมพรนะครับหยาดเหงื่อเพื่อแม่นะครับนี่ขอกันเข้ามาจากพี่หมูนะครับแล้วก็เดี๋ยวรักเดี๋ยวลืมนะครับขอกันเข้ามาจากคุณสมบัติมั่นยืนนะครับเป็นบทเพลงของคุณรับพินภูไทยนะครับน้ำตาฟ้านะครับจากวงสามโทนนะครับคุณกันนิจานะครับขอกันเข้ามาแล้วก็ทำบุญร่วมชาตินะครับพี่ละออขอกันเข้ามานะครับแล้วก็ยังติดค้างท่านผู้ฟังอีกหนึ่งเพลงนะครับเพลงสงสัยจะเป็นนมจากเต้านะครับของคุณสังทองสีใสนะครับขอกันเข้ามาจากจังหวัดชุมพรนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่โทรเข้ามาพูดคุยโทรเข้ามาขอเพลงนะครับกลับมาติดตามข่าวสารกันต่อนะครับเมื่อกี้น้องไอนะครับพูดถึงเรื่องของวันฝนโลกกันนะครับแต่ก็ในส่วนของประเทศไทยกันนะครับฝนจะตกก็ต้องมีป่านะครับที่จะคอยเป็นแหล่งน้ำเป็นต้นน้ำแล้วก็ปล่อยออกซิเจนนะครับให้กับธรรมชาตินะครับแล้วก็ในส่วนของป่าทับลานนะครับกรมอุทยานแห่งชาตินะครับยืนยันนะครับการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานนะครับกว่า 150,000 ไร่นะครับไม่ใช่การตัดผืนป่าธรรมชาตินะครับนายอัตพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวถึงปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14มีนาคม2566นะครับภายใต้โครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการนะครับหรือว่าวันแมปนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนและก็จัดระเบียบที่ทำกินให้กับประชาชนอย่างยั่งยืนนะครับว่าคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติได้พิจารณาแนวทางการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบด้วยความรอบคอบโดยเป็นวิธีการแก้ปัญหาในลักษณะนี้นะครับมีความเหมาะสมและถูกต้องที่สุดเพราะผ่านขบวนการตัดสินใจร่วมกันจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับพร้อมยืนยันไม่มีการตัดผืนป่าธรรมชาตินะครับโดยพื้นที่ 155,867.47 ไร่นะครับที่คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติได้พิจารณาเห็นชอบให้เพิกถอนพื้นที่ออกจากอุทยานแห่งชาติทับลานทั้งหมดเป็นพื้นที่ที่หน่วยงานของรัฐได้จัดสรรให้เป็นที่อยู่อาศัยและก็ที่ทำกินกับประชาชนมาก่อนประกาศเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานเพียงแต่ต้องนำมาคัดกรองแยกแยะกลุ่มให้ชัดเจนนะครับดังนั้นการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานคือการแยกคนกับป่าให้ชัดเจนแล้วก็เป็นธรรมที่สุดนะครับโดยประชาชนอยู่ก่อนได้รับสิทธิ์ทำกินแล้วก็อยู่อาศัยมาก่อนนะครับเมื่อผ่านการพิสูจน์ก็จะได้รับการรับรองสิทธิ์อย่างเป็นธรรมนะครับขณะที่ผืนป่านะครับก็ยังคงอยู่แล้วก็ผืนป่าที่สมบูรณ์จะได้รับการปกป้องอย่างเข้มงวดแล้วก็ฟื้นฟูระบบนิเวศจึงยืนยันนะครับว่าไม่มีการตัดผืนป่าธรรมชาติตามที่หลายฝ่ายกังวล นะครับอธิบดีกรมอุทยานนะครับย้ำว่าสำหรับแผนผนวกพื้นที่ป่าไม้เพิ่มเติมส่วนของกรมป่าไม้ที่เหลืออยู่นะครับก็มีแผนที่จะผนวกเข้ามานะครับโดยพื้นที่ใดมีศักยภาพเป็นอุทยานก็จะผนวกเป็นอุทยานส่วนพื้นที่ใดเหมาะสมให้เป็นป่าชุมชนเพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์และก็ร่วมกันดูแลรักษาก็จะประกาศเป็นป่าชุมชนนะครับก็มีเนื้อที่ประมาณ 87,000 ไร่ด้วยกันนะครับดังนั้นตัวเลขพื้นที่ที่หายไปประมาณ 150,000 ไร่นะครับจึงไม่ใช่พื้นที่ป่าที่หายไปจริงนะครับแต่ก็ต้องดูบริบทและก็ประวัติศาสตร์ของพื้นที่ประกอบด้วยนะครับซึ่งกระบวนการแก้ปัญหานี้นะครับก็ใช้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศนะครับผ่านกลไกวันแมปและก็คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติไม่ได้เลือกปฏิบัติเฉพาะที่ทับลานนะครับแต่มีการชั่งน้ำหนักนะครับผลดีผลเสียก่อนดำเนินการเสมอนะครับนี่ท่านอธิบดีก็ยืนยันนะครับไม่ได้เป็นการแบ่งพื้นที่ป่าให้เอกชนแต่อย่างใดนะครับแต่ชาวบ้านอยู่มาก่อนก็ต้องมีการคัดกรองนะครับจัดสรรให้ชาวบ้านได้มีที่ทำกินกันนะครับแล้วก็มาติดตามอีกหนึ่งข่าวสารนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะครับผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะครับยืนยันนะครับประเทศไทยดำเนินการทุกอย่างนะครับ ตามแนวชายแดนโดยอยู่ในพื้นที่ของฝ่ายไทยนะครับไม่ได้ละเมิดอธิปไตยตามที่ฝ่ายกัมพูชากล่าวหาพร้อมระบุไม่ประสงค์ตอบโต้ผ่านสื่อเพื่อนำไปสู่เงื่อนไขความขัดแย้งเพิ่มเติมนะครับพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชานะครับกล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลกัมพูชาออกแถลงการณ์ลงวันที่19มิถุนายน2569นะครับกล่าวหาฝ่ายไทยปักธงชาติไทยในดินแดนกัมพูชาอันเป็นการละเมิดอธิปไตยของกัมพูชานะครับว่าขอยืนยันอย่างชัดเจนนะครับว่าการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ไทยเป็นการปฏิบัติหน้าที่ภายในพื้นที่ที่ฝ่ายไทยดูแลรักษาความปลอดภัยและก็ปฏิบัติภารกิจมาโดยตลอดพร้อมระบุว่าในกรณีพื้นที่ที่ทั้งสองฝ่ายยังมีความเห็นแตกต่างเกี่ยวกับเขตแดนควรได้รับการพิจารณาและก็แก้ไขผ่านกลไกที่ทั้งสองประเทศได้ตกลงร่วมกันเพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์ถูกตีความหรือขยายความจนส่งผลกระทบต่อบรรยากาศความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศนะครับส่วนกรณีที่ฝ่ายกัมพูชากล่าวหาว่าฝ่ายไทยเผาคลังสินค้าบริเวณโอสเม็ดนั้นนะครับปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลหรือว่าหลักฐานใดที่สามารถยืนยันข้อกล่าวหาดังกล่าวได้นะครับทั้งนี้ไทยยังคงยึดมั่นในถ้อยแถลงร่วมนะครับที่ทั้งสองฝ่ายลงนามร่วมกันเมื่อวันที่27ธันวาคม2568ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ให้ความสำคัญนะครับกับข้อเท็จจริงนะครับรวมถึงการใช้กลไกทางการทูตมากกว่าการตอบโต้ผ่านสื่อนะครับเนื่องจากไม่ประสงค์ให้เกิดเงื่อนไขที่นำไปสู่ความขัดแย้งเพิ่มเติมนะครับส่วนการก่อสร้างรั้วหรือสิ่งปลูกสร้างตามแนวชายแดนนะครับขณะนี้สามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ตามปกตินะครับในพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลและการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายไทยนะครับโดยมีวัตถุประสงค์ด้านการรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการพื้นที่ไม่ได้มุ่งเปลี่ยนแปลงแนวเขตแดนหรือสร้างความได้เปรียบทางดินแดนแต่อย่างใดนะครับอันนี้ก็เป็นข้อตอบโต้ของทางฝ่ายกัมพูชานะครับที่มีหนังสือประท้วงต่อฝ่ายไทยนะครับก็ยืนยันว่าการทำงานทั้งหมดการทำการใดๆนะครับอยู่ในเขตพื้นที่อธิปไตยของฝ่ายไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นการปักธงชาติหรือว่าการเอาแท่งแบเรียร์นะครับไปไว้ยังบริเวณเนิน350หรือปราสาทตาควายนะครับไม่ใช่การสร้างรั้วถาวรแต่อย่างใดแต่เป็นการนำแท่งแบเรียร์ไปแบเรียร์นะครับไปกั้นเอาไว้เป็นแนวเขตแดนก่อนที่จะมีการตกลงการเจรจาหรือว่า JIC ร่วมกันนะครับนี่ก็เป็นการชี้แจงจากกองทัพกันนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับรายการตลอดอ่าวไทยนะครับก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการตลอดอ่าวไทยนะครับขอขอบคุณทุกสถานีที่ร่วมรับสัญญาณนะครับวันนี้พี่หนุ่มอารามเลยคุณพร้อมด้วยน้องหลุยและก็น้องไอซ์นะครับ
1: ครับ
0: ลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลยังคงเข้มงวดการปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาติพร้อมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องหวั่นเกรงต่อผู้มีอิทธิพลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
4: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
3: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
4: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
3: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
4: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลยังคงเข้มงวดการปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาติพร้อมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องหวั่นเกรงต่อผู้มีอิทธิพล
6: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงผลการดำเนินงานในการปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาติที่ทำเนียบรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแก๊งคอลเซ็นเตอร์เครือข่ายสแกมเมอร์และกลุ่มนอมินีต่างชาติซึ่งสร้างความเสียหายต่อประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศในวงกว้างแม้การดำเนินงานจะเผชิญแรงกดดันและความท้าทายในหลายรูปแบบแต่ยึดหลักติดชื่อถือพฤติกรรมสามารถดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดพร้อมรายงานความคืบหน้าให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่องตามเจตนารมณ์บำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลเพื่อสร้างความสงบเรียบร้อยและความเป็นธรรมในสังคมยืนยันว่ารัฐบาลจะไม่ยอมให้มีการใช้อิทธิพลหรืออำนาจแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมพร้อมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอย่างเต็มที่หรือไม่ต้องหวั่นเกรงต่อผู้มีอิทธิพลทำให้เกิดความเป็นธรรมและความสงบสุขในประเทศผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: อธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยความคืบหน้ากรณีปลัดจังหวัดภูเก็ตว่าได้ให้ชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรเนื่องจากไม่ให้ความร่วมมือในการสอบสวนย้ำหากไม่พบความผิดใดๆจะต้องให้กลับคืนสู่ตำแหน่งเดิม
7: นายนฤชาโคสังศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตกรณีผลตรวจสอบข้อเท็จจริงที่สั่งให้ปลัดจังหวัดและนายอำเภอและป้องกันจังหวัดเข้ามาประจำที่กรมการปกครองตั้งแต่วันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งจะครบกำหนด30วันในวันที่24มิถุนายนนี้โดยระหว่างนี้ในอำเภอเมืองภูเก็ตและในอำเภอกระทู้ได้ให้ปากคำครบถ้วนแล้วและไม่พบความผิดถึงขั้นต้องดำเนินการทางวินัยร้ายแรงก ึงได้ส่งตัวกลับไปปฏิบัติหน้าที่ที่จังหวัดภูเก็ตเรียบร้อยแล้วส่วนปลัดจังหวัดมีปัญหาเรื่องการไม่ให้ความร่วมมือในการสอบปากคำโดยใช้สิทธิ์ลาติดต่อกันถึง2ครั้งครั้งละ10วันทำให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้วิธีให้ชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรแทนซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาสำหรับกรณีที่เหลือเวลาอีก2วันจะมีการขยายระยะเวลาสอบสวนอีกหรือไม่นั้นนายนฤชาชี้แจงว่าหากการสรุปผลเสร็จสิ้นและมีประเด็นที่สามารถดำเนินการในด้านอื่นต่อไปได้อีกหรือหากไม่พบความผิดใดๆที่จะดำเนินการต่อไปก็จะต้องให้สิทธิ์ของบุคคลนั้นกลับคืนสู่ตำแหน่งเดิมศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: เกิดเหตุกราดยิงที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในจังหวัดเลเตทางตอนกลางของฟิลิปปินส์ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติฟิลิปปินส์ที่ระบุว่าเกิดเหตุคนร้าย2คนก่อเหตุกราดยิงที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในเมืองตาโคบันจังหวัดเลเตทางตอนกลางของฟิลิปปินส์เมื่อเวลา 9:00 นของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก5รายนางแคลร์คาสโตโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมตัวคนร้ายทั้งหมดแล้วซึ่งเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่เป็นสถานที่เกิดเหตุอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ได้เปิดเผยถึงแรงจูงใจของการก่อเหตุในครั้งนี้ทั้งนี้เหตุกราดยิงในโรงเรียนเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักในฟิลิปปินส์แต่ความรุนแรงจากอาวุธปืนมุ่งเป้าเจาะจงเป็นเรื่องปกติของแวดวงการเมืองระดับท้องถิ่นแม้การครอบครองอาวุธปืนอย่างถูกกฎหมายในฟิลิปปินส์จะอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเข้มงวดก็ตามปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz
1: โอกาสดีๆสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระด้วยการสมัครเป็นผู้ประกันตนตรามาตรา40
2: ประสบอันตรายเจ็บป่วย
3: หรือทุพพลภาพก็ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้
4: หากวันนั้นมาถึงก็ไม่เป็นภาระใครอ
5: ายุครบ60รับบำเหน็จหรือบำนาญตลอดชีวิต
1: ไม่ต้องตรวจสุขภาพใช้บัตรประชาชนแค่ใบเดียวกับรูปแบบที่คุณเลือกได้ถึง5ทางเลือกครับสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตสมัครเป็นผู้ประกันตนตรามาตรา40สิครับ
6: ประดับกายด้วยความดีมีราศีกว่าประดับเพชรครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการประกันสังคมวันนี้จัดโดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดชุมพรครับ

0: ดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับรายการประกันสังคมวันนี้ค่ะออกอากาศทางสวทชุมพรคลื่นความถี่ FM 100 MHz นะคะทุกวันจันทร์ค่ะตั้งแต่เวลา 14:30 นถึงเวลา 15:00 นโดยประมาณนะคะวันนี้ก็ตรงกับวันที่22มิถุนายน2569นะคะพบกับดิฉันค่ะนางสาวธารารัตน์บัวศรีนักวิชาการประกันสังคม4และพี่ตุ๊กนะคะพี่ถนอมศรีเพ่งอินนักวิชาการประกันสังคม4เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะ
1: ค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังนะคะวันนี้เราสองคนก็มาพบกันอีกเหมือนเดิมนะคะไม่ทราบว่าหายไป2อาทิตย์น้องเมย์ไปไหนมาคะเนื่องจากว่าเราอยู่กับท่านประกันสังคมจังหวัดนะคะมาร่วมรายการกับเราด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ก็น้องเมย์นะคะก็ภารกิจเสร็จสิ้นแล้วก็มาร่วมจัดรายการกับทางสำนักงานแล้วก็มีข่าวสารมาฝากอีกเช่นเคยนะคะ
0: ค่ะซึ่ง2อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะเราก็ประชาสัมพันธ์ในส่วนของการลงทะเบียนการรับเลือกตั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของนายจ้างและผู้ประกันตนนะคะก็ใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งนะคะพี่ตุ๊กนะคะก็ยังสามารถที่จะลงได้นะคะของเราก็จะมีกำหนดนะคะสุดท้ายก็คือวันที่15กรกฎาคมนั่นเองนะคะวันนี้พี่ตุ๊กมีอะไรเพิ่มเติมในส่วนของการลงทะเบียนเลือกตั้งบ้างคะ
1: ค่ะวันนี้ก็จะมาสรุปทำลายเกี่ยวกับการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมหรือว่าคณะกรรมการประกันสังคมนั่นเองนะคะน้องเมย
0: ์
1: ซึ่งจะมีให้มีการเลือกตั้งนะคะในวันอาทิตย์ที่17กันยายน2569นะคะที่จะมาถึงใกล้ๆนี้แล้วนะคะตอนนี้ทางสำนักงานประกันสังคมค่ะก็รณรงค์นะคะให้กับผู้ประกันตนนะคะแล้วก็นายจ้างนะคะที่มีสิทธิ์ลงเลือกตั้งนะคะลงเลือกตั้งนะคะลงทะเบียนเลือกตั้งกันนะคะซึ่งจะมีกำหนดให้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งค่ะตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569นะคะถึงวันที่15กรกฎาคมค่ะซึ่งจะมีด้วยกันทั้งหมด3ช่องทางนะคะ
0: ค
1: ่ะทางแรกนะคะที่จะลงได้ก็คือติดต่อเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมนะคะที่ www.sso.go.th ค่ะอันนี้ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะน้องเมย์ค่ะช่องทางที่2จะเป็นช่องทางแอปพลิเคชันของเราก็คือแอป SSO Plus นั่นเองนะคะเพียงผู้ประกันตนเข้าไปที่หมวดของท่านนะ
0: คะ
1: แล้วก็เลือกเฉพาะผู้ประกันตนนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลของตัวเราเลยนะคะซึ่งจะมีแบนเนอร์ขึ้นให้เราลงทะเบียนนะคะอันนี้ง่ายดายมากนะคะก็ขอให้ผู้ประกันตนนะคะร่วมลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันนะ
0: คะ
1: แล้วก็ในช่องทางที่3ค่ะหน้าสำนักงานประกันสังคมนะคะไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครพื้นที่นะคะหรือว่าได้ทุกจังหวัดเลยนะคะน้องเมย์นะ
0: รวมไปถึงสาขาด้วยนะ
1: ถูกต้องค่ะทางนี้ก็ตั้งแต่วันที่1นะคะถึงวันที่30มิถุนายน2569ค่ะตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 16:30 นะคะอันนี้ก็จะเป็นถ้าที่สำนักงานก็จะเว้นวันหยุดราชการนะ
0: คะ
1: อ๋ออันนี้ขอประทานโทษค่ะถ้าเป็นช่วงนี้ก็จะทุกวันนะ
0: คะ
1: ทีนี้ในส่วนของตั้งแต่วันที่1ถึง15กรกฎาคมนะคะตั้งแต่เวลา 8:30 นค่ะถึงเวลา 16:30 นะคะอันนี้ทุกวันนะคะไม่เว้นวันหยุดราชการด้วยค่ะ
0: ค่ะแต่ในส่วนของวันที่1ถึง30มิถุนายนนะคะพี่ตุ๊กก็เว้นวันหยุดราชการนะคะ
1: ก็ตั
0: ้งแต่เวลา 8:30 ถึงเวลา 16:00 ของทุกวันนะ
1: คะ
0: ค่ะอันนี้ก็วันนี้พี่ตุ๊กก็จะมีข้อมูลในส่วนของจังหวัดชุมพรมาให้ด้วยใช่ไหมคะว่าการลงทะเบียนเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมจังหวัดชุมพรของเราเนี่ยมีคนลงทะเบียนเท่าไหร่นะคะ
1: ค่ะขอแจ้งผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมนะคะโดยภาพรวมเนี่ยทั้งทั่วประเทศเลยนะ
0: คะ
1: ก็จะมีผู้จำนวนที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ไปแล้วนะคะ 570,000กว่ารายนะ
0: คะ
1: อันนี้ก็มีทั้งนายจ้างแล้วก็ผู้ประกันตนมาตรา33นะคะมาตรา39แล้วก็มาตรา40จะอยู่ก็จะเป็นผู้ประกันตนมาตรา33ที่ทำงานกับนายจ้างนะคะนะค่ะแล้วก็ในส่วนข้อมูลของจังหวัดชุมพรของเรานะคะตอนนี้ก็ไม่น้อยหน้าเลยนะคะตอนนี้มีทั้งหมด8อำเภอแล้วนะคะผู้ประกันตนที่เป็นลูกจ้างนะคะที่อยู่ในระบบประกันสังคมหรือเป็นผู้ประกันตนเนี่ยค่ะสามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะตามท้องที่ที่เราอยู่ได้เลยเพราะว่าตอนนี้ทางสำนักงานประกันสังคมนะคะมีหน่วยเลือกตั้งนะคะทุกอำเภอเลย
0: ค่ะ
1: เพราะว่ามีผู้สนใจแล้วก็ผู้ประกันตนนะคะซึ่งจะใช้สิทธิ์เลือกตั้งทุกอำเภอเลยค่ะน้องเมย์ค่ะสำหรับจังหวัดชุมพรนะคะก็จะมีผู้ประกันตนค่ะตอนนี้มาตรา33นะคะอยู่ที่700กว่าคนแล้วนะ
0: คะ
1: ค่ะแล้วก็ผู้ประกันตนมาตรา39 100กว่าคนค่ะแล้วก็ผู้ประกันตนมาตรา40นะคะก็ประมาณเกือบ20กว่ารายแล้วอันนี้ก็ ขอประชาสัมพันธ์แล้วก็รณรงค์นะคะให้ผู้ประกันตนค่ะลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันเยอะๆนะคะอย่าให้น้อยหน้าใครในจังหวัดนะคะ
0: ค่ะซึ่งผู้ที่จะมีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะก็จะต้องมีคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะผู้แทนฝ่ายนายจ้างแล้วก็ผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนค่ะพี่ตุ๊กนะคะก็สำหรับผู้ประกันตนนะคะก็ต้องมี1เลยค่ะคุณสมบัติก็จะต้องมีสัญชาติไทยนะคะข้อ2ก็คือจะต้องมีสถานะเป็นผู้ประกันตนติดต่อกันไม่น้อยกว่า6เดือนนะคะพี่ตุ๊กแล้วก็จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมไม่น้อยกว่า3เดือนภายใน6เดือนก่อนเดือนที่จะมีการประกาศให้มีการเลือกตั้งนะคะแล้วก็ข้อ4นะคะกำหนดให้มีการลงทะเบียนให้เลือกตั้งตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึงวันที่15กรกฎาคม2569นะคะในส่วนของนายจ้างกันบ้างค่ะพี่ตุ๊กคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะก็จะต้อง1เลยค่ะมีสัญชาติไทยนะคะแล้วก็จะต้องมีการขึ้นทะเบียนนายจ้างติดต่อกันไม่น้อยกว่า6เดือนก่อนที่มีการประกาศให้มีการเลือกตั้งนะคะก็คือเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2568นะคะถึงเดือนเมษายน2569นั่นเองนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะนายจ้างก็จะต้องมีการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมไม่น้อยกว่า3เดือนเช่นเดียวกันนะคะกำหนดให้มีการลงทะเบียนได้ก็ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึงวันที่15กรกฎาคมนั่นเองนะคะในส่วนของนายจ้างค่ะกรณีผู้สมัครเป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้างนะคะซึ่งเป็นนิติบุคคลค่ะก็จำเป็นที่จะต้องมีผู้มีอำนาจการกระทำการแทนนิติบุคคลด้วยนะคะโดยหากเป็นกรณีที่มีคณะกรรมการผู้มีอำนาจหลายคนนะคะต้องมีการมอบหมายผู้แทนที่เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลเพียงคนเดียวด้วยนะคะอันนี้ก็ในส่วนของฝ่ายนายจ้างซึ่งเป็นนิติบุคคลนั่นเองนะคะค่ะก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลนะคะเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้ที่ศูนย์อำนวยการจัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนนะคะเป็นคณะกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมก็สามารถโทรก็คือที่ง่ายที่สุดก็คือสายด่วน1506นะคะถ้าเกิดผู้ประกันตนนะคะหรือใครที่สนใจจะลงทะเบียนนะคะก็ติดต่อได้ที่สายด่วน1506กด9นั่นเองนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าในจังหวัดชุมพรนะคะใครที่ยังไม่ลงทะเบียนเนี่ยเมื่อเช้าค่ะมีเคสหนึ่งค่ะพี่ตุ๊กลงทะเบียนไม่ได้เนื่องจากว่าโหลด SSO Pass แล้วสแกนหน้าไม่ผ่านนะคะก็แนะนำให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนนะคะก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ส่วนฝ่ายส่วนงานสิทธิประโยชน์นะคะก็ติดต่อพี่ตุ๊กได้เลยนะคะก็จะเป็นคนปลดล็อกปัญหานี้ให้ได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่ตุ๊กแจ้งก็คือการลงทะเบียนเลือกตั้งเนี่ยวิธีที่ง่ายที่สุดคือโหลดแอป SSO Pass นะคะหรือใครสะดวกผ่านเว็บไซต์ก็ทำได้นะคะส่วนใครถ้าทำไม่ได้จริงๆแล้วอยากจะลงทะเบียนเลือกตั้งทำยังไงคะพี่ตุ๊ก
1: ค่ะอยากลงทะเบียนจริงๆนะคะให้ติดต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมนะคะเจ้าหน้าที่มีวิธีการช่วยเหลือนะคะซึ่งทางสำนักงานประกันสังคมจะเป็นศูนย์อำนวยการนะคะของจังหวัดชุมพรนะคะก็จะมีสำนักงานประกันสังคมนะคะจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลนะคะในส่วนของผู้ประกันตนที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้แล้วก็มีเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งตั้งอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตนนะคะได้ลงทะเบียนกันแบบไม่มีปัญหาติดขัดเลยนะคะซึ่งทั้งนี้ก็อยากให้ผู้ประกันตนนะคะที่ตั้งใจจะเลือกตั้งนะคะแต่ว่าอยากให้ลงทะเบียนด้วยนะคะนะ
0: ก็เตรียมเสียงของผู้ประกันตนนะคะของคุณให้พร้อมกับการกำหนดอนาคตของกองทุนประกันสังคมเลือกตั้ง2569นั่นเองค่ะ
1: ค่ะช่วงนี้พักฟังเพลงกันสักหนึ่งเพลงค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะ

0: ค่ะช่วงนี้ท่านผู้ฟังกำลังอยู่กับรายการประกันสังคมวันนี้นะคะจัดโดยสำนักงานประกันสังคมค่ะท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากจะฟังเพลงนะคะก็สามารถแนะนำบทเพลงกันเข้ามาได้นะคะทางพี่ๆสวทก็จะเปิดให้นะคะนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็สำหรับวันนี้นะคะผู้ประกันตนค่ะเรามาพูดคุยน้องใหม่กันบ้างนะคะเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ค่ะซึ่งห่างหายกันไปหลายสัปดาห์นะคะเนื่องจากว่าทางสำนักงานประกันสังคมมีภารกิจเร่งด่วนนะคะในส่วนของการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมนะคะวันนี้ก็จะนำมาตรา40ค่ะมาฝากกันนะคะในเรื่องของการสมัครแล้วก็คุณสมบัตินะคะเดี๋ยวให้น้องเมย์นะคะแจ้งท่านผู้ฟังนิดนึงค่ะว่ากรณีที่เราจะสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา40นะคะต้องทำอย่างไรกันบ้างนะคะนะ
1: ค่ะคุณสมบัติของผู้ที่สนใจจะสมัครเป็นมาตรา40นะคะพี่ตุ๊กต้องเป็นแรงงานอิสระนะคะก็คือผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระนั่นเองไม่ว่าจะเป็นอาชีพทำสวนนะคะหรือว่ารับจ้างนะคะวินมอเตอร์ไซค์เสริมสวยนะคะทุกอย่างเลยที่เป็นอาชีพอิสระที่ไม่ได้มีนายจ้างนะคะก็สามารถสมัครได้ในส่วนของอายุค่ะอายุก็ต้องเริ่มตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ไม่เกิน65ปีบริบูรณ์นะคะแล้วก็ต้องเป็นสัญชาติไทยนะคะพี่ตุ๊กไม่เป็นผู้พิการทางด้านสติปัญญานะคะแล้วก็ไม่เป็นผู้ประกันตามมาตรา3339นะคะรัฐวิสาหกิจหรือข้าราชการนั่นเองนะคะแต่ในส่วนของข้าราชการบำนาญค่ะพี่ตุ๊กก็สามารถที่จะสมัครได้นะคะมาตรา40ไม่ตรวจสุขภาพนะคะหากผู้ประกันตนที่สนใจนะคะหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจมีโรคประจำตัวอยู่แล้วนะคะก็อยากจะแนะนำเลยว่าสมัครได้ไม่ต้องตรวจสุขภาพท่านได้ใช้สิทธิ์แน่นอนนะคะในส่วนของช่องทางการสมัครค่ะก็สามารถสมัครได้ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชุมพรของเรานะคะหรือใครไม่สะดวกมาที่สำนักงานนะคะก็ติดต่อได้ที่สายด่วน1506กด1ก็สามารถโทรได้นะคะแล้วก็ในส่วนของเว็บไซต์ค่ะ www.sso.go.th นะคะ SSO Plus ค่ะแอปแอปพลิเคชันทางรัฐก็รับสมัครมาตรา40ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วที่ฮอตสุดๆเลยนะคะพี่ตุ๊กก็คือสมัครทาง 7-Eleven นั่นเองนะคะเคาน์เตอร์เซอร์วิสแค่นำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงไปนะคะก็แจ้งพนักงาน 7-Eleven นะคะว่าสมัครมาตรา40ก็สมัครได้ง่ายๆนะคะในส่วนของเคาน์เตอร์ธนาคารธ.ก.ส.ก็สมัครได้นะคะแล้วอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่ตอนนี้เรารณรงค์ให้ทุกอำเภอทุกตำบล นะคะก็คือเครือข่ายประกันสังคมนั่นเองนะคะตอนนี้ทุกอำเภอค่ะของสำนักงานประกันสังคมจะมีเครือข่ายประกันสังคมไว้บริการท่านนะคะก็ใครที่สนใจจะติดต่อสมัครเป็นเครือข่ายประกันสังคมทางประกันสังคมก็ยินดีต้อนรับให้ท่านเป็นเครือข่ายในเรื่องของการช่วยประชาสัมพันธ์งานมาตรา40ได้นะคะ

0: คะแล้วเดี๋ยวเรามาฟังสิทธิประโยชน์บ้างว่าสมัครมาตรา40แล้วได้อะไรบ้างคะพี่ตุ๊ก
1: ค่ะสำหรับผู้ประกันตนที่สมัครมาตรา40นะคะสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเลือกที่1ทางเลือกที่2และทางเลือกที่3เนี่ยค่ะจะคุ้มครองด้วยกันนะคะในส่วนของกรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตรายนะคะซึ่งทางสำนักงานประกันสังคมจะจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้ประกันตนนะคะถ้าเป็นทางเลือกที่1และทางเลือกที่2ค่ะจะจ่ายให้สูงสุดนะคะก็คือปีละ30วันนะคะแล้วก็ในทางเลือกที่3ค่ะเราจะจ่ายให้สูงสุดนะคะก็คือ90วันกันเลยนะคะสมมติว่าเจ็บป่วยหรือว่าไม่สบายหากคุณหมอสั่งให้หยุดพักนะคะอันนี้สำนักงานประกันสังคมจะมีจ่ายเงินชดเชยการขาดรายได้ให้นะคะแล้วก็หากว่าเราไปพบคุณหมอเนี่ยค่ะน้องเมย์ถ้าตามกฎหมายใหม่นะคะที่จะมีให้ก็คือที่เพิ่มมาจากเดิมนะคะจากการไปพบแพทย์เนี่ยปกติเมื่อก่อนเนี่ยค่ะทางสำนักงานจะจ่ายให้การไปพบแพทย์เนี่ย50บาทนะคะแต่ตอนนี้เพิ่มสิทธิ์มาเป็นกรณีไปพบแพทย์200บาทซึ่งปีนึงท่านจะเบิกได้3ครั้งเลยนะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ในส่วนกรณีทุพพลภาพค่ะก็ยังคุ้มครองทั้งหมดทั้ง3ทางเลือกเลยนะคะไม่ว่าจะท่านส่งเงินได้กี่เดือนนะคะอย่างน้อย6เดือนขึ้นไปนะคะเกิดเป็นผู้ทุพพลภาพเนี่ยค่ะประกันสังคมจะจ่ายเงินขาดรายได้ให้เป็นรายเดือนนะคะเมื่อก่อนเราจ่าย15ปีแต่ตอนนี้ดูแลไปตลอดชีวิตเลยนะคะทั้ง3ทางเลือกเลยค่ะค่ะแล้วก็ในส่วนของกรณีเสียชีวิตก็จะมีในเรื่องของค่าทำศพนะคะตั้งแต่ 25,000 บาทไปจนถึง 50,000 บาทแล้วแต่ว่าท่านจะส่งเงินในทางเลือกไหนนะคะน้องเมย์นะค่ะซึ่งทางสำนักงานประกันสังคมก็จะมีในส่วนเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตเพิ่มให้อีกนะคะในทางเลือกที่1และทางเลือกที่2ค่ะค่ะแล้วก็ที่เพิ่มมานะคะในกรณีที่ทางเลือกที่3นะคะก็จะเป็นในส่วนของกรณีสงเคราะห์บุตรนะคะซึ่งจะจ่ายให้กับผู้ประกันตนที่เป็นคุณแม่นะคะก็จะต้องส่งเงินมาแล้วอย่างน้อยค่ะ24เดือนหรือว่า2ปีนั่นเองนะคะท่านจะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรจากมาตรา40เดือนละ300บาทจนลูกครบอายุ7ขวบนะคะจะต่างกับมาตรา33นิดนึงนะคะ 1,000 บาทเป็นเวลาลูกครบ6ปีค่ะ
0: ก็มาตรา40นะคะหลายท่านสงสัยว่าเอ๊ะไปโรงพยาบาลเนี่ยเราใช้สิทธิประกันสังคมได้มั้ยนะคะในส่วนของมาตรา40ไม่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเพราะฉะนั้นใครที่สมัครเป็นผู้ตนมาตรา40นะคะตอนนี้ท่านถือสิทธิ์อะไรอยู่ก็ใช้สิทธิ์นั้นอย่างเช่นนะคะบางท่านก็คือใช้สิทธิ์บัตรทองหรือ30บาทนะคะบางท่านที่เป็นอสมก็ใช้สิทธิ์อสมได้เลยนะคะในส่วนของสิทธิ์ใจตรงของคู่สมรสหรือบุตรนะคะท่านก็ใช้ได้ปกติเลยเพราะว่าตัวนี้เราไม่ได้คุ้มครองค่ารักษานะคะก็จะคุ้มครองในส่วนของกรณีค่าชดเชยรายได
1: ้
0: นะคะทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพนั่นเองนะคะก็ใครนะคะที่ยังไม่ได้สมัครนะคะสนใจก็สามารถสมัครได้นะคะช่องทางการชำระเงินนะคะก็สามารถชำระผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารกรุงไทยแล้วก็ธ.ก.ส.ได้ฟรีค่าธรรมเนียมนะคะ7-Eleven ก็ฟรีค่าธรรมเนียมเช่นเดียวกันนะคะส่วนใครที่อยู่ไกล7นะคะแล้วก็ไม่มีแอปของธนาคารกรุงไทยและธ.ก.ส.ก็มีตู้บุญเติมใกล้บ้านนะคะเชื่อว่าทุกหมู่บ้านมีอยู่แล้วก็สามารถที่จะชำระที่ตู้บุญเติมได้เช่นเดียวกันนะคะส่วนใครที่ไม่อยากชำระทุกเดือนค่ะพี่ตุ๊กก็สามารถชำระเงินล่วงหน้าได้นะคะครั้งละไม่เกิน12เดือนหรือ1ปีนะคะเพื่อป้องกันการลืมนั่นเองนะคะก็อันนี้ก็เป็นในส่วนของมาตรา40นะคะ
1: ค่ะขอเพิ่มเติมนะคะในส่วนที่ผู้ประกันตนไปติดต่อที่สำนักงานแล้วนะคะหากว่าสนใจจะสมัครกับมาตรา40นะคะก็สามารถสมัครได้ที่สำนักงานประกันสังคมได้เลยนะคะติดต่อฝ่ายทะเบียนและประสานงานแพทย์นะคะนะค่ะทางสำนักงานประกันสังคมก็ยินดีให้บริการค่ะช่วงนี้พักฟังเพลงกันอีกสักหนึ่งเพลงค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะ

0: ค่ะก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการประกันสังคมวันนี้แล้วนะคะพี่ตุ๊กเวลาผ่านไปไวมากเลยนะคะเรายังมีสิทธิประโยชน์ดีๆต่างๆให้ฟังอีกเดี๋ยวเราก็ค่อยมาพูดคุยกันอีกอาทิตย์หน้านะคะสำหรับอาทิตย์นี้ค่ะช่วงสุดท้ายของเราก็จะมีเรื่องของการติดต่อของสำนักงานประกันสังคมนะคะซึ่งสำนักงานประกันสังคมของเราเนี่ยมีทั้งหมด9ช่องทางเลยนะคะที่สามารถติดต่อได้ช่องทางไหนก็ได้นะคะให้ผู้บรรทอนสะดวกนะคะซึ่งช่องทางแรกนะคะพี่ตุ๊กที่ผู้บรรทอนนิยมนะคะติดต่อเรามากที่สุดนะคะก็จะเป็นในส่วนของ Facebook นะคะก็คนติดต่อเข้ามาจะเป็นเพจนะคะเพจสำนักงานประกันสังคมนะคะเป็นเพจใหญ่ที่เพจนี้ก็จะคอยประชาสัมพันธ์ข่าวใหม่ๆต่างๆนะคะอยู่ตลอดเวลาทุกวันนะคะพี่ตุ๊ก
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีผ่านของช่องทางเว็บไซต์ประกันสังคมก็คือ www.sso.go.th นะคะช่องทางที่3นะคะก็จะเป็นในส่วนของ LINE application ค่ะพี่ตุ๊กนะคะก็มีคนติดต่อเข้ามาเยอะเหมือนกันนะคะมีการ add line sso ไทยนะคะแล้วก็อีก1ช่องทางก็คือ application ของ sso pass นะคะที่มีคนโหลดตอนนี้นะคะ14ล้านท่านแล้วนะคะซึ่งถือว่าเยอะมากๆเลยทีเดียวนะคะนอกจาก4ช่องทางแล้วยังมีช่องทางไหนอีกคะพี่ตุ๊ก
1: ค่ะแล้วก็ในส่วนของผู้ประกันตนที่จะติดต่อกับทางสำนักงานประกันสังคมได้นะคะก็จะเป็นทาง TikTok ของเรานะคะซึ่งขึ้นมาอยู่อันดับที่5นะคะก็อันนี้น้องเมย์ก็ได้สรุปมานะคะและก็ต่อมานะคะในลำดับที่6ค่ะก็จะเป็น Instagram ของเรานั่นเองนะคะซึ่งมีผู้ติดตามเป็นหมื่นด้วยเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ทางเลือกนะคะก็จะเป็น Twitter ค่ะอันนี้ก็จะเป็นหลายหมื่นด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งให้ความสนใจกับทางสำนักงานประกันสังคมด้วยค่ะแล้วก็ต่อมาค่ะก็จะเป็นสายด่วน1506นะคะติดต่อสำนักงานประกันสังคมที่เราพูดกันบ่อยๆนะคะอันนี้ก็จะสอบถามนะคะได้ทุกเรื่องเลยนะคะจะมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานประกันสังคมดูแลอยู่นะคะนะค่ะแล้วก็ในส่วนของ YouTube กันบ้างนะคะของ YouTube ค่ะอันนี้ก็จะมีผู้ติดตามเยอะนะคะเกือบแสนอยู่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็ขอบคุณนะคะผู้ประกันตนแล้วก็ผู้ไม่ว่าจะเป็นทั้งสามารถตาเลยนะคะที่ติดตามสำนักงานประกันสังคมกันมาอย่างยาวนานนะคะท่านใดที่อยากมาเป็นครอบครัวกับสำนักงานประกันสังคมนะคะมาตรา40ก็สามารถสมัครกันเข้ามาได้นะคะน้องเมย์นะ
0: ค่ะ
1: ค่ะเพราะเนื่องจากว่าตอนนี้ทางสำนักงานเนี่ยค่ะก็จะมีช่องทางให้เราค่ะสามารถติดต่อกันได้นะคะแล้วก็พูดคุยกันได้ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นข่าวสารนะคะที่ทางสำนักงานประกันสังคมหรือว่าสิทธิประโยชน์ใหม่ๆนะคะที่ทางสำนักงานเพิ่มให้กับผู้ประกันตนค่ะก็จะมีรายละเอียดอันนั้นก็สามารถสอบถามกันเข้าไปได้ค่ะ
0: ค่ะในส่วนของการรับบริการหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชุมพรของเรานะคะก็ยังยินดีต้อนรับในช่วงของเวลา 8:30 นถึงเวลา 16:30 นะคะซึ่งของทางสำนักงานก็ยังมีคน walk in เข้ามาทั้งวันนะคะพี่ตุ๊กเป็นตลอดนะคะเพราะว่าหลายๆท่านอาจจะอยากจะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่หรือสอบถามนะคะปัญหาประเด็นต่างๆในส่วนของการเบิกสิทธิประโยชน์หรือการขึ้นทะเบียนต่างๆแล้วก็รวมไปถึงการนำสมทบสมทบนะคะทางเจ้าหน้าที่ทุกท่านของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดชุมพรก็ยินดีให้บริการนะคะ
1: ค่ะแล้วก็ท้ายสุดนี้นะคะก็อย่าลืมกันนะคะผู้ประกันตนที่อยู่ในระบบประกันสังคมค่ะอย่าลืมไปลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันนะคะซึ่งจะมีใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะแล้วก็ลงทะเบียนเลือกตั้งนะคะภายในกำหนดแล้วก็ในวันที่27 กันยายน 2569นี้เราก็จะไปพบกันนะคะที่สถานที่เลือกตั้งนะคะไม่ว่าจะเป็น8อำเภอเลยนะคะแต่เดี๋ยวทางประกันสังคมก็จะมีประกาศออกมาให้ทราบนะคะว่าสถานที่เลือกตั้งแล้วก็ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งด้วยนะคะอันนี้ก็ต้องติดตามกันนะคะ
0: สำหรับวันนี้ก็ไม่รู้อยู่อำเภอไหนนะคะพี่ตุ๊กนะคะอาจจะได้เจอเรา2คนแต่ว่ายังไม่ระบุว่าอำเภอไหนนะคะ
1: เราก็ต้องดูกันนะว่าเราจะเจอกันที่อำเภอไหนอย่างที่น้องเมย์แจ้งนะคะนะค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะเราสองคนต้องลากันไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: บางครั้งการทำงานหนักก็ทำให้เรามองข้ามสิ่งที่มีความสำคัญกับชีวิตไปอย่างเรื่องประกันสังคมทำให้ผมได้รับประโยชน์มากมายสิทธิประโยชน์ต่างๆที่คนทำงานอย่างผมหรือคุณจะได้รับความคุ้มครองจากประกันสังคมนั้นทำให้ชีวิตของพวกเรามั่นคงมากยิ่งขึ้นประกันสังคมเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เข้าใจได้ไม่ยากครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐบาลประกาศใช้กฎหมายปราบปรามสแกมเมอร์และนอมินีข้ามชาติในทุกจังหวัดหากพบการกระทำความผิดให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าปราบปรามสแกมเมอร์และนอมินีข้ามชาติอย่างต่อเนื่องประกาศใช้กฎหมายปราบปรามผู้กระทำผิดในทุกจังหวัดหากพบการกระทำความผิดให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาด
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าการปราบปรามสแกมเมอร์ถือเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลตั้งแต่เข้ามาบริหารประเทศโดยได้บูรณาการทำงานร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานฝ่ายการประชุมร่วมกันเป็นประจำทุกเดือนพบว่าสถิติคดีอาชญากรรมมีแนวโน้มลดลงอย่างมีนัยสำคัญขณะที่จำนวนเงินและทรัพย์สินที่ยึดได้ก็เพิ่มมากขึ้นอีกทั้งสามารถยับยั้งการหลอกลวงประชาชนได้มากขึ้นสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาของสถานการณ์ที่เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะช่วง3เดือนหลังที่รัฐบาลเริ่มปราบปรามอย่างจริงจังการกระทำผิดลดลงไปเกือบ160รัฐบาลต้องเดินหน้าปราบปรามให้หมดไปให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ยืนยันว่ารัฐบาลจะเดินหน้าปราบปรามครอบคลุมในทุกจังหวัดหากพบการกระทำความผิดในพื้นที่ใดจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดจับกลุ่มดำเนินคดียึดทรัพย์รวมถึงการเนรเทศและขึ้นบัญชีดำผู้กระทำผิดจะดำเนินการทุกอย่างอดิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงการคลังเผยยอดผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ทะลุเป้าหมายหลังปิดระบบลงทะเบียนเตรียมส่งรายชื่อคัดกรองคุณสมบัติอย่างละเอียดคาดประกาศผลได้17กรกฎาคมนี้พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ยื่นอุทธรณ์ได้
6: นายรวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงยอดผู้ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังปิดยอดการลงทะเบียนไปเมื่อเวลา 23:00 นของคืนที่ผ่านมาโดยกลุ่มแรกเป็นผู้ลงทะเบียนเดิม 13,200,000 คนโดยยืนยันตัวตนเกือบครบทั้งหมดมีผู้ที่ยังไม่มายืนยันตัวตนอีกประมาณ 470,000 คนซึ่งในส่วนนี้ตามกติกาจะถือว่าสละสิทธิ์แต่จะพิจารณาดูแลเป็นพิเศษเนื่องจากอาจตกหล่นเรื่องข้อมูลข่าวสารกลุ่มที่2กลุ่มผู้ลงทะเบียนใหม่จากฐานข้อมูล 1,400,000 คนซึ่งเป็นฐานข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทยและ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกลุ่มที่3กลุ่มเก็บตกเป็นกลุ่มที่อยู่นอกระบบซึ่งจากการลงพื้นที่สำรวจสามารถค้นหาผู้ที่มีสิทธิ์เพิ่มได้อีกประมาณ5,400,000 คนจากนี้จะเข้าสู่กระบวนการคัดกรองคุณสมบัติอย่างเข้มข้นเพื่อให้เม็ดเงินช่วยเหลือไปถึงมือคนจนที่แท้จริงและจะนำผลคัดกรองทั้งหมดรายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีทั้งนี้จะเปิดให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์คัดกรองสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ตั้งแต่วันที่17 ถึง 31 กรกฎาคมนี้นพศรแก้วคำรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเร่งรื้อโครงสร้างค่าไฟทางถนนที่ซ่อนในบินค่าไฟบ้านของประชาชนหลังมีการรวมค่าไฟทางกับค่าไฟบ้านมาหลาย10 ปี
7: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวถึงกรณีการคิดค่าไฟทางถนนเฉลี่ยเข้ากับค่าไฟบ้านประชาชนว่าเป็นเรื่องที่ตนออกมาพูดว่าอยากลดค่าไฟให้กับประชาชนโดยแก้ไข3เรื่องคือทบทวนสัญญาแอดเดอร์ค่าไฟทางถนนที่นำไปรวมไว้กับใบเสร็จค่าไฟบ้านและอัตราการรับซื้อไฟจากโรงงานไฟฟ้าหรือการขายไฟให้กับเอกชนเพื่อลดภาระค่าไฟของประชาชนหากมีการปรับปรุงโดยเฉพาะไฟทางหลวงทางด่วนที่ต้องมีการชี้แจงให้ชัดเจนและแยกใบเสร็จว่ามีการใช้ไปเท่าใดหากยกไปเป็นความสูญเสียแล้วนำไปบวกในใบเสร็จของประชาชนเช่นนี้ไม่ถูกต้องค่าใช้จ่ายส่วนดังกล่าวมีมูลค่ารวมหลายหมื่นล้านบาทต่อปีและถูกบรรจุอยู่ในโครงสร้างค่าไฟมาเป็นเวลานานกว่า10 ปีแล้วส่งผลให้ประชาชนต้องแบกรับภาระโดยไม่ทราบรายละเอียดที่แท้จริงอย่างไรก็ตามกระทรวงพลังงานมีแผนติดตามมิเตอร์และจัดทำระบบบัญชีแยกประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าให้ชัดเจนเพื่อให้หน่วยงานที่ใช้ไฟฟ้าสาธารณะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายโดยตรงและสามารถขอรับงบประมาณจากภาครัฐมาชำระค่าไฟได้ตามปกติเช่นเดียวกับหน่วยงานราชการหรืออาคารของรัฐทั่วไปนันทิกาคิดปาโลรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16 นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรการกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานเมดโคเอเนอร์จีไทยแลนด์บัวหลวงลิมิเต็ด

0: ชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
1: วันนี้ยาวไปเดี๋ยวพี่ขับเองไอ้น้อง
2: เดี๋ยวนะพี่เมาไหมเนี่ย
1: เมาแล้วไงอ่ะไม่สะเทือนพี่อยู่แล้วแค่นี้เองสบาย
2: ไม่เอาดีกว่าพี่เรียกแท็กซี่ดีกว่าปลอดภัยกว่าเยอะเลย
1: โอ้ยเกือบตายแล้วไหมเนี่ย
2: เห็นไหมพี่วินาทีเดียวก็เฉียดตายได้แล้วชีวิตคนเราไม่มีปุ่มรีเซ็ตนะพลาดครั้งเดียวไม่มีโอกาสแก้ตัวนะพี
1: ่ไม่เอาอีกแล้วเรียกแท็กซี่เถอะเมาไม่ขับอีกแล้ว
3: อย่าปล่อยให้ความสนุกจบลงด้วยความสูญเสียเมาไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
4: เหนื่อยจากงานลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทับทีซีฟู้ดปาคาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่ JMM 095-264-5456 และเสียสิน 065-465-3638

สู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ

0: คลื่อนสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz
1: ลูกทุ่งบันเทิง
2: มาแล้วนะ

นิพพานังปรมังสุขังนิพพานเป็นสุขเป็นสุขอย่างหญิงนะครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบันเทิงอีกครั้งแล้วครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz บ่ายบ่ายยังมีเวลาดีเวลาลูกทุ่งบันเทิงนะครับดีเจเก้าคนเดิมนะครับดีเจไม่นะเก้าคนเดิมนะครับเบาก้อยกิติพงษ์พนมสาวันนะครับเพลงแรกเปิดรายการไปนะครับเช่นเคยแล้วครับจากการขับร้องของซายันสัญญาชื่อว่าเพลงเสียความรู้สึกนะครับเพลงนี้ครูนพพนันควันประภาเป็นผู้ประพันธ์ให้ซายันสัญญาขับร้องนะครับผู้ที่เข้ามานะครับก็คือลวงเหล็กนะครับวันนี้ลวงเหล็กบอกว่าหมอภัยพีวันเพ็ญนะครับภัยพีสายุทธไทยปาร์ตี้ไทยผ่านีให้ลวงใกล้ซาอยากซาวจีซาอยากแดงจันรัดซาอยากนะครับเบาแค่คุณกระทิงในหัวนับเขาทอล่มผู้ใหญ่เหล็กคุณกระทิงผู้ใหญ่ต่อคุณกระทิงนะครับแล้วก็ซาวเหล็กเสริมช่วยนะครับแล้วก็ซาวปุ๊กคุณกระทิงพีขดทายางด้วยนะครับพี่ภานีสวทแม่ไม้ด้วยนะครับบอกย้ำไว้สักนิดหนึ่งนะครับพบเจอกันวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่22มิถุนายน2569นะครับวันนี้ตรงกับวันขึ้น8ค่ำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2026นะครับวันนี้เขาบอกว่าประกอบการมงคลย้อยได้บางเวลาแต่ว่าห้ามนำยศยานหรือว่ารถนะครับรถไม่ออกจากอู่นั่นเองนะครับเรื่องการงานวันนี้เขาบอกว่าบรรยากาศเต็มไปด้วยความกดดันแล้วก็เกณฑ์คัดแย้งนะครับช่วงเช้ามอครับงานปราบปรามนะครับงานแก้ไขปัญหาหรือระบบหรือการแข่งขันคดีความนะครับแต่ว่าลังเทียงไปแล้วก็ควรเน้นการทำงานเงียบๆนะครับไม่เหมาะกับการออกหน้าหรือว่าเสนอตัวรับงานใหญ่นั่นเองนะครับในเรื่องของการเงินวันนี้เขาบอกว่ากระแสเงินหมุนเวียนพันพ่วนแล้วก็รั่วไหลได้หงายมากนะครับตกอยู่ที่เกณฑ์มา50พึงระวังการสูญเสียทรัพย์จากการลงทุนที่ผิดพลาดห้ามปล่อยกู้หรือว่าค้ำประกันใครเด็ดขาดนะครับควรชะลอการทำธุรกรรมทางการเงินที่สำคัญออกไปก่อนนะครับในเรื่องของความรักวันนี้เขาบอกว่าบรรยากาศค่อนข้างตึงเครียดนะครับเราก็แฝงไปด้วยความระแวงทิฐิสูงใส่กันนะครับคู่รักต้องระวังการประชดประชันหรือคุดคุยเรื่องเก้ามาทำลายน้ำใจกันนะครับควรเยือกเย็นให้มากในส่วนของขนโซดให้ระวังเจ้าผัวพันกับความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนแล้วก็นำความถูกใจมาหั่นมาให้นั่นเองนะครับช่วงเวลาดีวันนี้อยู่ที่เวลา 7:19 นไปจนถึงเวลา 8:35 นแล้วก็ 9:19 นไปจนถึงเวลา 10:00 นนะครับแล้วก็อีกช่วงเวลานึงเวลาสุดท้ายก็คือ 10:59 นไปจนถึงเวลา 11:40 นนะครับ4มงคลหรือว่า4กระตุ้นโชควันนี้เป็น4ฟ้า4น้ำเงิน4เขียวแล้วก็4เรื่อง4อัพโชคเป็น4ส้มแล้วก็4แดงนะครับที่มงคลวันนี้เป็นทิศตะวันตกนะครับเป็นทิศตะวันตกแล้วก็ให้หน้าไปทางทิศนี้เพื่อสลายพลังร้ายพลิกสถานการณ์นั่นเองนะครับวันนี้เป็นวันท่อทัดไฟเล็กภาษาจีนเขาเรียกว่าแตงเบ้าถึงทุกชะลกกับคนที่เกิดปีจ้อปีมะแม่แล้วก็ปีกุนสำหรับฐานที่เกิดปีระกานะครับวันนี้เขาบอกว่าให้ระวังเรื่องการปะทะรุนแรงโดยตรงในสายงานนะครับแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะเกิดอุบัติเหตุจากการสั่นจรหรือว่าเสียทรัพย์นะครับห้ามใจร้อนวูวามเด็ดขาดในวันนี้นะครับสำหรับท่านที่เกิดปีรากาแล้วก็ท่านที่เกิดปีชวดปีมาเมียนะครับวันนี้เขาบอกว่าให้ระวังเรื่องสุขภาพความเครียดซ่าซุ่มนะครับแล้วก็เอกสารสัญญาที่มีเกณฑ์คลาดเคลื่อนผิดพลาดหรือถูกผู้ไม่วางดีเอาเปรียบพ้นประโยชน์นั่นเองนะครับสำหรับเด็กที่จะเกิดวันนี้นะครับเขาบอกว่าจะเป็นเด็กที่มีความนุ่มนวลอ่อนโยนมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดละเอียดรอบคอบมีจิตวิทยาในการประสานงานดีเยี่ยมนะครับแต่ว่ามีจุดด้อยก็คือเด็กอาจจะมีความคิดมาร์กนะครับมีความคิดมาร์กเรื่องรันเงียบอยู่บ้างพ่อแม่ก็ควรเสริมสร้างด้วยการปลูกนะครับปลูกจิตสำนึกให้มีความมั่นใจกล้าคิดกล้าแสดงออกแล้วก็สร้างความยืดยุ่นเปิดใจให้กว้างนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของคำพยากรณ์การใช้ชีวิตประจำวันนะครับประจำวันจันทร์ที่2มิถุนายน2569นะครับวันนี้เป็นวันพระด้วยอย่าลืมนะครับรายการลูกทุ่งบันเทิงก็15:10 นโดยประมาณของทุกวันและครับไปถึงจนถึงเวลา16:00 นนะครับก็ท่านก็สามารถรับฟัง
ได้2ช่องทางนะครับช่องทางไรก็ทางออนแอร์ก็คือเครื่องรับที่ท่านฟังอยู่ในขณะนี้นะครับทางออนไลน์ก็สามารถรับชมได้ด้วยฟังได้ด้วยนะครับเห็นหน้าตาผู้ดำเนินรายการได้ด้วยนะครับในทาง Facebook ไลฟ์ของสวทชุมพรนะครับเป็นเพจ Facebook ที่เขียนว่าสวทชุมพรนะครับท่านที่เข้าไปแล้วก็รบกวนนิดนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเพิ่มช่องทางการมองเห็นให้สำหรับเพื่อนๆของฐานด้วยนั่นเองนะครับสำหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ต้องการติชมรายการนวลแนะนำเพลงนะครับสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่โทรศัพท์ผืนท่านของสถานีนะครับเบอร์077511433แล้วก็077504101นะครับจะมีผู้รับสายนะครับเป็นแม่ไม้สาวช่วยนะครับพี่ผานีนั่นเองนะครับคอยรับโทรศัพท์ของฐานอยู่นะครับเปิดรายการถึงนะครับพอออนไลน์ปั๊บก็เข้ามาเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับขอบคุณอย่างสูงเป็นกำลังใจให้กับผู้ดำเนินรายการเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับที่เข้ามาแล้วนะครับพอออนไลน์ปุ๊บคุณวัชรพันธ์สิทธิอรุณนะครับหรือว่าเพื่อนบอยคนนี้ก็รับชมอยู่ที่กรุงเทพนะครับชม Facebook ไลฟ์กรุงเทพเครื่องรับคงไปไม่ถึงนะครับที่กรุงเทพนะครับวันนี้ขอเพลงมาด้วยนะครับได้จัดให้นะครับคุณต้นนามปรมินทร์นิรโสด้วยนะครับส่งรู้พอใจมานะครับพี่วันเพ็ญพยุวกิจหรือว่าพี่วันเพ็ญคุณกระทิงบอกว่ารับชมอยู่ขาหนองก้อยนะครับพี่ปราโมทบุญชาตาพี่ชายใจดีที่น่ารักนะครับหรือว่าล่วงเหล็กนั่นเองบอกว่ารับชมอยู่ครับพี่สุนันท์สุวรรณชัดนะครับเข้ามาแล้วบอกว่ารับชมอยู่ครับนะครับรวมถึงนาคุ้มนะครับหรือว่านาชอบแลมเพชรก็เข้ามาแล้วแล้วก็นภาวันนะครับภาษาอังกฤษด้วยผมก็ไม่ค่อยชนะเสียด้วยนะครับณภาวันอะไรผมอันนามสกุลไม่ออกนะครับอ๋อน่าจะเป็นล้านนะครับเทเลยลุงก้อยฮ่าฮ่าหมายมิ้นชมยุ่งอ๋อหมายมิ้นหนองมิ้นนะครับขอบคุณอย่างสูงนะครับที่เขาแหมแปลภาษาอังกฤษไม่ออกเสียด้วยนะครับขอโทษขออภัยด้วยพิสุนันท์คงเจริญนะครับพิสุนันท์คงเจริญก็เข้ามาแล้วบอกว่าสวัสดีครับดีเจรูปล่อรับชมยุ่งครับโอ้แม่คำนี้เพราะจริงๆเลยนะครับห้านานานได้ฟังทีนะครับคำว่ารูปล่อนี้นะครับขอบคุณอย่างสูงนะครับพี่สุนันท์คงเจริญวันนี้ไม่ได้ข้อเพลงมาถึงข้อวันนี้ก็ผมก็ต้องคงเปิดท้ายต่อเช้าแล้วครับเนื่องจากว่าวันนี้ข้อมาเต็มเลยนะครับอย่างน้อยหน่อยที่สุดทีลิตไว้ตอนนี้7เพลงนะครับพอบอกถึงก็ทันสมบัติบรรยืนเข้ามาเลยนะครับข้อฟังเพลงนุ่มเรือนแพของเก่าเว้าเสียงทองนะครับน่าจะเป็นเพลงที่8นะครับยังไงเสียก็วันนี้น่าจะทันเพราะว่าเรื่องราวข่าวสั้นยาวๆผมก็จะหยกยอดไปก่อนนะครับผมจะนำเรื่องสาระสั้นๆมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเพื่อท่าเปิดเพลงเพราะๆให้คุณผู้ชมให้คุณผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันให้ครบถ้วนที่สุดนะครับเอาละครับมาถึงน้องเปิ้ลก็เข้ามาแล้วนะครับน้องเปิ้ลชายโปรไฟล์ว่าทางคลองชั้นไม้ใช้ฟันคลองเธอนะครับเข้ามารับชมแล้วในขณะนี้ขอบคุณอย่างสูงถูกทันแล้วครับเอาละครับมาถึงเรื่องของเพลงกันก่อนนะครับเดี๋ยวไม่ทันเพลงแรกในช่วงนี้นะครับเป็นเพลงยิกแกมยอกจากการขับร้องของซ่อนเพชรซ่อนสุพรรณนะครับบ่าวนันทำซิ่งข้อมานะครับบ่าวนันบอกว่ามอภัยถูกแข้งสุกซ่าพิเศษดีเจบ่าวก้อยด้วยนะครับแล้วก็เพลงที่ซ่องในช่วงนี้โรงแรมใจจากการขับร้องของคัทเลียมาราซี่นะครับพี่วันเพ็ญคุณกระทิงนะครับข้อมาวันนี้พี่วันเพ็ญบอกว่ามอภัยพี่ชายยุทธให้พี่วิเชียนให้พี่กฎให้พี่ธนงให้พี่วีรัตให้ปาติสนวพรนะครับให้ดวงแหลกให้สาวห้อยให้ผู้ใหญ่เหล็กแล้วก็ให้หนองก้อยด้วยนะครับขอบคุณทางซองทันที่แนะนำเพลงเข้ามาช่วงนี้เราฟังก้อนซองผลงานเพลงนะครับมาชมหน้าซาร่าเด่นราคาดังเป็นเรื่องอะไรได้ชมหน้ามาติดตามกันครับ

0: งสาระเด่นเล่าข่าวดัง
1: สิบห้านาฬิกาสามสิบสามนาทีนะครับข่าวสู่ช่วงสาระเด่นเล่าข่าวดังขอบคุณคอมเมนต์เพิ่มเติมนะครับน้องเปิ้ลหรือว่าที่ใช้โปรไฟล์ว่าทางของฉันไม่ใช้ฟันของเธอบอกว่าสวัสดีค่ะพี่ดีเจข้อเพลงเจ้าชายของชีวิตนะจากการขับร้องของใต้อรทัยน้อยค่ะได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดวันนี้ไม่ทันยังไงผมต่อให้ในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็พี่ขอทายางนะครับบอกว่าขอบคุณพี่ลวงเล็กนะครับแล้วก็น้องวันเพ็ญมาครับที่มอบเพลงเพราะๆให้ฟังนะครับแล้วก็พี่วันเพ็ญนะครับบอกว่าขอบคุณมากค่ะน้องก้อยคือเพลงโรงแรมใจที่เปิดไปเมื่อสักครู่นั่นเองนะครับพี่วันเพ็ญคุณก็ทิ้งเข้ามานะครับแล้วก็พี่วันเพ็ญถ้ามาปาติดไม่สบายให้เรายังขับป้าไม่ถ้าไม่สบายก็ค่อยให้เดี๋ยวๆนะครับถ้าฟังอยู่นะครับปาติดนาวาพรนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของคอมเมนต์กันในหลายกลุ่มแล้วก็ทาง Facebook ไลฟ์นะครับขอบคุณมากๆเลยที่ให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังนะครับเมื่อไรที่มีคอมเมนต์มาก็ถ้ากับรู้ว่าทันทีคอมเมนต์มีความสนใจในรายการนะครับเป็นกำลังใจอย่างดีให้กับผู้ดำเนินรายการนั่นเองนะครับสาระเด่นเล่าข่าวดังก็เช่นเคยแล้วครับผมนำเรื่องราวของดินฟ้าอากาศในของเฉพาะจังหวัดชุมพรนะครับวันนี้มีอากาศร้อนในตอนกลางวันครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะครับส่วนมากที่บริเวณอำเภอเมืองอำเภอท่าแซมอำเภอสวีอำเภอลังส้วนแล้วก็อำเภอพะโต๊ะนะครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทางฝั่งทะเลมีคลื่นสูง1เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรในส่วนของการคัดไม้อุณหภูมินะครับจังหวัดชุมพรวันนี้สูงสุดอยู่ที่36องศาต่ำสุด25องศานะครับสำหรับวันนี้ดวงอาทิตย์ตกเวลา18:47 น.นะครับพรุ่งนี้ขึ้นเวลา6:03 น.ในส่วนของน้ำทะเลนะครับพรุ่งนี้ขึ้นเต็มที่ซองเวลานะครับก็คือตีซอง4นาทีแล้วก็21:21 น.นะครับหรือว่า21:21 น.นั่นเองแล้วก็จะลงเต็มที่เวลา21:09 น.นะครับมาฟ้ากันในช่วงของสาระเด่นเล่าข่าวตั้งแล้วก็มีเรื่องราวข่าวคราวนะครับอีกสักหนึ่งข่าวคราวนะครับไม่ยาวมากเดี๋ยวก็จะเปิดเพลงให้ฟังกันต่อ นะครับโดยเมื่อเช้านี้นะครับวันที่22มิถุนายนนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้มาพบปะนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชุมพรนะครับพร้อมกับมอบนโยบายพัฒนาและก็การบริหารขององค์กรปกครองท้องถิ่นในจังหวัดชุมพรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และก็นโยบายของรัฐบาลนะครับโดยมีว่าที่ร้อยตรีกิติภพรอดดอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรและก็นายนพพรอุสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรรวมถึงนายวิชัยสุสวัสดิ์ส.ส.จังหวัดชุมพรเขต1นะครับแล้วก็นายกิติศักดิ์พรมรัตน์ส.ส.ชุมพรเขต2นายสุพลจุนไส้ส.ส.ชุมพรเขต3นะครับแล้วก็รวมถึงนายสังคมแดงโชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขีดเขต1นะครับนายเจริญโชคพรมชุติมานายอำเภอเมืองชุมพรนายศรีชัยวีระโนราพาณิชย์นะครับนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรนางสาวอนันงยู่ย่อจุ้ยนะครับท้องถิ่นจังหวัดชุมพรหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นในจังหวัดชุมพรนะครับแล้วก็หน่วยงานที่ก็เกี่ยวข้องรวมถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชุมพรเข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุมโรงแรมมรกตแถววินตำบลท่าตาพงอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรบ้านเรานั่นเองนะครับดังนี้ก็จังหวัดชุมพรมีพื้นที่การปกครองแบ่งออกเป็น7อำเภอนะครับมีประชากรรวมประมาณ 58,100 คนนะครับประชากรในจังหวัดชุมพรของเรานะครับแล้วก็มีองค์กรปกครองท้องถิ่นรวม79แห่งประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร1แห่งเทศบาล3แห่งเทศบาลตำบล25แห่งแล้วก็อบต50แห่งนะครับซึ่งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาพื้นที่แล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิตินั่นเองนะครับเมื่อเช้านี้รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยมานะครับมาเยี่ยมประชาชนในพื้นที่จังหวัดชุมพรพร้อมกับให้นโยบายครับผู้นำท้องถิ่นทุกท้องถิ่นเลยทีเดียวนะครับในเขตของจังหวัดชุมพรนะครับมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในช่วงของสาระเด่นลาวข่าวดังนะครับมาถึงเรื่องผลงานเพลงที่ข้อกันคำมาเขียนเคยแล้วครับเป็นเพลงแรกในช่วงนี้นะครับเป็นเพลงขอบคุณแฟนเพลงนะครับนี่ก็ จากคำข้อของคุณบอยนะครับของคุณบอยข้อมาจากกรุงเทพคุณวัชระพันธ์สิทธิอรุณนะครับหรือว่าเพื่อนบอยเพื่อนบอยนี้ก็เป็นเพื่อนร่วมรุ่นของผู้ดำเนินรายการนี่แหละครับแต่ว่าประกอบอาชีพมีครอบครัวอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับเวลามาก็พบปะกันดื่มเครื่องดื่มโน่นนี่ในกันนะครับดื่มน้ำว่านน้ำเล่าได้ประมาณนั้นแหละครับนะเพื่อนบอยวันนี้ข้อเพลงนะครับวันนี้ข้อเพลงมาขอบคุณแฟนเพลงจากการขับร้องคองยศรักสลักใจเปิดไทยในช่วงนี้นะครับแล้วก็เพลงไอ้หนุ่มบ้านถุงนะครับจากการขับร้องคองซ่อนแผดซ่อนสุพรรณนาคุ้มหรือว่านาชอบแลมแผดนะครับข้อมาบอกว่าหมอไพ่ถูกเสี้ยงถูกแซ่รวมถึงดีเจบาวก้อยด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้รับฟังอีกซองผลงานเพลงครับ

เหนื่อยจากหนักลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทัพพีซีฟู้ดปาคาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่เจแมม0952645456และเสียสิน0654653638

15:46 นะครับข่าวสุชงเรืองล้าชาวลูกถุงขอบคุณไปยังคอมเมนต์นะครับคุณวัชรสิทธิรุณบอกว่ารีเจนซีครับแต่ว่าเป็นน้ำดื่มรีเจนซีนะครับที่ผมได้คุยแซวไปเมื่อช่วงที่แล้วนั่นเองนะครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์แล้วครับมาถึงเรื่องราวของฝากไว้นิดนึงนะครับคิดถึงอาหารซีฟู้ดนะครับไปที่ทับฟีซีฟู้ดนะครับทับฟีซีฟู้ดอยู่ที่ชายหาดบ้านเรานะครับชายหาดปากมหาดบ้านเรานั่นเองนะครับปากหาดเขาอยู่แถวๆหน้าถุงต่อแดนตำบลท่ายางนั่นนะครับตรงนั้นโคเรียปากหาดนะครับมีชื่อร้านว่าทับฟีซีฟู้ดนะครับไปสามารถติดต่อจองที่นั่งได้นะครับเมื่อที่สปอร์ตที่เปิดไปนะครับทางตอนนี้มีจุดชมวิวชั้นส่องแล้วก็มีหมูกระทะด้วยนะครับฝากเอาไว้ในรายการนี้ด้วยนั่นเองนะครับเรื่องราวชาวลูกทุ่งนะครับเป็นเรื่องราวของประวัติของเพลงนะครับคืนนี้พี่คอยเจ้านะครับเป็นเพลงคืนนี้พี่คอยเจ้าครับร้องโดยสู้เทพวงคำแห้งนะครับแล้วก็ประพันธ์คำร้องแล้วก็ทำนองโดยซักเกิดซีรีส์นะครับบันทึกครั้งแรกเมื่อปี2498นะครับผู้ดำเนินรายการยังไม่เกิดเลยนะครับในช่วงนั้นเพลงนี้เกิดขึ้นมาเป็นเพลงที่ไพเราะนะครับที่ได้รับความนิยมสูงสุดเพลงหนึ่งทุกนำมาบันทึกเสียงไม่ไล่ครั้งนะครับไล่นักร้องเลยทีเดียวคำร้องของเพลงเป็นการเปรียบเทียบเหตุการณ์ในคืนนั้นกับคืนนั้นกับคืนนี้ที่แตกต่างกันเองโดยสิ้นเชิงนะครับสิ่งที่ทำให้แตกต่างก็คือเธอนะครับเธอคืนนั้นกับเธอคืนนี้ไม่เหมือนกันนั่นเองนะครับโดยครูซักเกิดสรีนะครับเขียนคำร้องของเพลงนี้โดยภาษาที่งดงามนะครับฟังแล้วเห็นภาพเห็นในมโนทัศน์เลยทันทีนะครับรู้สึกถึงความแตกต่างทางอารมณ์ของคืนนั้นกับคืนนี้อย่างชัดเจนนะครับมีข้อสังเกตถึงเพลงนี้นะครับว่าชายสรรพนามบุรุษที่หนึ่งแล้วก็บุรุษที่สองนะครับลากไล่หมากเลยทีเดียวคำสรรพนามแทนบุรุษที่หนึ่งคือผู้ชายนะครับที่มีทางผีชั้นค้านะครับมีคำว่าผีมีคำว่าชั้นมีคำว่าค้าแล้วก็บุรุษที่สองเป็นผู้ยิ่งนะครับมีทางเจ้ามีทางเธอมีทางน้องนะครับคาดว่าคงต้องการลงคำสัมผัสแล้วก็ต้องการที่จะให้เสียงตรงโน้ตนั่นเองนะครับรวมถึงเพลงคืนนี้พี่ขอเจ้าเป็นเพลงที่ไพเราะลึกซึ้งกินใจแล้วก็มีความหมายดีมากเลยทีเดียวนะครับผมก็นำเรื่องราวจากเพชรของพร่างเพชรในเกล็ดเพลงนะครับมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในช่วงของเรื่องราวชาวลูกถุงนะครับเรื่องราวของคืนนี้พี่ขอเจ้าเป็นยังไงนะครับรับฟังในช่วงนี้แล้วก็ต่อด้วยเพลงจะฟันถึงเธอนะครับจากการขับร้องของแอร์สุชาวดีนะครับพี่เศร้าถุงตะโกเข้ามานะครับขอบคุณทุกๆท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังนะครับช่วงนี้เชิญรับฟังอีกซองผลงานเพลงนะครับ

0: ทุ่งทุกยุคทุกสมัย
1: สิบห้านาทีขอไปนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังพอดีเครื่องคัดข้องทางเทคนิคนิดนึงนะครับสิบห้านาฬิกาห้าสิบเจ็ดนาทีนะครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการลูกทุ่งบันเทิงอีกครั้งนะครับก็ไม่มีงานเลี้ยงได้ไม่เลิกรานะครับสำหรับรายการลูกทุ่งบันเทิงวันนี้ก็นะครับก็ต้องกราบลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนอีกเช่นเคยแล้วครับมีเพลงติดค้างไว้เป็นเพลงคืนนี้พี่คอยเจ้าคองสู้เทปอ๋อไม่ใช่นะครับคืนนี้พี่คอยเจ้าไม่ใช่จะฟันถึงเธอเปิดไปแล้วค้างเพลงคองใครนะครับที่คองยังไงเสียคองอย่าประกวยนะครับอย่าประกวยบอกว่าหัวใจเง่าหัวเข้าเสื่อมนะครับผมต้องต่อให้ในพรุ่งนี้แล้วก็รวมถึงเพลงคองน้องเปิ้ลด้วยนะครับผมต่อให้ในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้รายการลูกทุ่งบันเทิงก็ต้องกราบลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วครับทิ้งท้ายด้วยผลงานเพลงเพลงอะไรผมจำไม่ได้พอดีเครื่องเพลงของฐานสมบัติมันยืนไหมครับถ้าเกิดยังไงเสียเดี๋ยวผมเปิดท้ายนะครับก็คงพบกันไม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีเปิดเผยเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานด้านความมั่นคงติดตามสถานการณ์ทุกสัปดาห์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณท่าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ธนดลตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวได้ในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานด้านความมั่นคงติดตามสถานการณ์ทุกสัปดาห
5: ์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการเชิญพลโทอดุลบุญธรรมกระเดินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและหน่วยงานด้านความมั่นคงเข้าหารือโดยยืนยันว่าไม่ได้มีการพูดคุยในประเด็นกัมพูชาขอคืนพื้นที่บ้านหนองตาลบ้านหนองย่าแก้วจังหวัดสระแก้วแต่เป็นการเชิญมาพูดคุยเพื่อติดตามสถานการณ์ทุกสัปดาห์เนื่องจากในช่วงนี้มีหลายประเด็นโดยบางครั้งมีเสียงระเบิดฝั่งกัมพูชาแต่ทั้งหมดทุกอย่างเกิดขึ้นนอกเขตแดนประเทศไทยย้ำว่าฝ่ายไทยไม่สามารถเข้าไปดำเนินการใดๆได้แม้อาจมีการยั่วยุต้องใช้ความอดทนและไม่ดำเนินการตอบโต้สริชนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กองทัพบกระบุแนวโน้มสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาขณะนี้ไม่พบสิ่งบ่งชี้ถึงความตั้งใจใช้กำลังอาวุธพร้อมกำชับกำลังพลให้ระมัดระวังการยั่วยุที่อาจนำไปสู่ความรุนแรงและการบิดเบือนข่าวสารจากฝ่ายกัมพูชา
6: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยถึงความคืบหน้าสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาว่าแม้ในปัจจุบันจะยังพบการเผชิญหน้าในบางพื้นที่ปฏิบัติการที่มีความอ่อนไหวเช่นการเข้ามาทักท้วงใกล้แนวเครื่องกีดขวางของไทยซึ่งส่งผลให้เกิดการกระทบกระทั่งทางวาจาระหว่างกำลังพลในบางโอกาสแต่สถานการณ์โดยรวมยังไม่รุนแรงถึงขั้นใช้กำลังและยังคงสามารถใช้กลไกของชุดประสานงานหน่วยในพื้นที่ในการเจรจาเพื่อคลี่คลายปัญหาและสร้างความเข้าใจร่วมกันได้ส่วนแนวโน้มสถานการณ์คาดว่าอาจยังคงมีการกระทบกระทั่งทางวาจาระดับบุคคลเนื่องจากฝ่ายไทยจำเป็นต้องเพิ่มมาตรการความมั่นคงในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อความปลอดภัยของประชาชนอย่างไรก็ตามปัจจุบันยังไม่พบสิ่งบ่งชี้เชิงลึกที่สะท้อนถึงความตั้งใจใช้กำลังอาวุธเพื่อแก้ไขปัญหาแต่ฝ่ายไทยจะไม่ประมาทและพร้อมรับมือต่อทุกสถานการณ์ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยสถิตินักท่องเที่ยวสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มจีนฮ่องกงและไต้หวันจากวันหยุดต่อเนื่องเทศกาลไหว้บ้าจ่าง
7: นายสุรศักดิ์พันจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยผลการประเมินเบื้องต้นพบว่าตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง20มิถุนายนที่ผ่านมาประเทศไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติสะสม15,450,000 คนโดยในสัปดาห์ที่ผ่านมาภาคการท่องเที่ยวมีปัจจัยสนับสนุนจากวันหยุดต่อเนื่องในช่วงเทศกาลไหว้บ๊ะจ่างของจีนฮ่องกงและไต้หวันทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวจีนสะสมแต่ระดับ 2,540,000 คนและยังมีจำนวนนักท่องเที่ยวสูงสุดเป็นอันดับ1อีกทั้งยังส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวไต้หวันขยายตัวและขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่5ในสัปดาห์นี้จากอันดับที่7ในสัปดาห์ก่อนหน้านอกจากนี้ยังมีวันหยุดกลางสัปดาห์ในมาเลเซียส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวมาเลเซียปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยดังนั้นในสัปดาห์นี้จึงมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาประเทศไทยจำนวน 58,133 คนเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้า 21,464 คนหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.41 ปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการ5แยกข่าวนะคะวันนี้พบกันในวันจันทร์ที่22มิถุนายน2569นะคะดิฉันยันจิตกรรมจรนะคะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะวันนี้ควบคุมเทคนิคนะคะโดยคุณกิติพงษ์พนมสวรรค์นะคะนายช่างไฟฟ้าอาวุโสนะคะควบคุมเสียงโดยคุณอำนาจจันทร์ประนดค่ะควบคุมการผลิตโดยผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรนางสาวอุษณีเอกมานพค่ะอำนวยการผลิตโดยผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นายโสพลเขี้ยมการนะคะรายการของเราก็จะมี2ช่วงด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังมีช่วงคุยข่าวเล่าเรื่องนะคะอีก1ช่วงก็จะเป็นช่วงของรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพค่ะคุยข่าวเล่าเรื่องวันนี้นำเรื่องของมท.4นายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์ลงพื้นที่จังหวัดชุมพรนะคะมอบนโยบายระดับอปท.ยกระดับอปท.พร้อมหารือการแก้ปัญหาน้ำอย่างยั่งยืนและผลักดันการท่องเที่ยวเมืองรองค่ะรวมไปถึงอีกหนึ่งเรื่องนะคะลุยจัดระเบียบแรงงานต่างชาติกรมการจัดหางานตรวจเข้มภูเก็ตพบแรงงานเถื่อน69รายค่ะมีทั้งซูดานใต้เมียนมาและก็จีนนะคะในช่วงของรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพค่ะนำ3เรื่องมาฝากด้วยกันนะคะเป็นเรื่องของน้ำหอมแบรนด์ดังราคาถูกระวังของปลอมจากมิตรนะคะอีก1เรื่องก็จะเป็น3อุบายมิจฉาชีพหลอกให้เหยื่อตายใจนะคะรวมไปถึงเรื่องของอ้างว่าไม่รู้เห็นกับมิจฉาชีพแต่ตอนรับจ้างบัญชีก็ได้เงินหนี้จริงไหมใช่ไหมคะอันนี้เรื่องของบัญชีม้าค่ะคุณผู้ฟังคะเอาละค่ะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่จะนำมาพูดคุยกันในรายการ5แยกข่าวในวันนี้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาในช่วงของคุยข่าวเล่าเรื่องค่ะ
1: กลับมาแล้ววันนี้กับโครงการคนละครึ่ง plus รัฐออกครึ่งประชาชนออกครึ่งช่วยเศรษฐกิจไทยหมุนเวียนเติบโตถ้าเราช่วยกัน plusต่อยอดให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืนด้วย5 plus plus ที่1เพิ่มช่วงอายุผู้เข้าร่วมโครงการจาก18ปีเป็น16ปี plus ที่2เพิ่มวงเงินใช้จ่ายจาก150บาทเป็น200บาทเพิ่มพลังซื้อของประชาชน

0: ด็นเด็ดตามติดสถานการณ์ดังสดจากผู้สื่อข่าวในพื้นที่ช่วงคุยข่าวเล่าเรื่อง
1: ค่ะกลับเข้ามาสู่ในช่วงของคุยข่าวเล่าเรื่องนะคะมาติดตามข้อมูลข่าวสารเรื่องแรกกันเลยค่ะคุณผู้ฟังเป็นเรื่องที่มท.4 นายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์ลงพื้นที่ชุมพรมอบนโยบายยกระดับอปท.พร้อมหารือการแก้ปัญหาน้ำอย่างยั่งยืนและก็ผลักดันการท่องเที่ยวเมืองรองค่ะในวันนี้ค่ะนายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะได้เดินทางมาปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดชุมพรเพื่อพบปะและก็มอบนโยบายการพัฒนาและการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชุมพรนะคะให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาลโดยมีหัวหน้าส่วนราชการคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้แทนในพื้นที่นำโดยว่าที่ร้อยตรีกิติภพรอดดอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนายนพพรอุสิตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนายวิชัยสุสวัสดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพรเขต1นายกิติศักดิ์พรหมรัตน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพรเขต2นายสุพลจุนใสสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพรเขต3นายสังคมแดงโชติสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เขต1รวมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดชุมพรและพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชุมพรนะคะณห้องประชุมโรงแรมมรกตทวินอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรค่ะซึ่งนายนพพรอุสิตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะก็ได้กล่าวต้อนรับและก็รายงานข้อมูลจังหวัดให้รับทราบโดยปัจจุบันจังหวัดชุมพรนะคะก็ได้แบ่งออกเป็นเขตการปกครอง8อำเภอมีประชากรประมาณกว่า 500,000 คนนะคะมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น79แห่งนะคะแล้วก็องค์การบริหารส่วนตำบล50แห่งมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งค่ะในการพัฒนาพื้นที่และก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิตินะคะในส่วนด้านเศรษฐกิจค่ะนายนพพรอุสิตก็นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรก็ได้นำเสนอนะคะว่าจังหวัดชุมพรมีมวลรวมจังหวัดหรือว่า GPP ต่อหัวเฉลี่ยประมาณ 240,000 บาทต่อคนต่อปีนะคะแล้วก็มีอัตราการเติบโตประมาณ 2.7 ค่ะก็จัดอยู่ในระดับอันดับที่2ของภาคใต้แล้วก็เป็นอันดับที่16ของประเทศนะคะโดยมีภาคเกษตรกรรมเป็นกลไกหลักสำคัญค่ะสินค้าสำคัญที่สร้างมูลค่าของจังหวัดชุมพรนะคะก็มีทั้งทุเรียนนะคะปาล์มน้ำมันและก็ยางพาราค่ะสำหรับปัญหาที่ส่งผลกระทบในภาพรวมของจังหวัดชุมพรก็คือการที่จังหวัดชุมพรเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ห้ามพลาดซึ่งปัจจุบันภาคการท่องเที่ยวมีสัดส่วนรายได้เพียงร้อยละ10ของโครงสร้างเศรษฐกิจเนื่องจากยังถูกจัดอยู่ในกลุ่มเมืองรองนะคะแล้วก็เผชิญข้อจำกัดด้านงบประมาณสนับสนุนจากส่วนกลางที่ไม่เพียงพอการสร้างกระแสท่องเที่ยวในปัจจุบันจึงต้องอาศัยงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรงบของทางจังหวัดค่ะแล้วก็อปท.ในพื้นที่ร่วมกันผลักดันเป็นหลักนะคะซึ่งยังไม่สามารถขับเคลื่อนได้อย่างเต็มศักยภาพแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือในเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำค่ะโดยจังหวัดชุมพรนะคะได้รับการจัดสรรงบประมาณพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำน้อยกว่าหลายจังหวัดทำให้ไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่เพียงพอสำหรับรองรับความต้องการในการใช้น้ำในช่วงฤดูแล้งนะคะทางนี้ลงเพื่อการอุปโภคบริโภคและก็เพื่อการเกษตรกรรมด้วยนะคะโดยเฉพาะเพื่อเศรษฐกิจหลักอย่างทุเรียนและก็ปาล์มน้ำมันนะคะซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ของนายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้นำคณะค่ะลงพื้นที่ตรวจราชการเชิงรุกในจุดยุทธศาสตร์สำคัญเพื่อรับฟังข้อมูลและก็กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันกับท้องถิ่น3จุดหลักนะคะในพื้นที่ของอำเภอเมืองนะคะแล้วก็ในตำบลบางลึกตำบลหาดพันไกรนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังแล้วก็สำรวจพื้นที่แล้วก็เตรียมแก้ไขปัญหาน้ำกัดเซาะตลิ่งคลองซึ่งส่งผลกระทบต่อความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยของประชาชนจากนั้นก็ได้เดินทางไปที่พื้นที่สวนปาล์มน้ำมันที่หมดสัมปทานที่พื้นที่อำเภอท่าแซะค่ะเพื่อสำรวจพื้นที่แล้วก็รับฟังข้อมูลเชิงลึกในการกำหนดแนวทางบริหารจัดการน้ำและสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำในระยะยาวค่ะซึ่งนายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์ก็ได้เน้นย้ำนะคะว่ากระทรวงมหาดไทยพร้อมสนับสนุนและก็ประสานการทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดปัญหาข้อจำกัดด้านงบประมาณการท่องเที่ยวและการขาดแคลนแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ของจังหวัดชุมพรนะคะรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยจะนำไปบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นนะคะจะนำไปสู่การบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนโครงการพื้นที่ที่จำเป็นนะคะโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นอันเป็นการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชุมพรอย่างยั่งยืนต่อไปนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของการลงพื้นที่ของมท.4ในวันนี้นั่นเองค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังไปอีกหนึ่งเรื่องนะคะโดยจัดระเบียบแรงงานต่างชาติกรมการจัดหางานนะคะตรวจเข้มภูเก็ตพบแรงงานเถื่อน69รายค่ะมีทั้งซูดานใต้เมียนมาและก็จีนนะคะนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยนะคะว่ากระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการแรงงานต่างชาติควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับผู้ที่ลักลอบเข้าเมืองและก็ลักลอบทำงานผิดกฎหมายนะคะโดยนายจ้างก็จะรวมไปถึงนายจ้างและก็สถานประกอบการที่ฝ่าฝืนกฎหมายด้วยแล้วก็ได้มอบหมายให้กับกรมการจัดหางานดำเนินการตรวจสอบการทำงานของแรงงานต่างชาติทั่วประเทศอย่างเข้มงวดและก็ต่อเนื่องนะคะซึ่งล่าสุดค่ะสำนักงานจัดหางานภูเก็ตก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอย่างเข้มข้นนะคะในช่วงของวันที่17-18มิถุนายน2569ที่ผ่านมานะคะโดยได้เข้าไปตรวจสอบร้านอาหารในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตนะคะห้างสรรพสินค้าค่ะก็พบแรงงานต่างชาติกระทำความผิดจำนวน1คนนะคะจากการตรวจสอบแรงงานต่างชาติที่กระทำความผิดจำนวน68คนนะคะรวมแบ่งเป็นเมียนมา56คนค่ะทำงานโดยไม่ได้รับใบอนุญาตและเป็นคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตและสัญชาติจีน12คนนะคะซึ่งทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะเจ้าที่ก็ได้แจ้งสิทธิ์และก็ข้อกล่าวหาและควบคุมตัวผู้กระทำผิดทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเชิงทะเลเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปรวมทั้งแจ้งให้พนักงานสอบสวนพิจารณาคดีนะคะดำเนินกับคดีกับนายจ้างที่ได้ว่าจ้างแรงงานต่างด้าวดังกล่าวเข้ามาทำงานด้วยนะคะนอกจากนี้สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ตก็ได้เข้าร่วมบูรณาการปฏิบัติการกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปล่อยแถวระดมกวาดล้างการกระทำความผิดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวแล้วก็เครือข่ายนอมินีในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายและรักษาความสงบในความเรียบร้อยในพื้นที่นั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของการจัดระเบียบแรงงานต่างชาติในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวสารในช่วงของคุยข่าวเล่าเรื่องค่ะช่วงนี้ไปพักกันอีกสักหนึ่งช่วงนะคะช่วงหน้ากลับมาพบกันในช่วงของรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพค่ะ
2: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ
0: เล่าสู่กันฟังเตือนภัยเรื่องราวของมิจฉาชีพในรูปแบบต่างๆก่อนที่คุณจะตกเป็นเหยื่อช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพ
1: ค่ะกลับเข้ามาสู่ในช่วงของรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพนะคะวันนี้มีเรื่องราวมิจฉาชีพมาฝากกันนะคะ ในเรื่องแรกเลยก็คือน้ำหอมแบรนด์ดังราคาถูกระวังของปลอมจากมิกนะคะสินค้าดีเกรดพรีเมียมแต่ป้ายราคาที่แปะไว้อาจเป็นภัยค่ะมิจฉาชีพมักนำชื่อแบรนด์น้ำหอมดังมาย้อมแมวขายอาจตั้งราคาขายต่ำกว่าท้องตลาดนะคะหรือใช้ราคาเท่าสินค้าจริงเพื่อล่อซื้อก็ได้หลายครั้งก็มักใช้ภาพสินค้าจากอินเทอร์เน็ตรีวิวปลอมนะคะเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือค่ะคุณผู้ชมหูฟังค่ะสุดท้ายอาจได้รับสินค้าปลอมสินค้าเลียนแบบนะคะก่อนตัดสินใจซื้อควรตรวจสอบความน่าเชื่อถือของร้านเปรียบเทียบราคากับแหล่งจำหน่ายทางการและก็หลีกเลี่ยงการโอนเงินให้ร้านค้าที่ไม่มีข้อมูลยืนยันตัวตนนะคะก่อนที่เราจะซื้อสินค้าออนไลน์อะไรก็ต้องเช็คที่มาที่ไปให้ดีนะคะก่อนที่จะโอนเงินหรือว่าให้ข้อมูลอะไรไปค่ะอีกหนึ่งเรื่องค่ะเป็นเรื่องของ3อุบายมิจฉาชีพหลอกให้เหยื่อตายใจนะคะทุกวันนี้มิจฉาชีพไม่ได้ใช้เพียงแค่คำหวานหรือข้อความหลอกลวงแบบเดิมอีกต่อไปแต่ได้พัฒนากลโกงให้แนบเนียนขึ้นนะคะผ่านการแอบอ้างเป็นคนอื่นสร้างตัวตนปลอมนะคะแล้วชักชวนหลอกล่อให้เหยื่อติดกับสิ่งที่เหมือนกันของทุกคนโกงก็คือการกดดันและก็เร่งให้ตัดสินใจโดยไม่เปิดโอกาสให้ได้ตรวจสอบข้อมูลก่อนนั่นเองค่ะควรจำไว้นะคะว่าหน่วยงานรัฐไม่ส่งลิงก์ให้ดาวน์โหลดผ่านแอปให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะคะผ่าน SMS หรือว่า LINE นะคะเจ้าหน้าที่จริงไม่มีการให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบความบริสุทธิ์ใจถ้าไม่เคยพบตัวจริงอย่ารีบเชื่ออย่ารีบโอนนะคะหากคุณถูกกดดันก็ให้รีบกดลิงก์รีบโอนเงินหรือให้รีบลงทุนให้ปักใจเชื่อได้เลยนะคะว่านี่คือมิจฉาชีพและก็อย่าลืมตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานหรือว่าช่องทางทางการทุกครั้งเพราะการหยุดคิดเพียงไม่กี่นาทีอาจช่วยป้องกันความเสียหายในอนาคตได้นั่นเองนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวของ3อุบายมิจฉาชีพหลอกให้เหยื่อตายใจนั่นเองค่ะก็จะเป็นอุบายซ้ำๆเดิมๆนะแต่ว่าเราก็ยังมีคนที่พลาดไปหลงเชื่อมิจฉาชีพอยู่นะคะก็ต้องมาเตือนกันให้แบบหยุดคิดเพียงไม่กี่นาทีนะคะเพื่อช่วยป้องกันความเสียหายในอนาคตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูอีกหนึ่งเรื่องค่ะเรื่องของบัญชีม้านั่นเองอ้างว่าไม่รู้เห็นกับมิจฉาชีพแต่ตอนรับจ้างเปิดบัญชีก็ได้เงินจริงนะคะตำรวจไซเบอร์ค่ะออกมาเตือนเป็นอุทาหรณ์จากประสบการณ์จริงผู้ต้องหาบัญชีม้าส่วนใหญ่มักอ้างว่าตนเองเป็นเพียงแค่รับเปิดบัญชีให้แล้วเขาก็ให้เงินมานะคะไม่ได้กระทำผิดอะไรแต่ก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์หรือพนันออนไลน์แต่อย่างใดนะคะแต่ว่าตามพ.ร.ก.มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพุทธศักราช2566ก็ได้กำหนดโทษสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีม้าไว้ดังนี้นะคะผู้เปิดบัญชีหรือยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีเจ้าของบัญชีม้ามีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 300,000 บาทนั่นเองหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะคะแล้วก็ถ้าเป็นธุระจัดหาก็มีโทษจำคุกตั้งแต่2ถึง5ปีแล้วก็ปรับตั้งแต่ 200,000 ถึง 500,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะคะดังนั้นแม้เจ้าของบัญชีจะอ้างว่าไม่รู้ว่าบัญชีที่ตนรับจ้างเปิดให้ถูกนำไปใช้ในกระทำผิดกฎหมายยังไงก็ไม่รอดนะคะเพราะคุณเป็นผู้เปิดแล้วก็ยินยอมให้ใช้บัญชีเองจะให้เงินเพียงน้อยนิดค่ะที่อาจต้องแลกมาด้วยช่วงชีวิตช่วงสุดท้ายของชีวิตในเรือนจำนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากกันกับรายการ5แยกในวันนี้ค่ะตอนนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะรายการต่อไปก็ติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะแล้วก็พรุ่งนี้ติดตามรายการ5แยกข่าวได้กับสวทนครศรีธรรมราชค่ะวันนี้สวทชุมพรต้องลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

คุณกำลังฟังคลื่นสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงครับรายการที่จะนำคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมไปติดตามพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นแม่ของแผ่นดินครับผู้ที่ทรงอุทิศพระวรกายในการส่งเสริมอาชีพและอนุรักษ์งานศิลปะพื้นบ้านของพี่น้องประชาชนครับจังหวัดยะลาภาพปลังงิงคืองานศิลปาชีพที่พระองค์ทรงอนุรักษ์ไว้ให้แก่ราษฎรในพื้นที่ให้มีรายได้และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับติดตามเรื่องนี้ได้จากช่วงของภาพเก่าเล่าเรื่องครับ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นแม่ของแผ่นดินผู้ทรงอุทิศพระวรกายในการส่งเสริมอาชีพและอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านของประชาชนทั่วประเทศผ่านโครงการศิลปาชีพที่ช่วยสร้างรายได้สร้างความมั่นคงและรักษามรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไปในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงทรงสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพและการฝึกอาชีพแก่ประชาชนเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโครงการศูนย์ศิลปาชีพที่กำเนิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เริ่มดำเนินงานครั้งแรกที่จังหวัดนราธิวาสในบริเวณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศเมื่อราวพุทธศักราช2516ถึง2518เพื่อส่งเสริมอาชีพและรายได้แก่ราษฎรในท้องถิ่นและต่อมาได้ขยายพื้นที่ดำเนินการเป็นศูนย์ศิลปาชีพและศูนย์ฝึกอาชีพในโครงการพระราชดำริอยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งนราธิวาสปัตตานีและจังหวัดยะลาด้วยงานหัตถกรรมและงานหัตถศิลป์ของศูนย์ศิลปาชีพและศูนย์อาชีพที่โดดเด่นอาทิจังหวัดปัตตานีมีงานผ้าบาติกปัตตานีที่เขียนลวดลายด้วยมือสร้างเอกลักษณ์ของปัตตานีงานเครื่องปั้นเซรามิกงานแกะสลักไม้ที่สวยงามพัฒนาจากการฝึกอาชีพของราษฎรที่สนใจจังหวัดยะลาโดดเด่นด้านการพัฒนาผ้าเช่นผ้าปลางิงและผ้าบาติกลวดลายร่วมสมัยโดยช่างฝีมือในท้องถิ่นงานจักษานและงานหัตถกรรมพื้นบ้านผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติเช่นหวายไม้ไผ่และกะลามะพร้าวจังหวัดนราธิวาสมีชื่อเสียงด้านงานศิลปกรรมเช่นงานเครื่องปั้นดินเผารอตันบาตูที่ทุกชิ้นจะมีผลงานการวาดลวดลายที่งดงามลงบนผลิตภัณฑ์โดยช่างฝีมือในนราธิวาสที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเขียนลวดลายอันวิจิตรงานผ้าบาติกและงานปักผ้าที่ละเอียดสวยงามราวภาพวาดและงานจักสานย่านลิเผาอันเลื่องชื่อตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมาพระราชดำริด้านศิลปาชีพของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เป็นเพียงการสร้างอาชีพเท่านั้นหากยังเป็นการสร้างความหวังสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและทำรงรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของคนในพื้นที่ชายแดนใต้ให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยงานศิลปาชีพคือสิ่งที่พระองค์ได้ทรงอนุรักษ์ไว้ให้แก่ราษฎรให้มีรายได้พัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและการได้ร่วมสืบสานพระราชปณิธานคือการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนสนับสนุนและเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพไทยตลอดจนร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ก้าวทันยุคสมัยโดยยังคงรักษารากเหง้าทางวัฒนธรรมเอาไว้เพราะทุกผืนผ้าทุกลวดลายและทุกชิ้นงานหัตถกรรมล้วนเป็นผลแห่งพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมอบโอกาสและความหวังแก่ประสบกรณิกร คนไทยทุกคนร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและน้อมนำพระราชปณิธานด้านศิลปาชีพมาสืบสานต่อยอดเพื่อให้ภูมิปัญญาไทยโดยเฉพาะภูมิปัญญาแห่งชายแดนใต้เจริญงอกงามและคงอยู่สืบไปอย่างยั่งยืน
1: นั่นคือเรื่องราวอันประทับใจของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดยะลาที่มีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับในช่วงนี้จะมาติดตามในช่วงของตามรอยพระเมตตากันนะครับการเสด็จประกอบพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อครั้นที่พระองค์ได้เสด็จตามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการประกอบพระราชกรณียกิจในพื้นที่ของจังหวัดยะลานะครับได้สร้างขวัญและกำลังใจให้กับบรรดาข้าราชการทหารตำรวจและประชาชนทุกหมู่เหล่านะครับที่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระมหากษัตริย์และสมเด็จพระราชินีและยังเป็นภาพความทรงจำอันแสนปลาบปลื้มของประสบกรณิกรของจังหวัดยะลามาโดยตลอดนะครับติดตามเรื่องนี้ได้จากตามรอยพระเมตตาครับ
0: ช่วงตามรอยพระเมตตา
3: ภาพความทรงจำอันแสนปลาบปลื้มของประสบนิกรชาวจังหวัดยะลาเมื่อปีพุทธศักราช2519พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีแปลพระราชฐานไปประทับณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศในระหว่างวันที่23สิงหาคมถึงวันที่23กันยายนพุทธศักราช2519ในระหว่างนั้นทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจณจังหวัดยะลาดังนี้วันที่8กันยายนพุทธศักราช2519เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธียกช่อฟ้าอุโบสถวัดเวรุวันอำเภอเมืองจังหวัดยะลาและทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างเนื่องแน่นและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แพทย์ที่โดยเสด็จทำการตรวจรักษาราษฎรผู้เจ็บป่วยและทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ต่อมาเมื่อวันที่17กันยายนพุทธศักราช2519พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมตำรวจตระเวนชายแดนและครอบครัวที่กองร้อยสามตำรวจตระเวนชายแดนอำเภอเบตงจังหวัดยะลาและได้มีพระราชดำรัสให้ทำการขยายพื้นที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนออกไปอีกโดยให้กระทรวงการคลังจัดซื้อที่ดินราษฎรซึ่งมีพื้นที่ติดต่อกันเพิ่มอีกจำนวน118ไร่รวมทั้งสิ้น156ไร่วันที่17กันยายนพุทธศักราช2519เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีไปทรงเยี่ยมและพระราชทานสิ่งของแก่สมาชิกและประสบนิกรในนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้อำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาและเมื่อวันที่19กันยายนพุทธศักราช2519ทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในอำเภอเบตงและกองร้อยสามตำรวจตระเวนชายแดนอำเภอเบตงจังหวัดยะลาประชาชนต่างมารอเฝ้ารับเสด็จด้วยความปลาบปลื้มใจทุกภาพเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ในการเสด็จมาประกอบพระราชกรณียกิจของทุกๆพระองค์ในพื้นที่จังหวัดยะลาสร้างขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการทหารตำรวจประชาชนทุกหมู่เหล่า ที่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระมหากษัตริย์พระบรมราชินีพร้อมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์อันเป็นที่เคารพยิ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ด้วยพระเมตตาที่ยังประทับอยู่ในดวงใจของประสบนิกรชาวยะลาตราบเท่าทุกวันนี้
1: ช่วงสารต่อพระราชปณิธานวันนี้นะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนี

0: านต่อพระราชปณิธานท่ามกลางผืนป่าและขุนเขาแห่งอำเภอธารโตจังหวัดยะลาพื้นที่ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเต็มไปด้วยความยากลำบากทั้งปัญหาความยากจนความไม่มั่นคงในชีวิตและโอกาสที่ไม่เท่าเทียมแต่ในวันที่ผู้คนยังมองไม่เห็นความหวังยังมีพระราชฤทัยดวงหนึ่งที่ทรงเฝ้าห่วงใยประสบกรณิกรในพื้นที่ชายแดนใต้เสมอมาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีอาชีพมีรายได้และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงด้วยพระเมตตาอันหาที่สุดมิได้จึงพระราชทานกำเนิดฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถฟาร์มธารโตฟาร์มแห่งนี้มิได้เป็นเพียงพื้นที่เกษตรกรรมแต่คือโรงเรียนชีวิตที่สร้างทั้งอาชีพความรู้และความหวังให้แก่ผู้คนจากผืนดินที่เคยรกร้างถูกพัฒนาให้กลายเป็นแหล่งผลิตอาหารและศูนย์เรียนรู้ด้านอาชีพทั้งการปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ประมงและเกษตรผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบได้รับโอกาสเข้ามาทำงานมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทุกแปลงผักที่เติบโตทุกผลผลิตที่งอกงามล้วนสะท้อนถึงพระเมตตาของพระพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยประชาชนดุจลูกในอ้อมพระหฤทัยพระองค์ทรงเชื่อมั่นว่าการให้โอกาสคือรากฐานของการสร้างชีวิตที่มั่นคงและเมื่อประชาชนมีอาชีพมีอาหารมีรายได้ชุมชนก็จะเกิดความเข้มแข็งและสงบสุขฟาร์มธารโตจึงไม่ได้ปลูกเพียงพืชผลทางการเกษตรแต่กำลังปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งความหวังลงในหัวใจของผู้คนให้พวกเขาได้ลุกขึ้นยืนด้วยตนเองอย่างมีศักดิ์ศรีและมั่นคง
1: สิ่งที่พระองค์ท่านมองการไกลระยะยาวให้กับพื้นที่ของเราคือการสร้างแหล่งอาหารให้กับพื้นที่โดยใช้คำว่าฟาร์มตัวอย่างนะครับชาวบ้านในพื้นที่มีแหล่งอาหารที่เข้าถึงราคาถูกนะครับในช่วงที่เกิดสถานการณ์ด้านโควิดเกิดการล็อกดาวน์ขึ้นในตัวจังหวัดตัวเมืองชาวบ้านไม่สามารถเดินทางออกไปซื้ออาหารได้แต่ก็มีฟาร์มตัวอย่างที่เป็นแหล่งอาหารให้ชาวบ้านเข้ามาบริโภคได้นะครับในด้านของด้านการส่งเสริมการสร้างอาชีพการสร้างรายได้สิ่งหนึ่งที่พระองค์ท่านมองมาให้กับลูกของพระองค์ท่านก็คือการสร้างอาชีพการสร้างรายได้อย่างยั่งยืนการสร้างรายได้ประจำวันการสร้างรายได้จากการทำกิจกรรมง่ายๆพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่โดยที่ไม่ต้องใช้ต้นทุนในที่สูงสิ่งนี้พระองค์ท่านมองมาที่ประชาชนราษฎรในพื้นที่ตรงที่อาชีพด้านทางเลือกการที่มีฟาร์มตัวอย่างก็เป็นจุดศูนย์รวมจุดศูนย์กลางของแหล่งความรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ชาวบ้านไม่ได้มีความรู้การทำเห็ดนางฟ้าชาวบ้านไม่ได้มีความรู้เรื่องการเลี้ยงไก่ไข่แต่สิ่งที่พระองค์ท่านสร้างขึ้นมาให้กับพื้นที่ฟาร์มตัวอย่างทางโตทำให้ชาวบ้านมีอาชีพทางเลือกจากการเป็นแหล่งเรียนรู้สู่การสร้างรายได้นะครับพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านให้กับพื้นที่อำเภอธารโตเราช่วยเหลือให้ชาวบ้านมีแหล่งอาชีพมีแหล่งอาหารนะครับบนพื้นฐานของสังคมว่าพระหุวัฒนธรรมที่ถูกต้องสู่ฟาร์มยั่งยืนในการใช้ชีวิตประจำวันต่อไปครับ
2: ก็คือที่ชัดมากเพราะว่าทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของท่านนะคะเพราะว่าท่านเล็งเห็นว่าชาวบ้านของท่านนะคือท่านอยากให้ชาวบ้านของท่านอยู่ดีกินดีท่านมาสร้างความตัวอย่างไว้ตรงนี้แล้วก็เข้ามาเรียนรู้เรื่องการปลูกผักค่ะสามารถเสริมรายได้ให้กับครอบครัวและก็เป็นแหล่งอาหารให้กับคนในชุมชนและก็ขยายความรู้ให้กับชาวบ้านใกล้เคียงในชุมชนสามารถมาหาความรู้จากบ้านป้าจิตได้ป้าจิตก็คือผลิตเป็นผักยกเคร่แล้วก็เป็นมะเขือเป็นอะไรแบบนี้ค่ะผักคือสามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเองแต่ละวันนะคะความเป็นอยู่ก็ดีขึ้นนะคะเพราะว่าสร้างรายได้ให้กับตัวเองได้เมื่อสร้างรายได้กับตัวเองคือคนในครอบครัวแล้วก็เป็นแหล่งผลิตอาหารเนี่ยคืออย่างน้อยคือบริโภคในครัวเรือนโดยที่ว่ารายจ่ายเราลดลงอะค่ะรายได้เพิ่มขึ้น
0: จากพระเมตตาสู่ผืนดินแห่งโอกาสจากความห่วงใยสู่ชีวิตใหม่ของราษฎรฟาร์มตัวอย่างธารโตคืออีกหนึ่งบทพิสูจน์แห่งพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเปลี่ยนความทุกข์ยากให้กลายเป็นความหวังของประ

0: ชาชนชายแดนใต้
1: ในช่วงท้ายของรายการในวันนี้นะครับจะนำคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมไปติดตามข่าวสารที่มูลนิธิสีเทพไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับโดยนายสรศิลป์ไตรจักรภพประธานกรรมการมูลนิธิสีเทพไทยได้ร่วมเป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยนางเพ็ญประภาไตรจักรภพเลขาธิการมูลนิธิสีเทพไทยคณะกรรมการมูลนิธิสีเทพไทยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในกลุ่มบริษัทสีเทพไทยเข้าร่วมพิธีครับเนื่องในโอกาสที่มูลนิธิสีเทพไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมโดยคณะผู้บริหารมูลนิธิสีเทพไทยและกลุ่มบริษัทสีเทพไทยต่างสำนึกในพระเมตตาธรรมของพระองค์ท่านผู้ทรงเป็นดั่งแม่ของแผ่นดินที่ทรงอุทิศพระวรกายและเสียสละเพื่อดูแลทุกสุขของประสบกรณิกรชาวไทยด้วยความรักและความห่วงใยตลอดพระชนชีพครับด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้และมูลนิธิสีเทพไทยจะได้สืบสานพระราชปณิธานในการทำคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติเพื่อเป็นแบบอย่างในการดำเนินงานสืบไปนะครับนี่คือทั้งหมดของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงในวันนี้นะครับเวลาหมดลงแล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับผมอัมรันแมหะลาท่านผู้ฟังและคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีมอบหมายนโยบายยกระดับบทบาทสตรีขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนพร้อมเดินหน้าแก้กฎหมายที่เป็นอุปสรรคเพื่อคุ้มครองสิทธิสตรีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาพระเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ธนดลตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายยกระดับบทบาทสตรีขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนพร้อมเดินหน้าแก้กฎหมายที่เป็นอุปสรรคเพื่อคุ้มครองสิทธิสตรี
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดและมอบนโยบายทิศทางรัฐบาลในการยกระดับบทบาทสตรีสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนที่อาคาร Impact Forum เมืองทองธานีพร้อมกล่าวว่าการพัฒนาประเทศไม่ได้วัดเพียงด้านเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานหรือเทคโนโลยีเท่านั้นแต่ยังสะท้อนจากคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะสตรีซึ่งเป็นประชากรเกือบครึ่งหนึ่งของประเทศและมีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมรัฐบาลจึงต้องให้ความสำคัญกับโอกาสและความปลอดภัยในชีวิตประจำวันของผู้หญิงทั้งในด้านการทำงานการเดินทางและความปลอดภัยในครอบครัวโดยกำหนดทิศทางของรัฐบาลในการยกระดับบทบาทสตรีอาทิสิทธิที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์การคลอดและการเลี้ยงดูบุตรพร้อมสนับสนุนการแบ่งเบาภาระครอบครัวโดยเห็นว่าควรเพิ่มระยะเวลาการลาคลอดและการลาช่วยดูแลบุตรให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตปัจจุบันที่ผู้หญิงต้องรับผิดชอบหลายบทบาทพร้อมเร่งเสริมระบบคุ้มครองและการเข้าถึงความช่วยเหลือให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมถึงผลักดันการแก้กฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาบทบาทสตรีผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสั่งเข้มเตรียมพร้อมรับอุทกภัยฤดูฝนเน้นการแจ้งเตือนภัยถึงชุมชนและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่น้ำท่วม
6: นายธีรพัฒน์พัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำเดือนมิถุนายนพร้อมกล่าวว่าได้เน้นย้ำเรื่องการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนปีนี้การเฝ้าระวังสถานการณ์การเตรียมพร้อมบุคลากรและเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมออกปฏิบัติงานรวมถึงการเผชิญเหตุและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเฉพาะการแจ้งเตือนภัยที่นอกเหนือจากศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและหน่วยงานภาคีเครือข่าย ที่ร่วมทำงานผ่านห้องปฏิบัติการวอร์รูมเพื่อวิเคราะห์และประเมินแนวโน้มสถานการณ์ก่อนทำการแจ้งเตือนประชาชนแล้วขอให้ศูนย์ปภ.เขตประสานความร่วมมือกับหน่วยงานด้านการพยากรณ์ในพื้นที่เพื่อวิเคราะห์และประเมินแนวโน้มสถานการณ์ในพื้นที่เพื่อสนับสนุนการแจ้งข้อมูลมายังปภ.เพื่อทำการแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บอดแคสต์และช่องทางอื่นๆให้รวดเร็วแม่นยำและตรงจุดมากขึ้นส่วนการเผชิญเหตุและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยขอให้เป็นไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะหากเกิดสาธารณภัยที่มีผลกระทบเป็นวงกว้างต่อประชาชนให้เจ้าหน้าที่รีบออกสนับสนุนพื้นที่โดยทันทีจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนภัยแล้งพร้อมเฝ้าระวังปรากฏการณ์เอลนิโยทวีความรุนแรงสูงคาดเริ่มส่งผลกระทบต่อประเทศไทยต้นเดือนกรกฎาคมนี้
7: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าปรากฏการณ์เอลนิโยในปีนี้มีแนวโน้มทวีความรุนแรงในระดับสูงซึ่งจะเริ่มส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศในประเทศไทยอย่างเด่นชัดตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปและจะเพิ่มความรุนแรงสูงสุดในช่วงปลายปีก่อนจะเริ่มทยอยอ่อนกำลังลงในช่วงกลางปีหน้าในภาพรวมปรากฏการณ์เอลนิโยจะทำให้เกิดสภาวะอากาศจมตัวและขัดขวางการก่อตัวของเมฆฝนแต่ประเทศไทยยังคงได้รับอิทธิพลความชื้นจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในฝั่งมหาสมุทรอินเดียเข้ามาช่วยลดทอนความรุนแรงได้ในบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งตะวันตกภาคเหนือและภาคใต้อย่างไรก็ตามสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดคือในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาคมนี้ร่องมรสุมจะเลื่อนระดับขึ้นไปพาดผ่านประเทศจีนส่งผลให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับสภาวะฝนทิ้งช่วงอย่างชัดเจนโดยพื้นที่เสี่ยงวิกฤตที่อาจขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรได้แก่ภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนโดยเฉพาะพื้นที่เพาะปลูกที่อยู่นอกเขตชลประทานนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

และสัญญาจ้างทำของอาชีพไรเดอร์เป็นอาชีพที่ต้องทำงานแข่งกับเวลาไม่ว่าจะเป็นการส่งเอกสารส่งพัสดุส่งอาหารหรือแม้แต่รับส่งผู้โดยสารก็ตามและเมื่อไม่นานมานี้ได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติการจราจรทางบกพุทธศักราช2565ไม่ว่าจะเป็นกรณีของการฝ่าฝืนไฟจราจรการไม่สวมหมวกนิรภัยหรือการขับรถเร็วเพื่อที่ป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนแล้วใครเคยคิดบ้างไหมคะว่าถ้าเกิดกรณีไรเดอร์เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนไปเฉี่ยวชนผู้คนหรือรถคันอื่นใครจะต้องรับผิดจะมีบุคคลที่มาร่วมรับผิดกับไรเดอร์หรือไม่และจะต่างกันไหมคะกับกรณีที่พนักงานรับส่งเอกสารประจำบริษัทหรือคนขับรถของ CEO บริษัทใดบริษัทหนึ่งไปกระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอกสองกรณีนี้จะแตกต่างกันยังไงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์สัญญาจ้างแบ่งออกเป็นสองประเภทประเภทที่1สัญญาจ้างแรงงานเพราะฉะนั้นเมื่อมีอำนาจควบคุมการทำงานอย่างนี้แล้วกรณีที่ลูกจ้างของตนไปกระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา425จึงกำหนดให้ผู้เป็นนายจ้างเนี่ยจะต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้างกรณีที่ทำละเมิดในทางการที่จ้างด้วยประเภทที่2สัญญาจ้างทำของสัญญาจ้างทำของผู้รับจ้างจะทำงานให้กับผู้ว่าจ้างโดยที่จะเน้นที่ชิ้นงานหรือผลงานโดยผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าตอบแทนตามรายชิ้นงานที่ทำอำนาจบังคับบัญชาจะไม่มีและที่สำคัญคือผู้รับจ้างมีอิสระในการทำงานไม่จำเป็นจะต้องตอกบัตรเข้างานสแกนหน้าสแกนนิ้วหรือประจำอยู่ที่สำนักงานใดๆดังนั้นเมื่อไม่มีอำนาจบังคับบัญชาหากเกิดกรณีที่ไปกระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอกแล้วแน่นอนค่ะผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นที่จะต้องรับผิดร่วมกับผู้รับจ้างเลยเมื่อพิจารณาถึงลักษณะการทำงานของไรเดอร์แล้วไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มใดก็ตามเราจะเห็นว่าอาชีพไรเดอร์ค่อนข้างมีอิสระไม่ว่าจะการเลือกระยะเวลาในการทำงานหรือว่าการใช้ยานพาหนะของตัวเองในการทำงานรับส่งสินค้าหรือเอกสารหรือแม้กระทั่งผู้โดยสารก็ตามดังนั้นหลายฝ่ายจึงมองว่าเป็นกรณีของสัญญาจ้างทำของและผู้ว่าจ้างที่เป็นแพลตฟอร์มไม่จำเป็นที่จะต้องรับผิดร่วมกับไรเดอร์กรณีเกิดอุบัติเหตุขึ้นอย่าลืมนะคะทุกวันนี้เป็นยุคดิจิตอลทุกคนอาศัยแพลตฟอร์มในการใช้ชีวิตและเงินทุกบาททุกสตางค์ต่างก็เข้ากระเป๋าของแพลตฟอร์มแต่หากจะผลักภาระให้ไรเดอร์ต้องรับผิดชอบในกรณีละเมิดแต่เพียงฝ่ายเดียวทุกท่านคิดว่ามันเป็นธรรมหรือเปล่าคะ

0: ฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
1: ขับรถดีนะลูกถึงแล้วโทรหาแม่ด้วยนะ
2: ครับแม่แป๊บเดียวก็ถึงแล้วไม่ต้องห่วง

0: เองจะถึงหรือยังเนี่ยเพื่อนเพื่อนรอกันนานแล้วนะ
1: เออกำลังไปเดี๋ยวตอบแชทแฟนแป๊บนึง
2: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อหากคุณประมาทเพียงนิดเดียวหยุดใช้โทรศัพท์ขณะขับรถคาดเข็มขัดสวมหมวกนิรภัยเคารพกฎจราจร
3: แม่ครับผมถึงแล้วนะครับไม่ต้องห่วง
4: ดีแล้วปาล์มอย่าขับรถเร็วมากนะลูก
2: วินัยบนถนนเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

ไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่งความดีด้วยหลักคำสอนทางศาสนาของทุกศาสนาโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: คุณกำลังฟังสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลติดตามทุกแง่มุมข่าวสารได้ที่นี่ทุกวันสวทชุมพร FM 100 MHz
1: คุณกำลังฟังสวทชุมพร FM 100 MHz ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการบอกเล่า90

0: กเล่า90ติดตามข่าวสารสถานการณ์รอบวันความรู้รอบตัวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์บอกเล่า90
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะขอต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการบอกเล่า90นะคะวันนี้พบกันในวันจันทร์ที่12มิถุนายน2569ค่ะน้องบุ๋มเย็นจิตและกำจรนะคะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในช่วงเวลา 17:00 นถึง 18:00 นโดยประมาณนะคะวันนี้น้องบุ๋มกลับมาแล้วหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วพบกับน้องมัชชีไปนะคะซึ่งน้องบุ๋มติดภารกิจไปราชการนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเอาล่ะรายการของเราก็พบกันเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 นไปจนถึง 18:00 นค่ะติดตามกันได้นะคะทางสวทชุมพร FM 100 MHz นะคะหรือว่าหน้าเพจ Facebook สวทชุมพรนะคะก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์กันได้นะคะก็ติดตามรับชมรับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีนะคะรวมไปถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆที่นำมาฝากไว้บนหน้าเพจFacebook สวทชุมพรกันนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังอย่างรายการบอกเล่า90ก็จะมีช่วงข่าวมาฝากกัน3ช่วงด้วยกันในช่วงของข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐค่ะวันนี้นำเรื่องของกรมการแพทย์แผนไทยนะคะออกแนวทางคำสั่งทางปกครองเพิ่มโทษร้านกัญชาฝ่าฝืนประกาศกระทรวงสมุนไพรควบคุมกัญชาพุทธศักราช2568ย้ำหากพบทำผิดซ้ำจะเพิกถอนใบอนุญาตทันทีนะคะแล้วก็ในส่วนของช่วงสุขภาพค่ะคุณผู้ชมฟังค่ะวันนี้นำมาฝาก2เรื่องด้วยกันก็จะเป็น3วิธีปกป้องลูกหลานจากนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้านะคะอีก1เรื่องก็จะเป็น4ขั้นตอนต้องรู้ก่อนข้ามทางม้าลายนั่นเองค่ะในช่วงสุดท้ายนะคะก็เป็นช่วงของข้อมูลข่าวสารเรื่องราวข่าวจริงข่าวปลอมข่าวมิจฉาชีพที่นำมาฝากกันนะคะเป็นเรื่องของเชียร์บอลได้แต่อย่าเอาอนาคตไปเดิมพันนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงของฟุตบอลโลกใช่ไหมคะบางท่านก็มีการไปเล่นพนันบอลกันนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาติดตามข้อมูลข่าวสารเหล่านี้นะในช่วงต่างๆของรายการค่ะนอกจากข้อมูลข่าวสารแล้วนะคะน้องหมูก็จะนำผลงานเพลงเพื่อชีวิตเพราะๆมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันด้วยนะคะในช่วงเย็นแบบนี้ก็ติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักฟังเพลงกันก่อนสักหนึ่งช่วงค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ

0: ื่องมาเล่าเอาข่าวมาบอกเรื่องสดเรื่องใหม่ในบอกเล่า90
1: กลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในช่วงนี้เป็นช่วงของข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐค่ะอย่างที่น้องหมุ่มบอกไปนะวันนี้นำเรื่องราวของกัญชามาฝากกันนะคะกรมการแพทย์แผนไทยค่ะออกแนวทางคำสั่งทางปกครองนะคะเพิ่มโทษร้านกัญชาฝ่าฝืนประกาศกระทรวงสมุนไพรควบคุมวงเล็บกัญชานะคะพุทธศักราช2568ค่ะย้ำว่าหากทำผิดซ้ำจะเพิกถอนใบอนุญาตทันทีนะคะนายแพทย์เทวันธานีรัตน์รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะคะก็เปิดเผยนะคะว่าภายหลังกระทรวงสาธารณสุขมีประกาศเรื่องสมุนไพรควบคุมกัญชาพุทธศักราช2569ค่ะกรมการแพทย์แผนไทยได้จัดทำแนวทางการออกคำสั่งทางปกครองในการเพิ่มโทษพักใช้และเพิกถอนอนุญาตสำหรับผู้ที่ได้รับอนุญาตศึกษาวิจัยส่งออกจำหน่ายหรือแปรรูปกัญชาเพื่อการค้าอย่างชัดเจนกรณีความผิดทั่วไปค่ะเช่นไม่จัดทำรายงานตามที่กฎหมายกำหนดนะคะไม่แสดงใบอนุญาตหรือมีการโฆษณากัญชาเพื่อการค้าจะถูกเพิกจะถูกสั่งพักใบอนุญาต30วันนะคุณผู้ชมผู้ฟังส่วนการจำหน่ายกัญชาโดยไม่มีใบสั่งจ่ายจากผู้ประกอบวิชาชีพหรือไม่แจ้งรายละเอียดการส่งออกต่อผู้อนุญาตจะถูกพักใช้ใบอนุญาต90วันขณะที่ความผิดร้ายแรงอย่างเช่นจำหน่ายกัญชาให้ผู้มีอายุต่ำกว่า20ปีนักเรียนนักศึกษาสตรีมีครรภ์หรือสตรีให้นมบุตรนะคะเปิดให้สูบกัญชาในสถานประกอบการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ตู้จำหน่ายอัตโนมัติหรือจำหน่ายในสถานที่ต้องห้าม3แห่งนะคะไม่ว่าจะเป็นวัดหอพักส่วนสาธารณะนั่นเองนะคะก็จะถูกเพิกถอนใบอนุญาตทันทีเช่นเดียวกันทั้งนี้หากผู้ประกอบการกระทำผิดซ้ำในกรณีเดิมหลังเคยถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตแล้วจะพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตทันทีค่ะเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อเยาวชนและกลุ่มเปราะบางนะคะอีกทั้งยังส่งเสริมสมุนไพรกัญชาทางการแพทย์ที่ปลอดภัยและก็ยั่งยืนด้วยต่อไปนะคะนี่ก็เป็นแนวทางที่จะออกคำสั่งทางปกครองนะคะเพิ่มโทษร้านกัญชาที่ฝ่าฝืนประกาศกระทรวงสมุนไพรควบคุมวงเล็บกัญชาพุทธศักราช2568ย้ำด้วยนะคะหากทำผิดซ้ำซ้อนก็จะเพิกถอนใบอนุญาตทันทีค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารจากทางภาครัฐที่นำมาฝากกันในช่วงนี้นะคะช่วงนี้ไปพักกันอีกสักหนึ่งช่วงค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงสุขภาพในช่วงหน้าค่ะ

0: ใช้ใจสุขภาพบอกเล่า90
1: เข้ามาสู่ในช่วงที่3นะคะกับรายการบอกเล่า90ค่ะมาติดตามกันถึงเรื่องราวสุขภาพกันดีกว่าเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้านะคะวันนี้มีเรื่องราวของ3วิธีปกป้องลูกหลานจากภัยนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้านะคะอีก1เรื่องก็คือ4ขั้นตอนต้องรู้ก่อนข้ามทางม้าลายค่ะเรามาติดตามกันในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าเป็นเรื่องแรกนะคะ3วิธีปกป้องลูกหลานจากภัยนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้าพอตหรือบุหรี่ไฟฟ้ามีสารเคมีหลายชนิดนะคะแต่ละชนิดมีผลต่อสุขภาพของผู้สูบและผู้ใกล้ชิด1ในสารเคมีอันตรายก็คือนิโคตินนั่นเองซึ่งมีผลต่อเด็กและเยาวชนทั้งร่างกายและจิตใจนะคะโดยนิโคตินทำให้เกิดการเสพติดและเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กในด้านจิตใจทำให้ควบคุมอารมณ์ได้น้อยลงค่ะส่วนด้านสังคมทำให้มีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงขาดสมาธิและสมรรถนะในการเรียนรู้ค่ะเด็กที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าจะนำไปสู่การเสพยาเสพติดชนิดร้ายแรงดังนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองหรือคนใกล้ชิดนะคะต้องช่วยกันเฝ้าระวังภัยจากบุหรี่ไฟฟ้าที่อาจเกิดขึ้นกับลูกหลานท่านได้โดยสามารถปฏิบัติได้ตามวิธีดังต่อไปนี้1 นะคะสร้างพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กทุกคนในครอบครัวไม่สูบบุหรี่ในบ้านไม่สูบบุหรี่ที่ในที่ใกล้ตัวเด็กและเพราะว่าเด็กจะได้รับไอหรือควันบุหรี่ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะคะแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กด้วยการไม่สูบบุหรี่ค่ะเพราะว่าผลจากการวิจัยพบว่าลูกที่พ่อแม่สูบบุหรี่ส่วนใหญ่ก็จะสูบตามด้วยนั่นเองนะคะ2มีการสอดแทรกความรู้ต่างๆให้กับเด็กๆนะคะโดยให้ความรู้กับเด็กเมื่อพบเห็นโฆษณาบุหรี่ไฟฟ้าทางสื่อต่างๆเพราะเด็กอาจเข้าใจผิดเกี่ยวกับการโฆษณาจากสื่อนั่นเองค่ะแล้วก็ชี้แนะเรื่องอันตรายจากสารนิโคตินและก็สารเคมีก่อโทษนะคะผลเสียของการสูบบุหรี่ไฟฟ้าที่ส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาวแล้วก็ฝึกให้เด็กนะคะรู้จักคิดตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญขึ้นเช่นไม่ไปเกี่ยวข้องกับบุหรี่ไฟฟ้าไม่เข้ากลุ่มเพื่อนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยแล้วก็ข้อ3วิธีที่3นะคะก็คือวิธีการในการดูแลช่วยเหลือต่างๆนะคะผู้ปกครองหรือคนใกล้ชิดก็ต้องรู้จักรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ของบุหรี่ไฟฟ้าด้วยโดยสังเกตสิ่งที่มีลักษณะเป็นหลอดดูดมีกลิ่นหอมอาจตรวจสอบจากการดูอุปกรณ์การเรียนหรือว่าของเล่นของลูกนั่นเองนะคะสร้างบรรยากาศภายในบ้านให้อบอุ่นพูดคุยแล้วก็รับฟังลูกหลานบ้างในเรื่องที่ต้องเรียนรู้แล้วก็รับมือเช่นมีเพื่อนสูบบุหรี่ไฟฟ้าจากนั้นก็ต้องคอยให้ข้อมูลแล้วก็ความรู้เพิ่มเติมค่ะรวมไปถึงทำความรู้จักกับเพื่อนลูกนะคะว่ามีใครสูบบุหรี่ไฟฟ้าหรือว่าติดยาเสพติดหรือไม่พยายามตักเตือนห้ามปรามแล้วก็แจ้งผู้ปกครองของเพื่อนลูกที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยนะคะและก็ทำให้ความรู้แล้วก็มีการให้ความรู้ในเรื่องของโทษและก็ภัยจากบุหรี่ไฟฟ้าด้วยนั่นเองนะคะเราก็ต้องคอยสอดส่องดูแลลูกหลานเรานะบุหรี่ไฟฟ้าไม่ใช่แค่เด็กผู้ชายที่สูบนะคะบางทีอาจจะคิดไปว่าเฮ้ยเด็กผู้ชายหรือเปล่าที่สนใจในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าทุกวันนี้เด็กผู้หญิงก็สูบด้วยเหมือนกันนะคะเด็กวัยรุ่นผู้หญิงก็อาจจะทำไปด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการนะคะแล้วก็มีบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมีรูปลักษณ์ที่น่ารักนะคะบางทีเราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสิ่งที่เขาถืออยู่นั้นน่ะเป็นบุหรี่ไฟฟ้ารวมไปถึงบุหรี่ไฟฟ้ามีกลิ่นหอมด้วยนะคะคุณผู้ชมคุณฟังค่ะต้องคอยจับสังเกตดีๆนะแต่ว่าถ้าสูบออกมาแล้วเนี่ยกลิ่นตัวก็จะคล้ายๆกับกลิ่นคนสูบบุหรี่นั่นเองนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารของ3วิธีป้องปกป้องลูกหลานจากภัยนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้านั่นเองค่ะแล้วก็เมื่อเรารู้ว่าเด็กสูบบุหรี่ไฟฟ้าแล้วนะคะก็ควรคุยด้วยดีๆถ้าสมมติว่าเรารู้ว่าเราเห็นแล้วนะคะว่าลูกเรานะสูบบุหรี่ไฟฟ้านะคะก็ควรเข้าไปพูดคุยกับเขาดีๆค่ะเพื่อหาทางออกร่วมกันในการให้กำลังใจการพยายามเลิกและหากิจกรรมให้เด็กๆทำนะคะความรักความเข้าใจก็จะช่วยสร้างความอบอุ่นใน

เพราะว่าความรักความเข้าใจจะทำให้เด็กไม่หลงทางไม่หลงผิดนั่นเองค่ะไปต่อกันอีกหนึ่งเรื่องค่ะเป็นเรื่องของ4ขั้นตอนต้องรู้ก่อนข้ามทางม้าลายนะคะมีอะไรบ้างเราต้องมาดูกันนะคะขั้นตอนที่1ก็คือหยุดstop นะคะหยุดที่ขอบถนนหรือบริเวณทางม้าลายก่อนนะคะก่อนข้ามเพื่อความปลอดภัยมองค่ะลุกนะคะมองขวามองซ้ายแล้วก็มองขวาอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีรถหรือมอเตอร์ไซค์กำลังมานะคะเราต้องมองขวาก่อนมองซ้ายนะคะแล้วก็มองขวาอีกครั้งนะคะเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีมอเตอร์ไซค์กำลังพุ่งมาทางที่เราจะข้ามนะคะแล้วก็ค่อยเดินข้ามแล้วก็ฟังค่ะ listen ค่ะฟังเสียงรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ที่กำลังมานะคะฟังเสียงแตรหรือเสียงเตือนจากผู้ขับขี่เพิ่มความระมัดระวังขณะข้ามทางม้าลายนะคะแล้วก็คิดค่ะติ้งคิดถึงสภาพการจราจรควรระมัดระวังในการเดินคิดถึงความปลอดภัยของตัวเองและผู้อื่นนะคะหลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์มือถือขณะข้ามถนนด้วยเพราะว่าเดี๋ยวไม่มีสมาธิในการข้ามถนนนะอาจจะทำให้เราแบบพลาดเกิดอุบัติเหตุได้นั่นเองนะคะแล้วก็ไม่ควรวิ่งค่ะอาจจะสะดุดล้มให้ระมัดระวังตลอดเวลามองให้แน่ใจอย่าวิ่งข้ามถนนสังเกตรถในแต่ละเลนให้ปลอดภัยขณะข้ามถนนด้วยนะคะนี่ก็เป็น4ขั้นตอนต้องรู้ก่อนข้ามทางม้าลายนั่นเองนะคะอย่าประมาทเป็นดีที่สุดนะคะสำหรับเรื่องของอุบัติเหตุนะคะเราต้องระมัดระวังให้เต็มที่เพราะว่าเพียงแค่เสี้ยววินาทีเนี่ยก็จะทำให้เราเกิดอุบัติเหตุได้นะคะอาจจะสูญเสียอะไรหลายๆอย่างไปนะคะแล้วก็นี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากกันในช่วงนี้นะคะช่วงนี้พักกันอีกสักหนึ่งช่วงช่วงหน้ามาพบกับข่าวจริงข่าวปลอมข่าวไหนแชร์ได้ข่าวไหนควรแชร์เพื่อเตือนกันนะคะอีกสักครู่กลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ

0: าวปลอมป้องกันภัยมิจฉาชีพบอกเล่า90
1: กลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในช่วงของเรื่องราวความจริงข่าวปลอมค่ะมิจฉาชีพกันค่ะก่อนที่จะจากกันไปในวันนี้นะคะน้องหมุมนำเรื่องของเชียร์บอลได้แต่อย่าเอาอนาคตไปเดิมพันนะคะการพนันฟุตบอลค่ะไม่ว่าจะเป็นการเล่นผ่านเว็บไซต์แอปพลิเคชันกลุ่มแชทหรือช่องทางออนไลน์ต่างๆนะคะก็ถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายโทษตามกฎหมายก็คือผู้เล่นพนันก็จะมีโทษจำคุกนะคะไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 1,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะคะผู้จัดให้มีการเล่นเจ้ามือผู้รับกินรับใช้ผู้ชักชวนนะคะก็จะมีโทษจำคุกตั้งแต่2ปีถึง5ปีหรือปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 100,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะคะผู้ที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงินของเว็บไซต์การพนันก็คืออาจเข้าข่ายความผิดฐานฟอกเงินนั่นเองค่ะหรือว่ามีความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายนะคะอย่าให้การเชียร์บอลเพื่อความสนุกกลายเป็นภาระหนี้สินคดีความประวัติอาชญากรรมที่ติดตัวไปตลอดชีวิตหากว่าพบเห็นหรือว่ามีเบาะแสเกี่ยวกับการพนันในการถ่ายผลฟุตบอลนะคุณผู้ชมผู้ฟังก็สามารถแจ้งเบาะแสไปได้ที่สายด่วน191หรือที่สายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะเอาล่ะช่วงนี้เป็นช่วงของฟุตบอลโลกนะคะการพนันต่างๆก็มีมาให้เห็นกันตลอดก็จะได้เคยได้ยินได้ฟังข่าวการเล่นพนันบอลจนทำให้เสียทรัพย์สินไปเป็นจำนวนมากนะคะแล้วก็เสียอนาคตไปได้เลยเราก็ต้องคอยสังเกตบุตรหลานของเราด้วยนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังว่าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการพนันฟุตบอลหรือเปล่านะคะเพราะว่าอาจจะทำให้เสียทั้งเงินเสียทั้งเวลานะคะรวมไปถึงอาจจะใจจดใจจ่ออยู่กับการพนันการดูฟุตบอลนะคะจนทำให้เสียอนาคตไปเลยก็ได้นะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารต่างๆนะคะที่นำมาฝากกันกับรายการบอกเล่า90ในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมฟังขาตอนนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะน้องหมุมเย็นจิตและกำจรต้องขอลาคุณผู้ชมฟังไปก่อนนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังค่ะโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ
0: ติดตามรับฟังรายการบอกเล่า90ยกเรื่องมาเล่าเอาข่าวมาบอกทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 17:10 น. ถึงเวลา 18:00 น.

Medco Energy Thailand เชื่อมั่นว่าพลังที่แท้จริงคือพลังจากน้ำใจและความร่วมมือของทุกคนในสังคมเราร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนทุกโครงการที่เราริเริ่มมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพิ่มความรู้และสร้างโอกาสเพื่อสร้างความยั่งยืนของชุมชนและสังคมไทยเพราะเราเชื่อว่าพลังงานที่ดีต้องมาจากความรับผิดชอบที่ดีMedco Energy Thailand ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย

0: ไอ้ปาล์มกินข้าวก่อนสิลูก
1: ไม่ทันแล้วแม่เดี๋ยวสายไปก่อนนะ
2: ทุกวันนี้มีคนเร่งรีบโดยลืมสิ่งสำคัญที่สุดไปคือความปลอดภัย
3: แค่ไม่กี่วินาทีที่คิดว่าไม่เป็นอะไรอาจกลายเป็นวินาทีที่

0: คือคนที่รอคุณอยู่ที่บ้าน
1: เปลี่ยนแค่พฤติกรรมเล็กๆใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งก่อนบิดคันเร่ง
0: เพราะชีวิตคุณมีค่ามากกว่าที่คิดกันน็อกก่อนบิดชีวิตมีค่าด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

ทำดีการยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่ง

0: คลื่นสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรเสนอรายการรอบวันทันข่าว
2: สวัสดีค่ะพบกับรอบวันทันข่าวประจำวันจันทร์ที่22มิถุนายน2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz รอบวันทันข่าวมีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ค่ะจังหวัดชุมพรจัดกิจกรรมรักทะเลไทยตามแนวพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจังหวัดชุมพรจัดโครงการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาประจำปีงบประมาณ2569ส่งเสริมการทำความดีด้วยหัวใจและความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติจังหวัดชุมพรจัดประกวดเยาวชนต้นแบบมารยาทไทยส่งเสริมเอกลักษณ์ประจำชาติสืบสานคุณค่าความเป็นไทยสู่คนรุ่นใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวค่ะ
3: พบการทุจริตร้องเรียนได้ที่ไหนเมื่อพบเห็นการทุจริตท่านสามารถแจ้งคำกล่าวหาหรือส่งเอกสารหลักฐานเข้ามาที่สำนักงานปปช.ได้8ช่องทางดังนี้ค่ะ 1. ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนผู้เสียหายร้องทุกข์หรือกล่าวโทษต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ดำเนินคดี 2. กล่าวหาร้องเรียนเป็นหนังสือราชการโดยหน่วยงานของรัฐส่งเรื่องกล่าวหาเข้ามาที่คณะกรรมการปปช.ในรูปแบบของหนังสือราชการ 3. ร้องเรียนเป็นหนังสือร้องเรียนผู้กล่าวหาจะเป็นผู้เสียหายหรือมิใช่ผู้เสียหายก็ได้แบ่งออกเป็น2กรณีคือ 1. ยื่นหนังสือร้องเรียนด้วยตนเองณที่ทำการของสำนักงานปปช.ทั่วประเทศ 2. ส่งหนังสือร้องเรียนทางไปรษณีย์โดยจ่าหน้าซองส่งถึงเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ส่งไปยังสำนักงานปปช.ส่วนกลางหรือสำนักงานปปช.ส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ4. ร้องเรียนด้วยวาจาต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ณที่ทำการของสำนักงานปปช.ทั่วประเทศ 5. ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th คลิกศูนย์ร้องเรียนและเลือกการร้องเรียนออนไลน์ 6. การชี้ช่องแจ้งเบาะแสผ่านทางเครือข่ายเฝ้าระวังการทุจริตร้องเรียนผ่านกล่องรับเรื่องร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.ทั่วประเทศ 8. ร้องเรียนผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของสำนักงานปปช.ข้อมูลการร้องเรียนของท่านจะได้รับการปกปิดเป็นความลับค่ะพบเห็นการทุจริตโปรดแจ้งสำนักงานปปช.ข้อมูลที่ใช้ในการร้องเรียนการทุจริตต้องมีอะไรบ้างเมื่อพบเห็นการทุจริตและต้องการร้องเรียนกับสำนักงานปปช.เพื่อความถูกต้องและรวดเร็วต้องเตรียมรายละเอียดดังนี้ค่ะ 1. ข้อมูลของผู้กล่าวหาเช่นชื่อและที่อยู่ 2. ข้อมูลของผู้ที่กระทำทุจริตเช่นชื่อตำแหน่ง 3. ข้อกล่าวหาและพฤติการแห่งการกระทำความผิดตามข้อกล่าวหาพร้อมพยานหลักฐานที่มีหรือให้ข้อมูลว่าพยานหลักฐานอยู่ที่ใด 4. ลายมือชื่อของผู้กล่าวหาในกรณียื่นหนังสือร้องเรียนโดยบุคคลที่อาจถูกร้องว่ากระทำความผิดต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองบุคคลอื่นในฐานะตัวการผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนในการกระทำความผิดซึ่งกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญาเป็นต้นโดยปปช.มีหลักเกณฑ์พิจารณาว่าจะรับหรือไม่รับคำกล่าวหาดังนี้ 1. ต้องเป็นคำกล่าวหาที่มีข้อมูลหรือรายละเอียดครบถ้วน 2. อยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการปปช. 3. คณะกรรมการปปช.ได้เคยพิจารณาวินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดแล้วหรือไม่ 4. เป็นคดีอาญาในประเด็นเดียวกันต่อศาลและศาลได้ประทับฟ้องหรือพิพากษาหรือมีคำสั่งเสร็จเด็ดขาดแล้วหรือไม่ 5. ผู้ถูกร้องหรือผู้ถูกกล่าวหาถึงแก่ความตายแล้วหรือไม่ 6. เป็นคำกล่าวหาที่ล่วงเลยมาแล้วเกิน10ปีนับแต่วันเกิดเหตุ เหตุจนถึงวันที่มีการกล่าวหาแล้วหรือไม่และ7ผู้ถูกร้องหรือผู้ถูกกล่าวหาพ้นจากการเป็นเจ้าพนักงานของรัฐหรือพ้นจากตำแหน่งที่ถูกกล่าวหาไปแล้วเกิน5ปีหรือไม่และถ้าคำกล่าวหานั้นได้มีการพิจารณาอยู่ก่อนคณะกรรมการปปช.ก็มีอำนาจดำเนินการต่อไปได้ปปช.ได้รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของท่านแล้วเมื่อมีการแจ้งเรื่องกล่าวหาแล้วทางสำนักงานปปช.มีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้ค่ะ 1. บันทึกข้อมูลในระบบสาร

ันทึกข้อมูลลงในสารบบตรวจรับคำกล่าวหา 4. จดแจ้งชื่อและที่อยู่ของผู้กล่าวหาไว้ในทะเบียนสารบบการรักษาความลับพร้อมทั้งลบชื่อและที่อยู่ของผู้กล่าวหาออกจากหนังสือหรือบันทึกปากคำ 5. ตรวจสอบเรื่องกล่าวหาว่าได้เคยมีการร้องเรียนไว้แล้วหรือไม่ 6. ตรวจสอบคำกล่าวหาว่ามีข้อมูลหรือรายละเอียดครบถ้วนหรือไม่7. หากเป็นคำกล่าวหาที่มีข้อมูลและรายละเอียดเพียงพอสำนักงานปปช.จะพิจารณาว่าเป็นคำกล่าวหาที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการปปช.หรือไม่หรือเป็นเรื่องที่ห้ามไม่ให้รับไว้พิจารณาหรือไม่พร้อมทั้งพิจารณาว่าสมควรส่งคืนหรือมอบหมายให้หน่วยงานอื่นรับไปดำเนินการแทนหรือรับไว้ดำเนินการเองหากเรื่องกล่าวหามีมติให้ส่งคืนพนักงานสอบสวนหรือมอบ

0: ชอาจเรียกเรื่องกล่าวหาและเอกสารที่เกี่ยวข้องมาเพื่อดำเนินการต่อไปข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะถูกปิดเป็นความลับอย่างแน่นอนค่ะ
1: คำที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่าตถาคตจะเกิดหรือจะไม่เกิดขึ้นธรรมธาตุนั้นก็มีอยู่แล้วว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา
2: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุ
3: กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวค่ะเริ่มกันที่จังหวัดชุมพรจัดกิจกรรมรักทะเลไทยตามแนวพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญานายเทียนชัยชูกิตติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรักทะเลไทยตามแนวพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาประจำปีงบประมาณ2569โดยมีนางพนกรชูกิตติวิบูลนายกเหล่ากาชาติจังหวัดชุมพรหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานเอกชนสมาคมชาวประมงในตำบลปากน้ำจิตอาสาพระราชทานนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมณบริเวณลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพรอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรประธานในพิธีได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทรงมีพระเมตตาและห่วงใยในระบบนิเวศ ทางทะเลซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญของชาติในทะเลไทยอันเป็นปัจจัยหนึ่งที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนอีกทั้งยังทรงดำรงตำแหน่งเป็นองค์ประธานมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ทรงมีพระราชปณิธานอันมุ่งมั่นในการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยให้ยั่งยืนตลอดมาสำหรับกิจกรรมรักทะเลไทยตามแนวพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาประจำมีงบประมาณ2569ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันเก็บขยะบริเวณชายหาดปากน้ำชุมพรตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรเพื่อสนองพระดำริในการร่วมขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยอันเป็นการสืบสานพระปณิธานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งลดปริมาณขยะทะเลซึ่งส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติระบบนิเวศ ทางทะเลและภาคเศรษฐกิจการท่องเที่ยวตลอดจนสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถานศึกษาชุมชนชายฝั่งและประชาชนทั่วไปในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมทางทะเลเพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนต่อกันด้วยจังหวัดชุมพรจัดโครงการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาประจำปีงบประมาณ2569ส่งเสริมการทำความดีด้วยหัวใจและความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาตินายเทียนชัยชูกิตติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดชุมพรเป็นประธานเปิดโครงการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาของจังหวัดชุมพรประจำปีงบประมาณ2569เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทของจิตอาสาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานจิตอาสาในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่จิตอาสา904ผู้ปฏิบัติหน้าที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำถิ่นและจิตอาสาภาคประชาชนที่ร่วมปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ด้วยความมุ่งมั่นเสียสละและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมอย่างต่อเนื่องโดยได้รับเกียรติจากพลตรีสรรเสริญพุ่มเกิดรองผู้อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค4ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการและหน่วยหัวหน้าส่วนราชการจิตอาสา904และจิตอาสาภาคประชาชนเข้าร่วมจำนวน90คนหน้าห้องประชุมไข่มุกไพรินโรงแรมชุมพรการ์เด้นตำบลท่าตะเภาอำเภอเมืองจังหวัดชุมพร ผู้ราชการจังหวัดชุมพรกล่าวว่าการเป็นจิตอาสาหรือการช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึ่งเพราะการให้ที่ไม่ต้องเสียเงินแถมยังเป็นการได้รับสิ่งดีๆกลับคืนมาอีกด้วยเป็นการสร้างประโยชน์แก่สังคมพร้อมทั้งหล่อหลอมจิตสำนึกแห่งความเสียสละความรับผิดชอบและการทำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อประโยชน์ส่วนรวมกิจกรรมจิตอาสายังช่วยให้ผู้ปฏิบัติได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองผ่านประสบการณ์ที่หลากหลายการทำกิจกรรมจิตอาสาไม่เพียงช่วยพัฒนาสังคมให้น่าอยู่แต่ยังสร้างความสุขความภาคภูมิใจและความรู้สึกมีคุณค่าแก่ผู้ให้ซึ่งส่งผลดีต่อการทั้งสุขภาพจิตและสุขภาพกายพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมทำความดีและแบ่งปันน้ำใจแก่ผู้อื่นเพราะแม้การช่วยเหลือจะเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยแต่สามารถสร้างความสุขความภาคภูมิใจและความรู้สึกมีคุณค่าแก่ผู้ให้ซึ่งส่งผลดีต่อทั้งสุขภาพจิตและสุขภาพกายพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมทำความดีและแบ่งปันน้ำใจแก่ผู้อื่นเพราะแม้การช่วยเหลือจะเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยแต่สามารถสร้างความสุขความอบอุ่นใจและพลังบวกให้แก่ผู้อื่นได้ให้ทั้งผู้ให้และผู้รับด้านนายจิรศักดิ์แสงหอยปลัดจังหวัดชุมพรในฐานะกรรมการและเลขานุการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดชุมพรเปิดเผยว่าโครงการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาของจังหวัดชุมพรประจำปีงบประมาณ2569จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้จิตอาสา904จิตอาสาพระราชทานหน่วยงานทุกภาคส่วนจิตอาสาภาคประชาชนและประชาชนทั่วไปได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติตลอดจนสร้างความเข้าใจในบทบาทของการเป็นจิตอาสาเสริมสร้างความสามัคคีและร่วมกันพัฒนาพื้นที่รวมถึงบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนตามแนวทางเราทำความดีด้วยหัวใจนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมโครงการยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์สร้างเครือข่ายความร่วมมือและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างจิตอาสาในพื้นที่นำไปสู่ความขับเคลื่อนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไปต่อกันด้วยจังหวัดชุมพรจัดประกวดเยาวชนต้นแบบมารยาทไทยส่งเสริมเอกลักษณ์ประจำชาติสืบสานคุณค่าความเป็นไทยสู่คนรุ่นใหม่นายเทียนชัยชูกิตติวิบูลย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานเปิดโครงการประกวดเยาวชนต้นแบบด้านมารยาทไทยและมารยาทในสังคมประจำปีงบประมาณ2569ระดับจังหวัดชุมพรเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักปฏิบัติเรื่องมารยาทไทยโดยมีนายเจริญโชคพรมชุติมาในอำเภอเมืองชุมพรนายศรีชัยวีระนรพาณิชนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการกว่า200คนณโรงเรียนสหศึกษาตำบลท่าตะเภาอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรผู้ราชการจังหวัดชุมพรกล่าวว่ามารยาทไทยเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของคนไทยเป็นพื้นฐานอันดีงามของการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยไม่ว่าจะเป็นการไหว้รอยยิ้มการกล่าวคำว่าสวัสดีขอบคุณขอโทษมารยาทไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดจากบรรพบุรุษสู่คนรุ่นลูกรุ่นหลานทำให้ประเทศไทยได้รับการยกย่องว่าประชาชนเป็นผู้มีน้ำใจมีเมตตามีความเอื้ออาทรต่อกันมีมารยาทงดงามมีความสุภาพอ่อนโยนการแสดงความเคารพแบบไทยได้รับการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสาขาแนวปฏิบัติทางสังคมวิธีกรรมประเพณีและเทศกาลตั้งแต่ปี2554และคณะรัฐมนตรีได้มีการเห็นชอบกำหนดให้การไหว้เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติประเภทการทักทายและการแสดงความเคารพแบบไทยเมื่อวันที่1มิถุนายน2567สะท้อนถึงคุณค่าและความสำคัญของมรดกทางวัฒนธรรมที่ควรได้รับการอนุรักษ์และสืบทอดแม้สังคมจะเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยก็ตามสำหรับการประกวดครั้งนี้มีนักเรียนและนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันรวม54ทีมจำนวน250คนแบ่งเป็น4ระดับได้แก่ระดับประถมศึกษาจำนวน33ทีมระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน15ทีมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและประกาศนียบัตรวิชาชีพจำนวน5ทีมและระดับอุดมศึกษาและประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงจำนวน1ทีมผู้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมในแต่ละระดับจะได้รับเงินรางวัลจำนวน 2,000 บาทพร้อมเกียรติบัตรและรางวัลดีเด่นระดับจังหวัดจากกองทุนดร.อุเทนเตชะไพบูลย์มูลนิธิปอเต็กตึงจำนวน 1,000 บาทต่อคนโดยประธานมูลนิธิปอเต็กตึงจะเป็นผู้รับมอบรางวัลในการประกวดระดับเขต ทั้งนี้จังหวัดชุมพรเป็นเจ้าภาพจัดการประกวดเยาวชนต้นแบบด้านมารยาทไทยและมารยาทในสังคมระดับเขตระหว่างวันที่ 17-18 กรกฎาคมณโรงแรมมรกตทวินจังหวัดชุมพรโดยสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมระดับจังหวัดทั้ง4ระดับจะเป็นผู้แทนระดับจังหวัดเข้าร่วมการประกวดในระดับเขตเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงคุณค่าของมารยาทไทยและร่วมกันสืบสานเอกลักษณ์อันงดงามของชาติให้คงอยู่สืบไปอีกสักครู่กลับไปติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันค่ะ
4: ขับรถดีนะลูกถึงแล้วโทรหาแม่ด้วยนะ
5: ครับแม่แป๊บเดียวก็ถึงแล้วไม่ต้องห่วง

0: เองจะถึงหรือยังเนี่ยเพื่อนเพื่อนรอกันนานแล้วนะ
1: เออกำลังไปเดี๋ยวตอบแชทแฟนแป๊บนึง
2: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อหากคุณประมาทเพียงนิดเดียวหยุดใช้โทรศัพท์ขณะขับรถคาดเข็มขัดสวมหมวกนิรภัยเคารพกฎจราจร
1: แม่ครับผมถึงแล้วนะครับไม่ต้องห่วง
3: ดีแล้วปาล์มอย่าขับรถเร็วมากนะลูก
2: วินัยบนถนนเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
0: วันนี้ยาวไปเดี๋ยวพี่ขับเองไอ้น้อง
4: เดี๋ยวนะพี่เมาไหมเนี่ย
0: เมาแล้วไงอ่ะไม่สะเทือนพี่อยู่แล้วแค่นี้เองสบาย
4: ไม่เอาดีกว่าพี่เรียกแท็กซี่ดีกว่าปลอดภัยกว่าเยอะเลย
0: โอ้ยเกือบตายแล้วไหมเนี่ย
4: เห็นไหมพี่วินาทีเดียวก็เฉียดตายได้แล้วชีวิตคนเราไม่มีปุ่มรีเซ็ตนะพลาดครั้งเดียวไม่มีโอกาสแก้ตัวนะพี
0: ่ไม่เอาอีกแล้วเรียกแท็กซี่เถอะเมาไม่ขับอีกแล้ว
2: อย่าปล่อยให้ความสนุกจบลงด้วยความสูญเสียเมาไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
5: ขับรถจี้ขนาดนั้นสิเดี๋ยวก็ชนท้ายรถเขาหรอก
6: ขับช้าอยู่ได้คนยิ่งดุรีอยู่ด้วยไม่ทันใจวัยรุ่นเลย
5: ถ้าเขาเบรกกระทันหันขึ้นมาจะไม่คุ้มมอนะทั้งเสียเวลาเสียเงินแถมเจ็บตัวอีก
6: แค่นี้เองสบายมากขับระดับเซียนอยู่แล้ว
5: เฮ้ยคันข้างหน้าเบรกระวัง
6: โอ้ยเกือบแล้ว
5: เห็นแม้บอกแล้วเกือบชนแล้วนะเมื่อกี้ขับจี้แบบนี้เสี่ยงมากเลยนะแค่เว้นระยะแค่นิดเดียวก็ปลอดภัยขึ้นเยอะเล่าขับทิ้งระยะหน่อยจะได้มีเวลาตัดสินใจปลอดภัยทั้งเราแล้วก็คนอื่นด้วย
2: การขับจี้เป็นการเสี่ยงอันตรายโดยไม่จำเป็นควรเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนท้องถนนขับขี่ปลอดภัยใส่ใจเพื่อนร่วมทางด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
7: นั้นมีใครสักคนบอกตำรวจว่าลูกฉันไปยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ลูกฉันอาจยังมีอนาคตก็ได
8: ้ยาเสพติดทำลายทั้งชีวิตและครอบครัว
9: หากพบเบาะแสยาเสพติดโทรแจ้งสายด่วน1386
8: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
9: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ิดท้ายรอบวันทันข่าวกันที่พยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันจันทร์ที่22มิถุนายน2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองฝนที่ตกหนักและลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจังหวัดชุมพรมีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอำเภอเมืองท่าแซะสวีหลังสวนและพะโต๊ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรคาดหมายอุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสและต่ำสุด25องศาเซลเซียสดวงอาทิตย์วันนี้ตกในเวลา 18:47 นาทีและพรุ่งนี้ขึ้นในเวลา 6:03 นาทีพรุ่งนี้น้ำทะเลขึ้นเต็มที่ในเวลา 2:04 นาทีและ 21:21 นาทีและลงเต็มที่ในเวลา 11:09 นาทีจบรอบวันทันข่าวเย็นจิตหลักกำจรบรรณาธิการข่าวอำนาจจันทร์ประนุชควบคุมเสียงมาชนกขาวทองอ่านสวัสดีค่ะ

0: ร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันดูแลโลกสวยด้วยมือเรากับรายการสานฝันสู่โลกสวยโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการม.อ.ปัตตานี
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการสารฝันสู่โลกสวยสร้างสรรค์รายการโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับคุณผู้ฟังครับวันนี้รายการสารฝันสู่โลกสวยจะนำคุณผู้ฟังไปดำดิ่งใต้ท้องทะเลนะครับเพื่อไปรู้จักกับความสัมพันธ์ของดอกไม้ทะเลกับปลากาตูนนะครับคุณผู้ฟังครับในท้องทะเลที่ได้มีดอกไม้ทะเลที่นั่นนะครับย่อมมีปลากาตูนอาศัยอยู่ด้วยนะครับเพราะว่าปลากาตูนจะช่วยดอกไม้ทะเลป้องกันตัวจากปลาผีเสื้อรวมถึงศัตรูอื่นๆนะครับและก็นอกจากนี้นะครับปลากาตูนยังช่วยทำความสะอาดให้ดอกไม้ทะเลและก็ในทางกลับกันนะครับดอกไม้ทะเลซึ่งมีเข็มพิษนะครับที่คอยปกป้องปลากาตูนจากการทำร้ายของศัตรูอีกด้วยนะครับดังนั้นปลากาตูนและก็ดอกไม้ทะเลทั้งสองสิ่งมีชีวิตนี้นะครับต่างก็ช่วยเกื้อหนุนเกื้อกูลกันนะครับคุณฟังครับในโลกใบนี้มีดอกไม้ทะเลมากกว่า 1,000 ชนิดนะครับแต่จะมีเพียง10ชนิดเท่านั้นที่มีปลากาตูนจะอาศัยร่วมอยู่ด้วยนะครับสำหรับอายุของดอกไม้ทะเลนะครับนักวิทยาศาสตร์เชื่อนะครับว่าบางชนิดดอกไม้ทะเลมีอายุนับร้อยปีนะครับแล้วก็บางชนิดมีขนาดกว้างมากกว่า1เมตรนะครับคุณวังครับธรรมชาติได้สร้างสิ่งมหัศจรรย์ให้แก่โลกเรามากมายนะครับรวมถึงสิ่งสวยงามดังเช่นดอกไม้ทะเลนะครับแล้วก็ปลากาตูนจึงเป็นหน้าที่ของมนุษย์ของอย่างเรานะครับที่ต้องปกป้องแล้วก็รักษาสิ่งสวยงามเหล่านี้เพื่อให้ลูกหลานได้ชื่นชมแล้วก็ได้ดูดอกไม้ทะเลแล้วก็ปลากาตูนนะครับก็ต้องขอบคุณหนังสือทะเลไทยนะครับสำหรับข้อมูลดีๆในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้

0: วันนั้นมีใครสักคนบอกตำรวจว่าลูกฉันไปยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ลูกฉันอาจยังมีอนาคตก็ได
1: ้ยาเสพติดทำลายทั้งชีวิตและครอบครัว
2: หากพบเบาะแสยาเสพติดโทรแจ้งสายด่วน1386
1: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
2: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: ขับรถจี้ขนาดนั้นสิเดี๋ยวก็ชนท้ายรถเขาหรอก
4: ขับช้าอยู่ได้คนยิ่งรุ่นพี่อยู่ด้วยไม่ทันใจวัยรุ่นเลย
3: ถ้าเขาเบรกกระทันหันขึ้นมาจะไม่คุ้มมอนะทั้งเสียเวลาเสียเงินแถมเจ็บตัวอีก
4: แค่นี้เองสบายมากขับระดับเซียนอยู่แล้ว
3: เฮ้ยคันข้างหน้าเบรกระวัง
4: โอ้ยเกือบแล้ว
3: เห็นแม้บอกแล้วเกือบชนแล้วนะเมื่อกี้ขับจี้แบบนี้เสี่ยงมากเลยนะแค่เว้นระยะแค่นิดเดียวก็ปลอดภัยขึ้นเยอะแล้วขับทิ้งระยะหน่อยจะได้มีเวลาตัดสินใจปลอดภัยทั้งเราแล้วก็คนอื่นด้วย
5: การขับจี้เป็นการเสี่ยงอันตรายโดยไม่จำเป็นควรเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนท้องถนนขับขี่ปลอดภัยใส่ใจเพื่อนร่วมทางด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

0: ท้องถิ่น
1: ประเพณีท้องถิ่น
2: ทรัพยากรท้องถิ่น
3: การแต่งกายท้องถิ่น
0: วัฒนธรรมสร้างสุข
4: เปิดรับรอยยิ้มแบบไทยๆสนุกง่ายๆได้ทุกวันอิ่มเอมวิถีไทยที่คุณรักด้วยเรื่องราวดีๆกับรายการวัฒนธรรมสร้างสุขสนุกกับวัฒนธรรมไทยๆทางสวทชุมพร FM 100 MHz ทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 18:30 น. ถึง 19:00 น.โดยวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร

สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการวัฒนธรรมสร้างสุขสนุกกับวัฒนธรรมไทยๆค่ะพบกันวันนี้นะคะวันจันทร์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2569นะคะกับแอมค่ะนางสาวชัตตาภัทรศรีโยธานักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการค่ะโดยการอำนวยการของนายชนกิจคดชีวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรวันนี้ค่ะก็มีเรื่องราวสาระเกี่ยวกับงานทางด้านศาสนาศิลปะแล้วก็วัฒนธรรมนะคะมาฝากท่านผู้ฟังเช่นเคยนะคะโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะแอมมีอะไรมาฝากทุกท่านกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเนาะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรเนี่ยได้มีการขับเคลื่อนงานทางด้านศาสนาศิลปะแล้วก็วัฒนธรรมเรื่องไหนกันไปบ้างนะคะมากันที่เรื่องแรกเลยค่ะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะวันเสาร์ที่20มิถุนายนพุทธศักราช2569นะคะสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรค่ะก็จัดโครงการประกวดเยาวชนต้นแบบด้านมารยาทไทยนะคะแล้วก็มารยาทในสังคมค่ะประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569นะคะระดับจังหวัดค่ะของจังหวัดชุมพรนะคะเพื่อเสริมสร้างความรู้ค่ะความเข้าใจในหลักปฏิบัติเรื่องมารยาทไทยนะคะทั้งนี้ค่ะก็ได้รับเกียรตินะคะจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรค่ะนายเทียนชัยชูกิติวิบูลค่ะมาเป็นประธานเปิดโครงการแล้วก็ยังได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอเมืองชุมพรนะคะนายเจริญโชคพรหมชุติมาและท่านนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรนายศรีชัยวีระนรพาณิชย์นะคะอีกทั้งนะคะผู้บริหารสถานศึกษาค่ะคณะครูน้องๆ นักเรียนนักศึกษานะคะก็มาเข้าร่วมโครงการกว่า200คนเลยนะคะณโรงเรียนสหศึกษาตำบลท่าตะเภาอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรค่ะและสำหรับวันนี้นะคะสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรก็ยินดีต้อนรับนะคะท่านวัฒนธรรมนะคะวันนี้ค่ะท่านวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรนะคะก็เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ราชการในวันแรกนะคะวันนี้ค่ะ22มิถุนายน2569นะคะนายชนกิจคดชีค่ะท่านวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรเนี่ยนะคะก็ได้เดินทางค่ะมาปฏิบัติหน้าที่ราชการนะคะณสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรค่ะเป็นวันแรกนะคะโดยในโอกาสนี้ค่ะก็ได้เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็สถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดชุมพรนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานนะคะโดยตั้งแต่ช่วงเช้าเลยค่ะเวลา 7:29 นาทีนะคะท่านวัฒนธรรมค่ะพร้อมด้วยคณะค่ะก็ได้เข้าร่วมสักการะศาลหลักเมืองชุมพรนะคะณบริเวณลานอเนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองชุมพรแล้วก็เข้าสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะรัชกาลที่5ณบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชุมพรค่ะจากนั้นนะคะเวลา 8:29 นาทีค่ะได้เดินทางนะคะไปยังตำบลหาดทรายรีค่ะเพื่อเข้าสักการะศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เคารพสักการะอย่างยิ่งของชาวชุมพรแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะคะต่อมาค่ะเวลา 9:29 นาทีเนี่ยก็ได้เดินทางมายังศาลกลางจังหวัดค่ะเพื่อเข้าสักการะศาลพระพรหมศาลพระภูมิแล้วก็ศาลเจ้าที่ค่ะณบริเวณหน้าศาลกลางจังหวัดก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังสำนักงานวัฒนธรรมนะคะเพื่อพบปะพูดคุยแล้วก็มอบนโยบายในการปฏิบัติราชการร่วมกับข้าราชการรวมถึงบุคลากรในสังกัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรนะคะก็บรรยากาศนะคะก็เป็นไปด้วยความอบอุ่นนะคะยังไงก็ขอต้อนรับนะคะท่านวัฒนธรรมนะคะเข้าสู่จังหวัดชุมพรอย่างเป็นทางการนะคะยังไงก็ขอให้มีความสุขแฮปปี้กับการทำงานร่วมกันกับพวกเรานะคะมาที่เรื่องราวของยูเนสโกดีกว่าค่ะตอนนี้ทุกคนกำลังให้ความสนใจนะคะทางด้านกระทรวงวัฒนธรรมก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะท่านรัฐมนตรีวัฒนธรรมค่ะก็รีบออกมาชี้แจงทันควันนะคะหลังมีกระแสข่าวค่ะว่ากัมพูชาเนี่ยได้เป็นกรรมการยูเนสโกนะคะจนหลายคนเนี่ยหวั่นกระทบกับชุดไทยแล้วก็มวยไทยนะคะย้ำชัดค่ะเราจะไม่เสียเปรียบแน่นอนนะคะกระบวนการพิจารณาค่ะก็จะยึดหลักวิชาการแล้วก็มาตรฐานสากลนะคะทุกท่านก็ใจเย็นๆกันได้เลยนะคะพร้อมกับ
ทางนี้นะคะท่านก็ได้แสดงความมั่นใจในเอกสารหลักฐานที่ไทยเนี่ยได้เตรียมไว้อย่างรอบด้านค่ะสะท้อนพลังทีมไทยแลนด์ที่พร้อมปกป้องมรดกภูมิปัญญาของชาติบนเวทีโลกอย่างเต็มภาคภูมินะคะนางสาวซาบิดาไทยเศษค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะก็ออกมาชี้แจงทันทีนะคะที่ก็คือไม่ต้องให้คนไทยเนี่ยต้องกังวลกันนานกับการพิจารณาขึ้นทะเบียนมรดกวัฒนธรรมของยูเนสโกนะคะโดยเป็นการดำเนินงานในรูปแบบพหุภาคีค่ะทั้งนี้นะคะประเทศไทยค่ะก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารยูเนสโกอยู่แล้วนะคะทุกท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามีคณะกรรมการอยู่ตั้งแต่ปี2025นะคะแล้วก็จะดำรงตำแหน่งเนี่ยต่อไปจนถึงปี2029ก็คือวาระ4ปีนะคะซึ่งเรียกว่ายูเนสโก Executive Board นะคะโดยคณะกรรมการชุดนี้ค่ะก็ถือเป็นคณะกรรมการชุดใหญ่นะคะที่ทำหน้าที่กำหนดทิศทางองค์กรค่ะแล้วก็ดูแลทุกภารกิจของยูเนสโกซึ่งอยู่ในกลุ่มเอเชียแปซิฟิกนะคะมีประเทศที่เป็นกรรมการก็คือมีเวียดนามค่ะอินเดียเกาหลีใต้จีนปากีสถานมาเลเซียนะคะรวมทั้งประเทศไทยค่ะแล้วก็การที่ประเทศกัมพูชาเนี่ยได้รับเลือกเป็นสมาชิกคณะกรรมการเนี่ยก็จะไม่กระทบสิทธิในการยื่นจดทะเบียนของประเทศไทยนะคะเพราะว่าการเป็นสมาชิกคณะกรรมการเนี่ยไม่ได้หมายความว่าประเทศนั้นๆ นะคะจะมีอำนาจเหนือกระบวนการการพิจารณาของยูเนสโกค่ะเพราะว่ายูเนสโกเนี่ยจะมีขั้นตอนที่เป็นหลักสากลมีการพิจารณาเรื่องข้อมูลทางวิชาการที่รอบด้านนะคะครบทุกมิติค่ะโดยการดำเนินงานของยูเนสโกเนี่ยก็เป็นการดำเนินงานแบบพหุภาคีนะคะเพราะฉะนั้นประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงลำพังเนี่ยไม่สามารถที่จะคัดค้านหรือว่าแย้งนะคะในเรื่องของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของประเทศอื่นได้นะคะสำหรับการยื่นเสนอเอกสารการขึ้นทะเบียนมรดกวัฒนธรรมโดยเฉพาะชุดไทยพระราชนิยมนะคะหรือมวยไทยนะคะกระทรวงวัฒนธรรมค่ะก็มีความมั่นใจในเอกสารหลักฐานที่ยื่นนะคะเพราะว่ากระบวนการพิจารณาเนี่ยจะต้องผ่านการตรวจสอบทางวิชาการจากคณะผู้ประเมินอิสระหรือว่า evaluation body นะคะซึ่งข้อมูลหลักฐานทางวิชาการเนี่ยประเทศไทยเรามีครบถ้วนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาการออกแบบหลักฐานวิชาการภาพถ่ายหรือว่าแม้กระทั่งในเรื่องของการใช้ในสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมค่ะก็ได้มีการประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดเนี่ยนะคะในเรื่องของข้อมูลและขอยืนยันว่าข้อมูลของเราเนี่ยครบถ้วนในทุกมิตินะคะโดยจะดำเนินการเชิงรุกแล้วก็ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปนะคะก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยอย่าเพิ่งหวั่นใจไปนะคะยังไงแล้วยูเนสโกเขาก็มีมาตรฐานนะคะในการพิจารณานะคะเรามาว่ากันด้วยเรื่องอนุสัญญาดีกว่าเนาะมาทำความเข้าใจกันค่ะว่ากับอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ค.ศ. 2003นะคะในปัจจุบันค่ะในปี2569เนี่ยก็มีประเทศภาคีสมาชิกอนุสัญญานะคะจำนวนทั้งสิ้นเนี่ย185ประเทศค่ะโดยประเทศไทยเนี่ยสมัครเข้าเป็นภาคีสมาชิกในลำดับที่171นะคะเมื่อวันที่10มิถุนายนพุทธศักราช2559นะคะแล้วก็เราเนี่ยมีผลในการเข้าเป็นสมาชิกอย่างสมบูรณ์เนี่ยเมื่อวันที่10กันยายนพุทธศักราช2559นะคะสำหรับวัตถุประสงค์ของอนุสัญญาคริสตศักราช2003เนี่ยก็อย่างแรกเลยนะคะก็เพื่อสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ค่ะแล้วก็สองนะคะเพื่อประกันว่าจะเคารพมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของชุมชนกลุ่มชนและปัจเจกบุคคลที่เกี่ยวข้องนะคะและสามค่ะเพื่อเพิ่มความตระหนักในระดับท้องถิ่นระดับชาติและระดับนานาชาตินะคะถึงความสำคัญของมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้และให้เกิดความชื่นชมร่วมกันค่ะและ4ค่ะเพื่อให้เกิดความร่วมมือและความช่วยเหลือกันระหว่างประเทศนะคะสำหรับประเภทบัญชีเนี่ยนะคะสำหรับการขึ้นทะเบียนรายการมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้เนี่ยเราก็แบ่งเป็น3ประเภทด้วยกันนะคะประเภทแรกค่ะรายการมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ซึ่งจำเป็นนะคะต้องได้รับการสงวนรักษาอย่างเร่งด่วนนะคะอย่างที่สองค่ะรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติค่ะและสามค่ะแผนงานโครงการและกิจกรรมเพื่อสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้นะคะสำหรับ
รายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทยเนี่ยนะคะทุกท่านทราบกันไหมว่าตอนนี้เราได้ขึ้นทะเบียนต่อยูเนสโกนะคะตามอนุสัญญาคริสตศักราช2003แล้วเนี่ยทั้งหมด6รายการนะคะได้แก่ค่ะในปี2561ค่ะก็จะเป็นโขนนะคะในปี2562ค่ะจะเป็นนวดไทยในปี2564ก็จะเป็นโนราปี2566ค่ะเป็นสงกรานต์ปีใหม่ไทยและในปี2567นะคะจะเป็นต้มยำกุ้งค่ะและก็จะมีเคบาย่านะคะความรู้ทักษะประเพณีและการปฏิบัติค่ะจะเป็นมรดกร่วมกับมาเลเซียอินโดนีเซียสิงคโปร์แล้วก็บรูไนค่ะช่วงนี้ก็มีสาระความรู้ในเรื่องของยูเนสโกแล้วก็เรียกว่ามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้คริสตศักราช2003มาฝากทุกท่านเดี๋ยวยังไงช่วงหน้าเรามาจะมาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานที่เรากำลังจะจัดกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในเดือนหน้านะคะของสำนักงานวัฒนธรรมเดี๋ยวไปพักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกันค่ะ

0: ิ่มเอมรอยยิ้มอิ่มเอมวิถีไทยสนุกกับวัฒนธรรมไทยไปกับเราคุณกำลังฟังรายการวัฒนธรรมสร้างสุขสนุกกับวัฒนธรรมไทยๆทางสวทชุมพร FM 100 MHz
1: ค่ะก็มาอยู่กันต่อนะคะกับแอมค่ะกับรายการวัฒนธรรมสร้างสุขสนุกกับวัฒนธรรมไทยๆค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรค่ะ FM 100 MHz นะคะกับสาระความรู้ทางด้านศาสนาศิลปะและก็วัฒนธรรมนะคะโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรค่ะก็บอกกันแล้วเนาะตั้งแต่หลายช่วงที่แล้วนะคะว่าเราจะมีการประชาสัมพันธ์นะคะตอนนี้ค่ะกิจกรรมที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรนะคะกำลังจะดำเนินการนะคะหรือว่าจัดงานเนี่ยในเดือนกรกฎาคมนะคะเริ่มต้นกันที่งาน Grand Opening Street Art at Patil นะคะเราก็จะจัดกิจกรรมกันในวันที่10กรกฎาคม2569นะคะก็ท่านที่ฟังอยู่นะคะก็ขีดปฏิทินลงคาเลนดาร์ไว้ได้เลยนะคะ10กรกฎาคม2569นะคะกับ Grand Opening Street Art at Patil นะคะในวันที่10กรกฎาคมตั้งแต่เวลา 17:30 นเป็นต้นไปค่ะณบริเวณถนนเทศบาล3อำเภอปทิวจังหวัดชุมพรนะคะในงานนี้ค่ะท่านที่มาเข้าร่วมนะคะก็จะได้ชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมค่ะการแสดงดนตรีสากลการสาธิตผลิตภัณฑ์ทำมือนะคะการสาธิตวาดภาพค่ะแล้วก็เรายังมีนะคะบูธจำหน่ายอาหารพื้นบ้านผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมนะคะทั้งนี้ค่ะท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรนะคะแล้วก็ Facebook สำนักงานเทศบาลตำบลปทิวนะคะอันนี้ก็เชิญชวนทุกท่านนะคะ10กรกฎาคมนี้นะคะลงเรียกว่าลงคาเลนดาร์ไว้ได้เลยนะเจอกันตั้งแต่ 5:30 เป็นต้นไปนะคะก็มาร่วมชมการเปิดงานนะคะสตรีทอาร์ตที่ปทิวนะคะกิจกรรมดีๆนะคะมีให้ทุกท่านเนี่ยได้มาร่วมมาพบมาเจอแล้วก็มาร่วมกิจกรรมสนุกๆด้วยกันนะคะในเดือนกรกฎาคมค่ะก็ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่ทางสำนักงานนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะกับกิจกรรมค่ะงานประเพณีแห่ผ้าพระราชทานขึ้นห่มพระบรมธาตุสวีนะคะณวัดพระบรมธาตุสวีตำบลสวีอำเภอสวีจังหวัดชุมพรนั่นเองค่ะในงานนี้นะคะก็จะจัดขึ้นด้วยกัน3วันนะคะระหว่างวันที่27

ถึงวันที่29กรกฎาคม2569นะคะโดยนะคะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานผ้าห่มพระบรมธาตุสวีเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปี2569นะคะณวัดพระบรมธาตุสวีค่ะในวันที่27กรกฎาคมนะคะก็จะมีกิจกรรมแห่เทียนพรรษาค่ะพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระบรมธาตุเจดีย์นะคะชมนิทรรศการชุดไทยพระราชนิยม8แบบค่ะการแสดงดนตรีลูกทุ่งท่าแซะรัชดาภิเษกนะคะอย่าลืมมาชมกันนะคะน่าจะสนุกแน่นอนแล้วก็จะมีการประชันหนังตะลุงด้วยกัน2โรงนะคะมีภาพมีถ่ายภาพ AI ชุดไทยพระราชนิยม8แบบนะคะแล้วก็นิทรรศการนะคะเกี่ยวกับพระบรมธาตุสวีนะคะยังไงก็มาร่วมกิจกรรมได้นะคะและในวันที่28กรกฎาคมค่ะก็จะมีการแสดงมโนราของน้องๆโรงเรียนสะอาดพระเดิมวิทยานะคะการเดินแบบค่ะชุดไทยพระราชนิยม8แบบนะคะการแสดงแสงสีเสียงชุดตำนานกาวีปีกค่ะแล้วก็มีการถ่ายภาพ AI ชุดไทยพระราชนิยม8แบบนะคะทุกท่านที่มาร่วมงานเนี่ยก็สามารถมาถ่ายภาพ AI ได้ก็คือเราจะแชร์หน้าของเราเนี่ยถ่ายเข้าไปนะคะแล้วก็เราสามารถเลือกชุดไทยพระราชนิยม8แบบแบบที่เราชอบได้เลยว่าเราอยากได้เป็นชุดไทยดุสิตชุดไทยเรือนต้นหรือว่าจะเป็นชุดไทยแบบไหนก็ตามนะคะใน8แบบเนี่ยเราจะมีแบบให้เลือกแล้วก็ใส่หน้าแล้วเข้าไปปุ๊บใช่ไหมคะแล้วก็จะมีตัวเราเนี่ยเป็นชุดไทยอยู่ในชุดไทยในแบบที่เราเลือกนะคะทั้งนี้ค่ะก็ยังมีนิทรรศการนะคะวัดเกี่ยวกับวัดพระบรมธาตุสวีให้ทุกท่านได้ชมกันในวันที่28นะคะต่อเนื่องไปจนถึงวันที่29ค่ะก็จะมีขบวนแห่ผ้าพระราชทานนะคะแล้วก็พิธีอัญเชิญผ้าพระราชทานค่ะและที่พลาดไม่ได้เลยนะคะชมชิมช็อปค่ะอาหารพื้นบ้านผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมแล้วก็สินค้าชุมชนนะคะโอท็อปกว่า50ร้านด้วยกันนะคะยังไงก็เชิญชวนทุกท่านนะคะ27ถึง29กรกฎาคมนะคะก็มาเจอกันได้ที่วัดพระบรมธาตุสวีนะคะยังไงชาววัฒนธรรมนะคะแล้วก็เราก็จะอยู่กันที่นั่นตลอดนะคะในงานนี้ก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะเราก็มีกิจกรรมกันด้วยกันหลายๆกิจกรรมเลยแต่ก็อย่าลืมนะคะวันที่10กรกฎาคมนี้เจอกันก่อนที่สตรีทอาร์ตที่ปทิวนะคะก็จะเป็นแกรนด์โอเพนนิ่งค่ะภาพสตรีทอาร์ตนะคะก็ไปเจอกันได้ค่ะวันที่10กรกฎาคมตั้งแต่5โมงครึ่งเป็นต้นไปก็จะมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการแสดงดนตรีสากลมีการสาธิตผลิตภัณฑ์ทำมือนะคะแล้วก็การสาธิตวาดภาพค่ะแล้วก็มีการบูธจำหน่ายอาหารพื้นบ้านแล้วก็ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาเจอกันมาม่วนจอยกันได้นะคะในวันที่10แล้วก็เจอกันอีกที27ถึง29กรกฎาคมที่วัดพระบรมธาตุสวีนะคะมากันที่เรื่องเสื้อผ้าดีกว่าเนาะเราวันนี้เรามาคุยกันเรื่องเสื้อผ้าเกี่ยวกับเอกลักษณ์จังหวัดแดนใต้ฝั่งอันดามันนะคะก็จะเป็นเสื้อเคบายาทุกท่านแบบจังหวัดชุมพรอาจจะแบบเราก็มีสวมใส่บ้างแต่ว่าในส่วนของเคบายาเนี่ยจะได้รับอิทธิพลมาในจังหวัดที่อยู่ทางภาคใต้ชายฝั่งตะวันตกนะคะวันนี้ก็มีเรื่องราวเนี่ยมาเล่าให้ฟังว่าเสื้อเคบายาเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงเนาะก็คือในสมัยก่อนนะคะชาวจีนฮกเกี้ยนค่ะที่อพยพมาเนี่ยก็จะขึ้นฝั่งเนี่ยแถบช่องแคบมาละกานะคะอย่างเช่นมาเลเซียสิงคโปร์ค่ะรวมทั้งบางจังหวัดในประเทศไทยริมฝั่งทะเลอันดามันค่ะก็จะทำให้เกิดการผสมผสานทางเชื้อชาติระหว่างชาวจีนแล้วก็คนท้องถิ่นนะคะก็เกิดเป็นกลุ่มคนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะค่ะที่เรียกว่าเพรานากันนะคะแล้วก็สร้างวัฒนธรรมด้านต่างๆที่โดดเด่นเป็นของตัวเองขึ้นมาอย่างเช่นชุดเครื่องแต่งกายเสื้อเคบายาเป็นต้นนะคะจังหวัดที่มีวัฒนธรรมการใส่เสื้อเคบายานั้นนะคะก็จะเห็นได้ว่าจะเป็นจังหวัดที่อยู่ทางภาคใต้ชายฝั่งตะวันตกนะคะหรือที่ติดกับทะเลอันดามันนั่นเองนะคะโดยจะเป็นจังหวัดที่มีชาวจีนฮกเกี้ยนเดินทางอพยพมาค้าขายแล้วก็ทำงานในเมืองแรกค่ะก็จะได้แก่ภูเก็ตค่ะพังงาสตูลระนองตรังแล้วก็กระบี่นั่นเองนะคะก็ยังไงนะคะช่วงนี้ถ้าเกิดแต่งตัวชุดไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นชุดไทยแบบไหนนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะมาร่วมติดแฮชแท็กด้วยกันนะคะกับภูมิใจแต่งไทยทั้งแผ่นดินนะคะทั้งนี้ค่ะเพื่อที่จะประกาศให้โลกรู้เป็นดิจิตอลฟุตปรินท์นะคะว่าเราคนไทยสวมใส่ชุดไทยไม่ว่าจะชุดไทยแบบไหนก็คือของคนไทยนะคะยังไงก็ร่วมด้วยช่วยกันแฮชแท็กภูมิใจแต่งไทยทั้งแผ่นดินกันนะคะสำหรับเสื้อเคบายาเนี่ยก็มีข้อมูลนิดนึงเนาะเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าเสื้อเคบายาเนี่ยก็จะเป็นการ
ัดเป็นรูปแบบการแต่งกายแบบบ้าๆเพรานากันเนี่ยก็ได้รับการประกาศนะคะขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติในสาขาแนวปฏิบัติทางสังคมพิธีกรรมประเพณีและเทศกาลนะคะเมื่อปีพุทธศักราช2555นะคะทั้งนี้ค่ะเสื้อเคบายาของเราเนี่ยก็ได้รับการพิจารณาให้ขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การยูเนสโกนะคะร่วมกัน5ประเทศนะคะได้แก่บรูไนอินโดนีเซียค่ะมาเลเซียสิงคโปร์แล้วก็ประเทศไทยเมื่อวันที่5ธันวาคม2567ณสาธารณรัฐปารากวัยนั่นเองนะคะเคบายาเนี่ยก็เป็นชุดพื้นเมืองของสตรีไทยเพรานากันในพื้นที่ร่วมริมฝั่งทะเลอันดามันภาคใต้ของประเทศไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมด้านการแต่งกายนะคะที่มีวิวัฒนาการร่วมกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านในคาบสมุทรมาลายูมากกว่า300ปีนะคะวันนี้ก็มีเรื่องราวเรื่องประชาสัมพันธ์เนาะแล้วก็เรื่องราวเสื้อชุดเพรานากันเนี่ยเสื้อเคบายามาฝากทุกท่านกันนะคะยังไงวันนี้ก็มีเรื่องราวสาระความรู้ประมาณนี้นะคะมาฝากทุกท่านก็ยังไงเดี๋ยวเจอกันอีกครั้งนะคะวันจันทร์หน้าเวลา 18:30 นถึง 19:00 นนะคะกับแอมนะคะหรือว่าจะเป็นพี่ปรีชานะคะก็เจอกันที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz นะคะกับรายการวัฒนธรรมสร้างสุขสนุกกับวัฒนธรรมไทยๆนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่อำนาจนะคะที่อยู่มาด้วยกันวันนี้แล้วก็อมแอมนะคะเดี๋ยวยังไงเจอกันอาทิตย์หน้านะคะขอบคุณมากค่ะที่วันนี้อยู่ด้วยกันยังไงเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเปิดเผยรัฐบาลปราบปรามสแกมเมอร์และนอมินีข้ามชาติอย่างต่อเนื่องพร้อมประกาศเดินหน้าปราบปรามผู้กระทำผิดอย่างจริงจังในทุกจังหวัดนายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์แห่งอังกฤษประกาศเตรียมลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคแรงงานของอังกฤษคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจตั้งเป้ายกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ติด1ใน20ของโลกภายในปี2573ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยรัฐบาลปราบปรามสแกมเมอร์และนอมินีข้ามชาติอย่างต่อเนื่องสามารถยึดทรัพย์ได้เพิ่มขึ้นสถิติคดีลดลงพร้อมประกาศเดินหน้าปราบปรามผู้กระทำผิดอย่างจริงจังในทุกจังหวัด
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังเป็นประธานการแถลงผลการดำเนินงานการปราบปรามสแกมเมอร์และการตัดวงจรเครือข่ายนอมินีข้ามชาติว่าการปราบปรามสแกมเมอร์ถือเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลตั้งแต่เข้ามาบริหารประเทศโดยได้บูรณาการทำงานร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติอย่างจริงจังและต่อเนื่องพร้อมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานผ่านการประชุมร่วมกันเป็นประจำทุกเดือนพบว่าสถิติคดีอาชญากรรมมีแนวโน้มลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญขณะที่จำนวนเงินและทรัพย์สินที่ยึดได้ก็เพิ่มมากขึ้นอีกทั้งสามารถยับยั้งการหลอกลวงประชาชนได้มากขึ้นสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาของสถานการณ์ที่เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะช่วง3เดือนหลังที่รัฐบาลเร่งปราบปรามอย่างจริงจังการกระทำผิดลดลงไปเกือบ60%รัฐบาลต้องเดินหน้าปราบปรามให้หมดไปให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
3: ไอ้ตัวกราฟคดีที่มันลดลงไปอย่างมีนัยยะสำคัญจำนวนเงินทรัพย์สินที่ยึดมาได้ก็เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็จำนวนยอดของการหลอกลวงคือทุกอย่างมันเป็นไปในทางแนวทางเดียวกันในทิศทางเดียวกันก็แสดงเห็นว่ามันไม่ได้เป็นการสร้างกราฟขึ้นมาเพื่อมารายงานผู้บัญชาแต่ว่าเป็นการกระทำที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงแล้วมาตรวจสอบกันทุกฝ่าย
2: นายกรัฐมนตรียังยืนยันว่ารัฐบาลจะเดินหน้าปราบปรามครอบคลุมในทุกจังหวัดหากพบการกระทำความผิดในพื้นที่ใดจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นพื้นที่จังหวัดชลบุรีระยองเชียงใหม่หรือเชียงรายซึ่งหากมีการสวมสิทธิ์หรือเกี่ยวข้องกับขบวนการผิดกฎหมายจะดำเนินคดีอย่างจริงจังหากพื้นที่ใดปล่อยให้เกิดปัญหาทั้งที่ทราบแนวทางการดำเนินงานของรัฐบาลอาจถือเป็นความล้มเหลวด้านประสิทธิภาพการทำงานจำเป็นต้องพิจารณาปรับเปลี่ยนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเข้าไปทำงานแทนจากนี้รัฐบาลจะไม่เตือนผู้กระทำผิดแต่จะใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดหากพบการกระทำผิดจะจับกุมดำเนินคดียึดทรัพย์รวมถึงการเนรเทศและขึ้นบัญชีดำผู้กระทำผิดจะดำเนินการทุกอย่างผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติย้ำผลสำเร็จการปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาติสามารถขยายผลจับกุมดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดลดความเดือดร้อนให้ประชาชน
4: พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าการขับเคลื่อนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินการโดยเปิดศูนย์ปฏิบัติการ20ประกอบด้วยศูนย์ปราบปรามทางเทคโนโลยีและสารสนเทศและศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ถูกหลอกลวงด้วยวิธีต่างๆโดยใช้เทคโนโลยีซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติเดินหน้าปราบปรามด้วยการใช้กฎหมายที่ได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะศูนย์ปราบปรามนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่มีการจัดตั้งศูนย์ต่อต้านสแกมเมอร์หรือการฉ้อโกงออนไลน์ตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2568โดยการทำงานแบบเรียลไทม์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิกระทรวงมหาดไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสถาบันการเงินกสทช.เพื่อขอข้อมูลในการดำเนินการถือว่าที่ผ่านมาประสบผลสำเร็จด้วยดีการนำข้อมูลต่างๆมาติดตามขยายผลตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำและคืนความชอบธรรมให้ประชาชนนอกจากนี้ยังมีการขยายผลจับกุมผู้กระทำผิดมาดำเนินคดี
5: ตลอดเวลาที่เราขับเคลื่อนศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์หรือ ACSC ที่เกิดขึ้นเราประสบความสำเร็จด้วยการนำข้อมูลต่างๆมาติดตามขยายผล ตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำและคืนความชอบธรรมให้กับผู้เสียหายขณะเดียวกันก็มีการขยายผลจนเกิดผลปฏิบัติการในหลายคดีอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นที่ประจักษ์อย่างชัดเจน
4: ผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงกรณีที่มีการสวมสิทธิ์คนไทยเป็นนอมินีว่าได้เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นระยะเวลามากพอสมควรพร้อมเริ่มปฏิบัติการยุทธการที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดภูเก็ตซึ่งการทำงานได้ประสานงานกับต่างประเทศด้วยพร้อมย้ำว่าการปฏิบัติการดังกล่าวถือเป็นการรักษาอธิปไตยด้านเศรษฐกิจความมั่นคงของคนไทยและประเทศไทยแต่ยังคงผลักดันการท่องเที่ยวด้วยการดูแลนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องหากเข้ามาทำความผิดก็ต้องบังคับใช้กฎหมายยืนยันว่านโยบายที่นายจุกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ทุกภาคส่วนทำงานอย่างบูรณาการเป็นรูปธรรมแต่การร่วมมือการแบ่งหน้าที่และการลงมือปฏิบัติจะนำมาสู่ความสำเร็จอย่างต่อเนื่องและมั่นคงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าตรวจพบบริษัทแอปพลิเคชันสั่งอาหารกลุ่มลูกค้าจีนไม่มีใบอนุญาตเร่งสอบโครงสร้างผู้ถือหุ้นหากพบการกระทำผิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
6: นายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวถึงกรณีที่มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับแอปพลิเคชันสั่งอาหารที่มุ่งให้บริการลูกค้าชาวจีนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ย่านห้วยขวางสุทธิสารรัชดาพระราม9และเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีซึ่งมีการใช้งานเป็นภาษาจีนทั้งหมดจนทำให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับรูปแบบการดำเนินธุรกิจและความถูกต้องตามกฎหมายว่าขณะนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าอยู่ระหว่างตรวจสอบบริษัทผู้ให้บริการแอปพลิเคชันทั้ง3รายที่ปรากฏเป็นข่าวโดยพบว่าทั้งหมดจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในประเทศไทยแล้วเบื้องต้นพบ1ใน3บริษัทมีสถานะเป็นนิติบุคคลต่างชาติเนื่องจากผู้ถือหุ้นต่างชาติถือหุ้นเกินร้อยละ50และยังไม่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจตามกฎหมายขณะที่อีก2บริษัทมีสถานะเป็นบริษัทไทยเนื่องจากผู้ถือหุ้นต่างชาติถือหุ้นไม่เกินร้อยละ50จึงอยู่ระหว่างตรวจสอบเพิ่มเติมว่ามีการใช้คนไทยถือหุ้นแทนหรือเข้าข่ายการเป็นนอมินีหรือไม่โดยหากพบการกระทำความผิดจะส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับตั้งแต่ 100,000 ถึง 1 ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
7: มี3แอปก็3บริษัทเขาก็เปิดบริษัทในประเทศไทยสิ่งที่เราเข้าไปดูก็คือสถานะการถือหุ้นซึ่งเราตรวจสอบแล้วว่ามีอยู่1บริษัทใน3บริษัทที่สถานะเป็นต่างชาติและไม่ได้ขออนุญาตส่วนอีก2บริษัทเป็นสถานะไทยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการตรวจ2วิธีแบบแรกก็คือต่างชาติถือหุ้น 50% ขึ้นไปบริษัทนั้นมีสถานะเป็นต่างชาติก็จะไปตรวจว่าได้มาขออนุญาตมั้ยแต่ถ้าต่างชาติถือหุ้นไม่ถึง 50% แล้วคนไทยมาถือหุ้นแทนก็จะไปตรวจเรื่องนอมินีมันก็จะตรวจสองสาแบบนี้ถ้าพบการกระทำความผิดก็ต้องส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี
6: อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังกล่าวอีกว่าขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบกลุ่มธุรกิจเสี่ยงในพื้นที่ห้วยขวางประมาณ25รายซึ่งครอบคลุมธุรกิจโรงแรมร้านอาหารและกิจการที่เกี่ยวข้องโดยจะพิจารณาทั้งกรณีการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติที่ไม่ได้รับอนุญาตและกรณีการใช้คนไทยถือหุ้นแทนเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายซึ่งหากพบการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงแรงงานจัดระเบียบแรงงานต่างชาติพบแรงงานผิดกฎหมาย69รายในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตย้ำนายจ้างแรงงานต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
8: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าการจัดระบบแรงงานต่างชาติให้มีประสิทธิภาพถือเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของกระทรวงแรงงานเพื่อให้ภาคธุรกิจมีแรงงานเพียงพอควบคู่กับการคุ้มครองสิทธิแรงงานตามกฎหมายพร้อมกำชับกรมการจัดหางานตรวจสอบการทำงานของแรงงานต่างชาติทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องและดำเนินคดีกับผู้ลักลอบทำงานรวมถึงนายจ้างที่ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างจริงจังโดยเมื่อวันที่17มิถุนายน2569สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ตร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการพบแรงงานต่างชาติทำงานผิดกฎหมายรวม69รายโดยเมื่อวันที่17มิถุนายนเข้าตรวจสอบร้านอาหารแห่งหนึ่งในห้างสรรพสินค้ากลางเมืองภูเก็ตพบชายสัญชาติซูดานใต้1รายทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตขณะที่วันที่18มิถุนายนตรวจสอบโครงการก่อสร้างแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางพบ แรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย68รายแบ่งเป็นแรงงานเมียนมา56รายและแรงงานจีน12รายซึ่งทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวส่งดำเนินคดีพร้อมแจ้งให้พนักงานสอบสวนพิจารณาดำเนินคดีกับนายจ้างที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้เมื่อวันที่20มิถุนายนสำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ตยังร่วมปฏิบัติการกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมกวาดล้างการกระทำผิดเกี่ยวกับธุรกิจของคนต่างด้าวและเครือข่ายนอมินีเพื่อสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ทั้งนี้หากพบเห็นการจ้างแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนกรมการจัดหางานหมายเลข1506กด2หรือสำนักงานจัดหางานในพื้นที่ทั่วประเทศนิตยาคุณสิมรายงาน
1: คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอตั้งเป้ายกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ติด1ใน20ของโลกภายในปี2573
6: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอว่าที่ประชุมได้กำหนดเป้าหมายและแนวทางยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจไทยโดยระยะกลางมุ่งยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ติด1ใน20ของโลกภายในปี2573และยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจให้สูงกว่าร้อยละ3จากปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 2.7 ผ่านการขับเคลื่อน4ด้านทั้งด้านการลงทุนใหม่การค้าและบริการเน้นการท่องเที่ยวคุณภาพเกษตรปลอดภัยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทุนมนุษย์เน้นให้คนไทยเก่งและมีรากฐานที่ดีขึ้นและประสิทธิภาพภาครัฐเน้นปลดล็อกอุปสรรคของภาครัฐและเพิ่มความโปร่งใสโดยมีรองนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบส่วนระยะยาวตั้งเป้าสู่ประเทศรายได้สูงภายใน12ปีคนไทยมีรายได้เฉลี่ยเกิน 15,000 เหรียญต่อปี
9: เราจะขับเคลื่อนกันด้วยทีมเวิร์คเหมือนแข่งบอลโลกปัจจุบันนะครับภาครัฐเอกชนจะร่วมกันทำจะกำหนดเป้าหมายเดียวกันสิ่งที่จะย้ำเน้นก็คือเรื่องวินัยการคลังและรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจเพื่อให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นมีภูมิคุ้มกันเพียงพอจากโลกที่ผันผวนแล้ววันนี้เราพิสูจน์แล้วนะครับว่าในช่วง 7-8 เดือนที่ผ่านมาการที่เรายึดวินัยการเงินการคลังรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจวันนี้เราเห็นตลาดเงินตลาดทุนที่ผันผวนในบางประเทศทำให้แต่ประเทศไทยยังเข้มแข็งอยู่
6: พร้อมกันนี้นายเอกนิติยังกล่าวอีกว่าภายใน4ปีนี้รัฐบาลตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนการลงทุนประมาณร้อยละ30ของ GDP ซึ่งจะช่วยดึงศักยภาพเศรษฐกิจของประเทศรวมถึงการยกระดับเศรษฐกิจให้เกิดความสมดุลมุ่งให้เกิดการกระจายตัวไปที่ชุมชนและผู้ประกอบการ SME และแก้ปัญหาผลผลิตไม่ตรงความต้องการของตลาดโดยจะมีภาคเอกชนเข้ามาร่วมทำงานใน4ด้านด้วยนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: กระทรวงพลังงานเร่งรื้อโครงสร้างค่าไฟแฝงในบินค่าไฟประชาชนหลังมีการรวมค่าไฟฟ้าทางถนนกับค่าไฟฟ้าบ้านประชาชนมากว่า10ปีนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวถึงกรณีการคิดค่าไฟฟ้าทางถนนเฉลี่ยเข้ากับค่าไฟบ้านประชาชนว่าอยากลดค่าไฟให้กับประชาชนโดยแก้ไข3เรื่องคือทบทวนสัญญาแอดเดอร์ค่าไฟทางถนนที่นำไปรวมไว้กับใบเสร็จไฟบ้านและอัตราการรับซื้อไฟจากโรงไฟฟ้าหรือการขายไฟให้กับเอกชนเพื่อลดภาระค่าไฟของประชาชนหากมีการปรับปรุงโดยเฉพาะไฟทางหลวงทางด่วนที่ต้องมีการชี้แจงให้ชัดเจนและแยกใบเสร็จว่ามีการใช้ไปเท่าใดหากยกไปเป็นความสูญเสียแล้วนำไปบวกในใบเสร็จของประชาชนเช่นนี้ไม่ถูกต้องค่าใช้จ่ายส่วนดังกล่าวมีมูลค่ารวมหลายหมื่นล้านบาทต่อปีและถูกบรรจุอยู่ในโครงสร้างค่าไฟฟ้ามาเป็นเวลานานกว่า10ปีส่งผลให้ประชาชนต้องแบกรับภาระโดยไม่ทราบรายละเอียดที่แท้จริงอย่างไรก็ตามกระทรวงพลังงานมีแผนติดตั้งมิเตอร์และจัดทำระบบบัญชีแยกประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าให้ชัดเจนเพื่อให้หน่วยงานที่ใช้ไฟฟ้าสาธารณะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายโดยตรงและสามารถขอรับงบประมาณจากภาครัฐมาชำระค่าไฟฟ้าได้ตามปกติเช่นเดียวกับหน่วยงานราชการหรืออาคารของรัฐทั่วไป
10: วันนี้หลายคนก็กำลังพูดกันอยู่ว่าจะช่วยกันประหยัดไฟทางแล้วตกลงได้อะไรใช่ไหมครับต้องติดมิเตอร์แยกบัญชีออกมาให้เห็นชัดว่าตกลง ค่าไฟของพวกไฟหลวงไฟทางเนี่ยเป็นเท่าไหร่หน่วยราชการเนี่ยที่รับผิดชอบเขาก็สามารถไปของบมาจ่ายค่าไฟได้เหมือนหน่วยราชการทั่วไปเนี่ยอย่างทำเนียบรัฐบาลหนึ่งอย่างตึกอาคารนะครับของกระทรวงเขาก็ทำกันแบบนี้ก็จะได้เห็นชัดถ้าแยกตรงนี้ออกมาได้เนี่ยค่าไฟสำหรับพวกเราก็ถูกลงนะฮะมันก็ไอ้ส่วนเนี้ยที่จ่ายกันโดยที่คนไม่รู้ปีนึงเป็นหมื่นล้านนะครับเรื่องนี้ผมตั้งใจออกมาพูดเปิดเผยให้ประชาชนได้รับทราบนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ประชาชนควรจะรู
1: ้ด้านกระทรวงคมนาคมชี้แจงการเรียกเก็บค่าไฟถนนรวมอยู่ในโครงสร้างค่าบริการสาธารณะและค่า FT พร้อมรณรงค์ประหยัดไฟฟ้าเพื่อลดค่าไฟภาพรวมนายชยธันพรหมสอนปลัดกระทรวงคมนาคมชี้แจงกรณีที่กระทรวงพลังงานออกมาเปิดเผยการคิดค่าไฟฟ้าทางถนนที่นำไปเรียกเก็บไว้กับใบเสร็จค่าไฟฟ้าครัวเรือนจากประชาชนว่าค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรวมถึงกระแสไฟฟ้าที่ใช้ในพื้นที่สาธารณะทั้งหมดถูกคำนวณและรวมอยู่ในโครงสร้างค่าบริการรายเดือนและค่า FT เรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นส่วนที่ครอบคลุมการให้บริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมซึ่งการที่กระทรวงคมนาคมรณรงค์ประหยัดไฟฟ้าในเส้นทางคมนาคมจะช่วยปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าลงในอนาคตและส่งผลดีต่อการลดภาระค่าใช้จ่ายในภาพรวมทั้งหมดด้วยซึ่งประชาชนสามารถติดตามรายละเอียดเกณฑ์การคำนวณและนโยบายด้านพลังงานเพิ่มเติมได้จากกระทรวงพลังงาน
11: ไฟฟ้าที่ให้ในสาธารณะให้กับกรมทางหลวงผมไม่ได้เป็นคนจ่ายอยู่ที่กระทรวงการคลังเขาไปคิดเขาไปอยู่ตรงไหนการลดค่าไฟลงเนี่ยมันก็มีผลต่อการลดทุกอย่างในแฟกเตอร์ต่างๆเป็นอันนี้ต้องไปถามสัมภาษณ์กับกระทรวงพลังงาน
1: กระทรวงการคลังเปิดเผยยอดผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เกินเป้าหมายเตรียมส่งรายชื่อคัดกรองคุณสมบัติอย่างละเอียดคาดว่าจะประกาศผลได้วันที่17กรกฎาคมนี้พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ยื่นอุทธรณ์นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงยอดผู้ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังปิดยอดการลงทะเบียนไปเมื่อเวลา 23:00 นที่ผ่านมาโดยกลุ่มแรกเป็นผู้ลงทะเบียนเดิมมีจำนวน 13,200,000 คนซึ่งได้มายืนยันตัวตนเกือบครบทั้งหมดมีผู้ที่ยังไม่ได้มายืนยันตัวตนอีกประมาณ 470,000 คนซึ่งในส่วนนี้ตามกติกาจะถือว่าสละสิทธิ์แต่ทางกระทรวงการคลังจะพิจารณาดูแลเป็นพิเศษเนื่องจากอาจตกหล่นเรื่องข้อมูลข่าวสารกลุ่มที่2กลุ่มผู้ลงทะเบียนใหม่จากฐานข้อมูลจำนวน 1,400,000 คนซึ่งเป็นฐานข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.และกลุ่มที่3กลุ่มเก็บตกซึ่งเป็นกลุ่มที่อยู่นอกระบบเช่นกลุ่มชายขอบผู้ป่วยติดเตียงจากการลงพื้นที่ตรวจสอบเพิ่มเติมสามารถเก็บตกได้อีกประมาณ 5,400,000 คนสำหรับขั้นตอนหลังจากนี้จะเข้าสู่กระบวนการคัดกรองคุณสมบัติอย่างเข้มข้นโดยเป้าหมายหลักคือต้องการให้เม็ดเงินช่วยเหลือไปถึงมือคนจนที่แท้จริงและจะมีการนำผลคัดกรองทั้งหมดรายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและอาจมีการขออนุมัติยกเว้นเกณฑ์บางข้อเช่นเกณฑ์การดูแลพ่อแม่เพื่อนำมาปรับปรุงให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
12: ใน 470,000 รายเนี่ยท่านไม่ทราบข้อมูลจริงๆหรือท่านประเมินตนเองดูแล้วคิดว่าผมไม่ผ่านเกณฑ์ชั้นไหนรอบนี้ก็เลยไม่มายืนยันตัวตนก็เดี๋ยวขอข้อมูลข้อเท็จจริงอีกทีนึงจะมีเวลาให้อุทธรณ์หลังจาก17กรกฎาคมถึง31กรกฎาคมเดี๋ยวเราดูผลกันผมรู้บอกว่าจริงๆอยากให้ใจเย็นๆแล้วเราดูผลการคัดกรองก่อนว่าแต่ละมาตรการเนี่ยมันเข้มไปอ่อนไปอย่างไรนะครับอย่างน้อยที่สุดต้องเข้าครม.ก่อนประกาศผลแน่นอนเพราะว่าเราจะขอยกเว้นการใช้เกณฑ์อันหนึ่งแน่ๆแต่ว่ามันอาจจะมีเกณฑ์อื่นที่จะขอตามก็จะเสนอสักทีเดียวเลยจากผลการคัดกรองออกมาแล้ว
1: ปลัดกระทรวงการคลังยังเปิดเผยถึงกรณีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองกระทรวงการคลังจะเปิดให้ยื่นอุทธรณ์ได้หลังวันที่17กรกฎาคมนี้ไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมซึ่งระบบจะแจ้งอย่างชัดเจนว่าไม่ผ่านเกณฑ์ในข้อใดเพื่อให้ประชาชนสามารถยื่นอุทธรณ์ได้อย่างถูกต้องโดยมองว่าการเปิดอุทธรณ์จะเกิดประโยชน์และเป็นผลดีต่อประชาชน
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟัง เสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
14: ัฐบาลเชิญชวนประชาชนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย Plus 6040ผ่าน4แพลตฟอร์ม Delivery ได้แก่ Shopee Food, Line Man, Grab Food และ Robinhood เริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายน2569เวลา 6:00 นถึง 3:00 นประชาชนสามารถสั่งอาหารผ่านแอปเป๋าตังค์รับส่วนลดค่าอาหารค่าส่งฟรีและสิทธิพิเศษเพิ่มเติมตามเงื่อนไขของแต่ละแพลตฟอร์มช่วยลดภาระค่าครองชีพขณะที่ร้านอาหารและผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศก็มีโอกาสเพิ่มยอดขายและสร้างรายได้มากขึ้นรัฐบาลเชื่อว่ามาตรการนี้จะช่วยให้ประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศและทำให้เงินทุนหมุนเวียนสู่เศรษฐกิจฐานรากได้อย่างทั่วถึงสื่อสารธุรกิจรัฐบาลกับลลิดาพรวัฒนารองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี
15: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
16: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่านายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์แห่งอังกฤษวัย63ปีประกาศเตรียมลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคแรงงานของอังกฤษในวันนี้หลังเผชิญแรงกดดันทางการเมืองจากทั้งรัฐมนตรีและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคแรงงานอังกฤษรวมทั้งคะแนนความนิยมที่ตกต่ำลงเนื่องจากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาการหลั่งไหลของผู้อพยพผิดกฎหมายได้อย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีสตาร์เมอร์จะยังคงดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไปจนกว่าจะมีการเลือกหัวหน้าพรรคแรงงานอังกฤษและนายกรัฐมนตรีคนใหม่ก่อนที่รัฐสภาอังกฤษจะเปิดสมัยประชุมฤดูใบไม้ร่วงในเดือนกันยายนนี้พร้อมให้คำมั่นว่าเขาจะดำเนินการทุกอย่างเพื่อให้การถ่ายโอนอำนาจเป็นไปอย่างเรียบร้อยคณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้ออกแถลงการประณามเกาหลีเหนือจากกรณีที่ดำเนินการติดตั้งรั้วลวดหนามในระยะห่างจากเส้นแบ่งเขตแดนทหารซึ่งตั้งอยู่เขตปลอดทหารบริเวณพรมแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เพียง 80-90 เมตรและเคลียร์พื้นที่วางทุ่นระเบิดในระยะประชิดบริเวณดังกล่าวแค่ 5-10 เมตรเท่านั้นซึ่งการที่เกาหลีเหนือติดตั้งสิ่งกีดขวางเหล่านี้ถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงเมื่อปี2496อย่างจงแจ้งและกองทัพเกาหลีใต้จะดำเนินการตอบโต้อย่างเด็ดขาดภายใต้การร่วมมือกับกองบัญชาการสหประชาชาติความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือประกาศว่าความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ถือเป็น2รัฐที่เป็นศัตรูกันอย่างเด็ดขาดพร้อมเสริมกำลังด้วยการวางลวดหนามทุ่นระเบิดและสร้างสิ่งกีดขวางต่อต้านรถถังตลอดแนวเส้นแบ่งเขตแดนทหารอย่างต่อเนื่องต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนลดลงเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่ระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่พังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:43 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร3เซนติเมตรและเวลา 12:40 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง25เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:31 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง16เซนติเมตรและเวลา 17:50 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง5เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:28 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:52 นาที
17: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
18: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
0: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น.ถึง 20:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับวันนี้วันจันทร์ที่22มิถุนายน2569โดยมีผมณัฐนนท์ชูเมืองคุณบุญประกอบอบกลิ่นนะครับควบคุมเสียงที่ห้องส่งและก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้คุณเดชธรชัยโสดานะครับอยู่กับคุณผู้ฟังด้วยนะก็ทักทายกันวันนี้นะครับทั้ง FM 92.5 MHz ก็กระขายกรมประชาสัมพันธ์นะครับรวมถึงทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเจอกันวันนี้ก็ไปติดตามเรื่องของนักกีฬานะนักกีฬาของไทยซึ่งแข่งขันนะครับอยู่ทั้งในและก็ต่างประเทศนะครับมีหลายประเภทที่กีฬานะครับก็มารายงานให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันเริ่มต้นที่การขันวิ่งก่อนกรีธาครับวิ่งผลัดของเราไปเจอฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมนะครับในการแข่งขันวิ่งผลัดเอเชียนเรลเลย์แอธเลติกแชมเปี้ยนชิพนะครับที่สาธารณรัฐประชาชนจีน 20-21 มิถุนายนนะครับหลังจากที่ได้4 คูณ 100นะเหรียญทองนะผลัดผสมนะครับเมื่อวานนี้เราก็ได้4คูณ100เมตรชายนะครับสถิติ 38.28 วินาทีเหรียญเงินนะครับแพ้จีนนะครับจีนเขาวิ่งเร็วมากนะครับของเรามี data นะdata ชุติทัศน์พฤกษ์สรนนท์นะครับชุติทัศน์พฤกษ์สรนันท์นะครับบิวพลพลบุญสอนไม้2เฉากัวชยุทธครองประสิทธิ์ไม้3แล้วก็สรอัตดาบังไม้4นะครับก็วิ่งไล่ตามจีนนะจีนเขาเร็วมากนะครับเขาที่1 38.08 นะไทยที่2 38.28 นะครับแล้วก็เหรียญทองแดงไต้หวันนะครับ 38.41 นะครับเราได้เหรียญเงินกินเหรียญทองแล้วก็เหรียญทองแดงไต้หวันนะครับส่วนงานขันผลัด4 คูณ 100เมตรหญิงนะครับรอบชิงชนะเลิศนะครับของเราคว้าเหรียญทองแดงนะครับมีมนัสดาสารมโนนะสุการดาเพชรรักษาน้องน่านฮะสุพนิชพูนเกิดแล้วก็น้องเบลจิรพัฒน์ขันอ่อนตานะครับได้เหรียญทองแดง 44.11 นะครับเหรียญทองอินเดียนะครับ 43.85 เหรียญเงินเกาจีนนะครับ 44.09 นะฮะเราตามหลังจีนนิดเดียวน่าเสียดายนะครับขณะเดียวกัน4คูณ400เมตรชายเนี่ยเราได้ที่4นะครับในเอเชียนะครับแข็งแกร่งทั้งนั้นเลยนะครับเวียดนามจีนศรีลังกานะแข็งแกร่งนะเราได้ที่4แล้วก็ที่5นี่เป็นอินเดียนะครับเวียดนามได้เหรียญทองนะครับ4คูณ4นะครับแล้วก็เราได้อีกรายการนึงเราไปแข่งขันในประเภทลู่นะครับในประเภทลานก็คือการแข่งขันโคเรียอาร์ติกโอเพ่นนะครับ 20-21 มิถุนายนที่สนามกีฬาเยซอนเมืองเยซอนจังหวัดคยองซังเหนือเกาหลีใต้นะครับซึ่งของเราไปแข่งขันในประเภทลานนะครับกระโดดไกลนะครับได้เหรียญด้วยนะครับโดยกระโดดไกลหญิงรอบชิงชนะเลิศนั้นเรานะฮะก็คือปริญญาเฉลิมมะเรืองคว้าเหรียญทองนะครับ 6.11 เมตรนะครับแล้วก็ทางด้านของสุภวัฒน์ชูทองเหรียญเงิน 5.95 เมตรนะครับเหรียญทองแดงเป็นไต้หวันนะครับเราทั้ง2เหรียญทองแล้ว1เหรียญทองแล้วก็1เหรียญเงินนะครับจากกรีธาไปดูเทนนิสอาชีพ ATP Challenger ระดับทัวร์125รายการเอมิเลียโรมาญาเทนนิสคัพนะครับที่อิตาลีนะครับเงินรางวัลประมาณ 7,696,000 บาทนะครับชายคู่รอบชิงชนะเลิศนะครับปริชญาอิสโรนะครับนักเทนนิสคู่113ของโลกจับคู่กับเพื่อนนะครับบัดดี้ชาวอินเดียก็คือทางด้านของนิกิปูนาชานะครับคู่มือ109ของโลกนะครับเข้าชิงเจอกับมือ1นะครับก็คือยาคูปพอลจากสวิตเซอร์แลนด์นะครับมือ69ของโลกคู่กับรายันเชคเคอร์แมนนะฮะจากอเมริกันนะครับคู่มือ73ของโลกปรากฏว่าสู้กันสนุกนะครับเราแพ้ไป 0-2 เซต6-5 ไทเบรก5-7นะครับแล้วก็2-6นะครับได้เงินปลอบใจในฐานะรองแชมป์นะครับก็ประมาณ 5,220 ดอลลาร์สหรัฐหรือว่า 171,000 บาทนะครับแล้วก็มีคะแนนสะสมโลกอีก75คะแนนนะครับส่วนแบดมินตันรายการมาเก๊าโอเพ่นทัวร์นาเมนต์ระดับเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์300เงินรางวัล 370,000 เหรียญสหรัฐหรือว่า12ล้านบาทนะครับที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับรอบชิงชนะเลิศกันตะพลหวังเจริญมือ66ของโลกนะครับซึ่งได้เข้าชิงรายการเวิลด์ทัวร์ครั้งแรกในรอบ9ปีนะครับเจอกับหูเฉินอานมือ80ของโลกจากจีนปรากฏว่ากันตะพลชนะได้เกมเดียวในเกมแรกนะครับชนะไปก่อน21-11แต่ว่าเกม2หูเฉินอานนะครับนิ่งกว่าครับก็คมกว่าด้วยชนะไป21-10และ21-13นะครับคว้าชัยชนะ2-1เกมกันตะพลก็ได้รองแชมป์นะครับส่วนกอล์ฟหญิงในการไบเออร์ LPGA Classic นะครับที่รัฐมิชิแกนสหรัฐอเมริกานะครับปรากฏว่ารายการนี้นักกอล์ฟไทยผลงานดีที่สุดเนี่ยก็เป็นโปรเมียวถ้าผมจำไม่ผิดขออภัยนะครับรายการนี้นะก็ทำงานได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะทางด้านของเราก็มีโดนตัดโดนไม่ผ่านรอบ
2วันสุดท้ายด้วยนะเรื่องของกอล์ฟเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับก็พยายามทำงานได้อย่างเต็มที่แล้วนะสำหรับนักกอล์ฟไทยนะครับตัวกอล์ฟอาชีพรายการนี้ต้องบอกว่าแข็งแกร่งนะนักกอล์ฟหลายชาติที่เข้าไปแข่งขันนะครับขออนุญาตดูนิดนึงนะว่าโปรพราวน่าจะเป็นผลงานดีที่สุดโปรพราวเชเลตตีวันอแสนนะครับทันดีที่สุด6อันเดอร์พาที่32ร่วมนะส่วนโปรเมียวปาจารีอนันต์ฤดูกาลกับโปรจัสมินธิดาภาสวนนปุระนะครับ4อันเดอร์พาอันดับที่48ร่วมนะฮะแชมป์เป็นของโปรจากญี่ปุ่นนะครับมิยุยามาชิตะนะครับนะก็ดวลเพลย์ออฟชนะลอดี้วอล์กจากอังกฤษนะก็คว้าแชมป์ไปหลังจากที่ทำสกอร์เท่ากัน17อันเดอร์พานะครับนี่กอล์ฟรายการ LPGA ทัวร์รายการที่มายเออร์ LPGA คลาสสิกที่รัฐมิชิแกนสหรัฐอเมริกานะครับที่มาเลเซียมีการแข่งขันมวยโลกมวยไทยโวแชมเปี้ยนชิพ2026นะครับที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียนะครับ6นักชกไทยก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะผ่านก็สูงรอบชิงด้วยนะก็ไม่ว่าจะเป็นน้องนุกมกช.ชัยภูมินะชนะฮ่องกงมานะครับรุ่น51กิโลนะครับแล้วก็ชายเนี่ยสุพนัทเพชรรักหรือว่าโดมทองลูกเจ้าพ่อโรงต้มนี่ชนะเปรูยกที่1นะครับในรอบแรกนะครับอัตชัยกีฬาสปอร์ตนะครับชนะนกนักชกจากมาเลเซียยอดรอบแรกนะครับชูใจมวยไทยยิมชูศักดิ์จิตใจดีนะชนะนักชกจากอินเดียรอบแรกเหมือนกันนะครับ 63.5 กิโลนี่ธนูเพชรวอสังประไพนี่นะนักมวยดังของเรานะครับชนะนักชกจากซูดานนะครับนะมีแพ้คนเดียวนะทางด้านของเจเจสไก่เขี่ยนะครับแพ้นักชกจากเบลเยียมนะฮะก็นักกีฬาของเราก็ไปแข่งขันกันที่มาเลเซียนะโชว์ฟอร์มไปอย่างยอดเยี่ยมนะครับเรื่องของฟุตบอลนะครับนะสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับในพระบรมราชูปถัมภ์นะยืนยันนะครับว่าฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพคราวนี้ครั้งที่52นะครับมีชาติที่มาแข่งขันนะครับไม่ว่าจะเป็นบาเรนยืนยันมาแล้วครับบาเรน92ของโลกทาจิกิสถาน101ของโลกและโอมานครับอันดับแรงกิ้ง79ของโลกมาร่วมแข่งขันนะครับตามปฏิทิน FIFA Day International A Match นะครับ9ถึง17พฤศจิกายนนะครับฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพนะครับส่วนจังหวัดที่เสนอเข้ามานะไม่ว่าจะเป็นศรีสะเกษขอนแก่นพระนครศรีอยุธยาและระยองนะฮะจะมีการประกาศอีกครั้งนึงนะในวันที่7กรกฎาคมในงาน FA Award FA Thailand Award 2025ถึง26นะครับที่โรงแรม The Grand Flowingถนนศรีนครินทร์นะจะมีการแจ้งทราบว่าศรีสะเกษขอนแก่นพระนครศรีอยุธยาหรือระยองจังหวัดไหนจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพนะครับเรื่องของฟุตบอลนะครับปลดล็อกเรื่องของหนี้360ล้านบาทครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยวันนี้คุณมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซ้ำนะครับแถลงข่าวนะฮะพร้อมกับตัวแทนของบริษัทซินีเพล็กซ์นะครับหรือว่าทรูแล้วก็สยามสปอร์ตซินดิเคตนะครับหรือสยามกีฬานะครับมีการพูดคุยกันนะครับแล้วก็แถลงข่าววันนี้เรื่องของหนี้นะครับรวม360ล้านบาทหลังจากที่ศาลฎีกานะครับตัดสินให้สมาคมแพ้นะกรณีเรื่องของการฉีกสัญญานะครับสมาคมในการบริหารงานของคุณมาดามแป้งก็นะรับสภาพก็คือต้องจ่ายหนี้ไปสุดท้ายแล้วก็นี่สุดท้ายเนี่ยนะเหลือก็จ่ายไปแล้วนะครับนะส่วนหนึ่งนะครับก็เหลืออีก240ล้านบาทนะครับก็มีการตกลงกันนะครับก็ทางด้านของสมาคมก็จะเป็นผู้ชำระหนี้นะครับให้กับทางด้านของบริษัทซินิเพล็กซ์หรือทาง True นะในรูปแบบของการชำระเป็นเงินสดตามงวดที่ตกลงกันและเรื่องของลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดการแข่งฟุตบอลทีมชาติไทยแล้วก็สิทธิประโยชน์ต่างๆนะครับทางไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถ่ายทอดสดทางบอร์ดคาสติ้งไรท์หรือว่า Exclusive นะครับมันจะเป็นการรีเทิร์นผ่าน OTP ผ่าน IPTV หรือว่า PTV นะทุกแพลตฟอร์มนะก็เป็นการพูดคุยกันก็จบลงด้วยดีนะนะครับก็หลังจากนี้ก็คงจะได้เห็นหน่วยงานภาคเอกชนภาครัฐร่วมมือกันนะครับแล้วก็สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในการพัฒนาฟุตบอลกันต่อนะครับนะก็เป็นกำลังใจให้กับคุณนนท์พันธ์ล่ำซ้ำนะครับแล้วก็ทางสยามกีฬาทางทรูนะครับซึ่งเป็นเจ้านี้ลูกนี้กันนะครับก็วันนี้ก็เคลียร์กันได้อย่างลงตัวนะครับผ่านฟุตบอลไปแล้วนะครับนะเรื่องของฟุตบอลเรื่องของวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะครับนะก็ปรากฏว่าสาวไทยเมื่อวันเสาร์ก็ชนะแคนาดานะ3ต่อ1เซตนะครับนะเป็นนัดที่2แล้วพร้อมเงินอัดฉีดอีก1ล้านบาทรวมเป็น2ล้านแล้วนะชนะบังกะเรีย3ต่อ0เซตก็ได้มา1ล้านนะจากคุณพิษโพธารามิกนะ1ล้านบาทพอชนะแคนาดาอีก3ต่อ1เซตเมื่อวันเสาร์นะ25 21 22 25 25 18แล้วก็25 10ได้มาอีก1ล้านบาทนะจากท่านของแจ๊สรวม
และโมโนนะผู้สนับสนุนนะครับแล้วก็อัดฉีดนะครับแล้วนัดสุดท้ายเมื่อวานนี้นะครับก็เจอกับเนเธอร์แลนด์นะครับทีมอันดับโลกที่สูงกว่านะครับนัดสุดท้ายเราแพ้อย่างน่าเสียดายนะเซต1เซต2เล่นกันสูสีนะครับมาแพ้ปลายนะแพ้23 25 22 25และ15ต่อ25นะก็จบในชั้นลีกสัปดาห์ที่2ที่บ้านของตัวเองชนะ2แพ้2นะครับก็รวมแล้วตอนนี้อยู่ที่14นะครับมี9คะแนนก็ลุยสัปดาห์ที่3นะสัปดาห์ที่3ของไทยหนักจริงๆนะครับอเมริกา8กรกฎาคม9กรกฎาคมเจอญี่ปุ่นพอจะได้สูสีบ้างนะเจอกับบราซิล11กรกฎาคมเจอกับตุรกี12กรกฎาคมนะครับมีโอกาสแพ้ทั้ง4นัดเป็นไปได้สูงเหมือนกันนะมีโอกาสที่จะเก็บแต้มได้นะก็มีโอกาสเหมือนกันนะ

สองเซตนะครับ25 23 25ขออภัยนะชักโอลีใต้มานะนะครับเมื่อวานนี้ขออภัยนะเราชนะโอมานนะขออภัยนะชนะโอมานมาด้วยแล้วก็ชนะเกาหลีใต้มาด้วยนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยนะก็เก็บ3คะแนนนะครับนะชนะโอมานมา3ต่อ1เซตนะครับ ABC เป็นครับที่อาเมดาบัดอินเดียนะครับนะทีมชาติไทยนะครับแพ้ไปก่อนหน้า17ต่อ25ชนะ25ต่อ15 25ต่อ18 25ต่อ20นะครับแล้วก็มาแพ้กาตาร์นะฮะแพ้กาตาร์วันนี้นะฮะแพ้กาตาร์มา3เซตรวดนะฮะ23 25 23 25และ17 25นะก็แพ้ก่อนหน้านั้นเราชนะเกาหลีใต้มา3ต่อ2เซตนะเมื่อวันเสาร์วันอาทิตย์ชนะโอมานนะวันนี้นะเราแพ้กาตาร์นะเราก็ตอนนี้มี5นัดนะครับจากการลงแข่งขัน3นัดชนะ2นะแพ้1นะมี5นัดก็เป็นจ่าฝูงชั่วคราวอยู่แต่ว่าคู่อื่นยังที่อยู่ในร่วมสายเราเนี่ยเขายังแข่งน้อยกว่าเรานะฮะแต่ว่าเราก็นะชนะ2แพ้1นะมี5คะแนนอยู่เป็นกำลังใจกับทีมชาติไทยนะครับในการแข่งขัน AVC Men Cup ที่อเมดาบัดประเทศอินเดียนะครับจากนั้นไปดูเรื่องของมอเตอร์ไซค์ทางเรียบชิงแชมป์โลก MotoGP นะครับสนามที่9นะฮะที่เบอร์โนสาธารณรัฐเช็กนะครับเรือเช็กเกียนะครับรอบแข่งขันจริงนะครับนะฮะรอบสปรินต์เรสเนี่ยแชมป์เป็นของบัญญาย่านะอันดับที่2เป็นไอโอกุระและอันดับที่3มาร์คมาเกสนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้เป็นรอบเมนเรสนะครับปรากฏว่าแชมป์สนามนี้เป็นของมาร์คมาเกสครับไล่แสงและคว้าแชมป์ขณะที่ไอโอคุระที่ได้ตำแหน่งโพนะออกสตาร์ทหัวแถวจากเทคเฮาส์อพิเลียนะได้อันดับที่2และที่3เป็นของฟาชิโกเบญ่านะจากดูคาติโรงงานนะครับนะก็แปลว่ามาร์คมาเกสก็คว้าแชมป์ไปนะครับสนามนี้เนี่ยคนที่มีคะแนนสะสมสูงสุดบัคมาโกเบเชตตินะจากอิตาลีนะอาเพียโรงงานนะไม่ได้ลงแข่งขันนะโดนแบน1สนามเพราะว่าไปตบหน้ามาแชลนะหลังจากเกิดอุบัติเหตุในช่วงของสปรินเรสนะฮะก็โดนลงโทษนะครับก็ทำให้ตอนนี้การลุ้นในตำแหน่งแชมป์ก็สนุกนะครับทางด้านของมาโกเบเชตตินะครับแล้วก็ทางด้านของฮอเก้มาร์ตินเนี่ยอยู่ที่2นะครับร่วมทีมอาเพียนะฮะแล้วก็ทางด้านของมาร์คมาเกสก็ไล่มาแล้วนะครับส่วนในไทยก็การแข่งขัน Nexter BRIC Superbike 2026ก็สนุกนะสนามแรกนะครับ Nexter BRIC Superbike สนามที่1ที่สนามช้าง International Circuit จังหวัดบุรีรัมย์นะครับรุ่นใหญ่ 1000cc นะก็แชมป์เป็นของ Kieran Kerberry นะจากออสเตรเลียทีม Swift Pro Racing นะเจ้าของตำแหน่งโพสิชันนะฮะออกสตาร์ทแล้วก็คว้าแชมป์3แรกไปนะคู่ต่อสู้ก็คนไล่กันไม่ทันนะนะฮะแต่ว่าคู่ที่ในรุ่นที่น่าสนใจที่คนก็ติดตามเยอะก็คือรุ่นซุปเปอร์สปอร์ต 600cc อย่างที่บอกนะฮะนักบิดชาวไทยมิกธนัทลองปลิวจากเอเดเมสฮอนด้าทีมคริสต์มาสไฮเปกกฤษดาธนโชคจากโปรฮอนด้าสิทธิผลนะฮะทางด้านของข้าวกล้องจากกีพัฒน์พฤษานนะฮะจากเรบิกทูราโน่ฮอนด้าซีเคเรซซิ่งนะครับแล้วก็ต่อศักดิ์นนท์สายนะนักบิดชาวบุรีรัมย์จากไบสตอรี่พีทีทีลูบิคันยามฮ่าเรซซิ่งนะครับและต้องมาเจอกับอดีตนักบิดโมโต2นะนะฮะตอนนี้ยังแข่งอยู่ด้วยมาแข่งขันรายการนี้ครั้งแรกนะอีทเอเจทีเรซซิ่งนะครับก็คือเฮอร์เก้บานาโร่นะมาต่อกรคนที่ออกตำแหน่งโพซิชันในวันเสาร์นะครับปรากฏว่าโอ้สามคนบิดแลกกันสลับกันตามสลับกันนำอย่างสนุกนะครับไม่ว่าจะเป็นมิกธนัทนะครับนาบาโร่แล้วก็ไฮเปกกฤษดาสุดท้ายมิกธนัทนะครับแซงได้นะแล้วก็คว้าแชมป์ในรุ่น 600cc นะครับอันดับที่2เป็นนาบาโร่นะฮะแล้วก็ที่3ไฮเปกกฤษดานะครับนะฮะแล้วก็ส่วนรุ่น 210cc นะแชมป์เป็นของเฟอร์ปัญจรุตจิตวิรุณฉัตรนะฮะนักบิดชาวไทยจากโปรฮอนด้าสิทธิผล RC กิติเรซซิ่งนะครับแล้วก็สนามที่2ของศึก Nexter BRIC Superbike 2026นะครับแข่งขันกัน31กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนะติดตามผลการแข่งขันแล้วก็รายละเอียดต่างๆนะทางเพจของช้างเซอร์กิตบุรีรัมย์แล้วก็ BRIC Superbike 2002นะครับจากความเร็วของมอเตอร์ไซค์นะครับทั้ง MotoGP แล้วก็Nexter BRIC Superbike นะครับมาดูความเร็วเรื่องของการวิ่งบ้างนะครับสมาคมก้าวท้าใจนะฮะร่วมกับกรมอนามัยภายใต้กระทรวงสาธารณสุขกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและสสส.นะฮะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาตินะครับคณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาลนะครับบริษัท LG Electronic ประเทศไทยจำกัดในฐานะตัวแทนของ Presenting Sponsor นะครับจัด

0: การวิ่ง 10K นะครับ10กิโลเมตรนะครับใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครนะครับก็สุดยิ่งใหญ่ครับ9ท้าใจ 10K Thailand Championship 2026 Presented by LG นะครับมีนักวิ่งกว่า 8,000 คนนะสตาร์ทจากกรุงเทพมหานครเสาชิงช้านะลานคนเมืองนะครับวิ่งขึ้นสะพานพระราม8นะครับเข้าสู่ถนนบรมราชชนนีเข้ามาสู่สะพานปิ่นเกล้านะนะครับแล้วก็ผ่านสนามหลวงเข้าเส้นชัยที่เสาชิงช้านะครับโอ้โหปรากฏว่ารายการนี้ที่ได้รับรองมาตรฐาน10กิโลเมตรนะฮะจากสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับ 8,000 นักวิ่งนะทั้ง10กิโลและ5กิโลวิ่งกันสนุกมากนะนะครับแล้วรายการนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหารไม่ว่าจะเป็นดร.สาธิตปิตุเดชะที่ปรึกษากิติศักดิ์กิติมศักดิ์สมาคมก้าวท้าใจกระทรวงสาธารณสุขนะกรมรักษาสมาคมก้าวท้าใจกรมอนามัยนะหลายๆหน่วยงานนะฮะ LG ต่างๆนะครับ LG อิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็หลายๆหน่วยงานนะที่มาร่วมกันยกระดับการวิ่งนะฮะตามมาตรฐานการแข่งขันการวิ่งระดับสากลนะครับแล้วก็สนามปราบเซียนด้วยนะ2สะพานนะแล้วก็เน้นย้ำเรื่องของการวิ่งที่ปลอดบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็ปลอดบุหรี่ด้วยนะแนวตามแนวทางของการรณรงค์ของสสส.นะเพื่อสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพเน้นนะวิ่งปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้านะครับแชมป์รายการนี้เป็นของผู้ชายนะคูนาตาโนโคเบเดนะจากเอธิโอเปียนำโด่งมาเลยคนเดียวนะครับ30นาที23วินาทีคว้าแชมป์โอเวอร์ออลนะครับที่2เป็นลูกครึ่งไทยนะน้องสตอมวูดเวิร์ดนะสาวไทยนะสถิติ 36 นาที 48 วินาทีนี่เป็นสาวไทยที่วิ่งเร็วมากนะครับได้ทั้งโอเวอร์ออลแล้วก็ได้ทั้งนักวิ่งไทยนะ2รางวัลเลยนะครับส่วนนักวิ่งไทยชายที่เร็วที่สุดนะฮะมังกรพงศกรสุขสวัสดิ์นะครับ33นาทีนะครับส่วนผมนี่51นาทีนะไปวิ่งด้วยนะสนุกครับสนุกนะอากาศดีนะในช่วงเช้าแล้วก็ขอบคุณทีมงานนะขอบคุณผู้จัดนะครับที่จัดกิจกรรมดีๆในกรุงเทพมหานครนะครับกรุงเทพมหานครมีจัดการแข่งขันวิ่งเยอะมากนะฮะดอกบัวคู่ก็จัดกันวันอาทิตย์ที่สวนพระราม9นะโคราชนะโคราชมาธอนโคราชฮาฟ21กิโลที่โคราชก็จัดในวันเดียวกันก็หลายๆนักวิ่งนะไปแข่งขันกันนะครับนะก็เป็นการออกกำลังกายนะครับซึ่งในส่วนของงาน9ท้าใจ 10K Thailand Championship 2026 Presented by LG นะก็ขอบคุณนักวิ่งอาสาสมัครผู้สนับสนุนนะครับกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนะครับรสสส.นะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และ LG นะซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลักนะ LG จัดมานะครับขอบคุณนะครับแล้วก็คงจะได้ร่วมในครั้งต่อไปนะครับส่วนการแข่งขันจักรยาน BMXชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนเรศวรที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับสนามที่4นะก็ที่สวนสุขภาพสราญจิตเขื่อนวชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็จบไปเมื่อวานนะครับนะปรากฏว่าในแข่งขันประชาชนชายแข่งขัน3โมโตนะครับก็ปรากฏว่ารวมแล้วนะแชมป์ก็เป็นของโกเมสสุขประเสริฐนะครับนักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมคว้าแชมป์นะเอาชนะรุ่นน้องทีมชาตินะครับก็คือพุทธภูมินาคแป้นได้ที่2นะครับส่วนประชาชนหญิงนะที่1เป็นของชุติการกิจวานิชเสถียรนะครับก็ในทีมชาติเหมือนกันนะชุดเอเชียนเกมนะครับที่2เคมิกาสีโสภานะที่3มาไทยเพชรใจสว่างนะครับก็นี่คือการแข่งขันในBMX นะครับนะก็ยินดีกับนักกีฬาทุกคนด้วยนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาของเรานะฝึกซ้อมกันต่อนะเอเชียนเกมรออยู่นะครับเรื่องของมวยที่ผมแจ้งไปนะเราได้2เหรียญทอง2เหรียญทองแดงในการแข่งขันมวยไทยชิงแชมป์โลกอีฟมา2026ที่มาเลเซียนะครับก็นักกีฬามวยไทยก็ไปคว้าแชมป์คว้าเหรียญทองนะครับในการแข่งขันอีฟมาเวิลด์แชมเปี้ยนชิพนะครับที่กรุงกัวลาลัมเปอร์นะครับ2เหรียญสองเหรียญทองนะในประเภทซีเนียร์แล้วก็2เหรียญทองแดงในมวยไทยสคูลเวิลด์แชมเปี้ยนชิพนะครับเป็นการร่วมมือกันระหว่างสหพันธ์มวยไทยนานาชาติหรืออีฟมาร่วมกับสหพันธ์กีฬานักเรียนนานาชาตินะครับซึ่งในประเภทซีเนียร์ได้2เหรียญทองนะครับก็ล่าสุดก็เป็นน้องนุกครับมกช.ชัยภูมิหรือว่ากุลนัทอ่อนอกนะครับคว้าแชมป์ในรุ่นอีลิตนะครับหญิง51กิโลกรัมครับส่วนในรุ่นอีลิตชายนะครับซีเนียร์ชายรุ่น 63.5 กิโลก็คือธนูเพชรวอสังประภัยนะนะครับเพราะว่าอับดุลมาเล็กทิ้งน้ำรอบนะครับแล้วก็นี่คือ2เหรียญทองในประเภทซีเนียร์ส่วนอีก2เหรียญทองแดงนะฮะในประเภทนักเรียนนะมวยไทยสคูลเวิลด์แชมเปี้ยนชิพครั้งที่1นะฮะก็ได้เหรียญทองแดงรุ่น15ปีนะครับทางด้านของภูวเดชบุญเลิศนะครับ48กิโลกรัมนะครับนะแพ้ในรอบชิงเหรียญรอบรองนะฮะแล้วก็มีทางด้านของชัยชดลุมบ้านล่านะครับ14ปีในรุ่น54กิโลกรัมนะแพ้ในรอบรองชนะเลิศได้เหรียญทองแดงนะครับ นี่ก้าวใหม่อีกก้าวหนึ่งของมวยไทยสคูลเวิลด์แชมเปี้ยนชิพนะครับเป็นก้าวสำคัญที่มวยไทยร่วมกับอีฟมาหรือว่า ISF นะผลักดันกันในการพัฒนามวยไทยนะครับในระบบกีฬานักเรียนสู่เวทีนานาชาติอย่างเป็นทางการนะครับส่วนการแข่งขันยูธมวยไทยสเตทแดนซ์คอนเทสต์2026นะครับสมาคมส่งเสริมกีฬาทหารประเทศไทยนะครับประสบความสำเร็จอย่างงดงามในการจัดประกวดยูธมวยไทยสเตทแดนซ์คอนเทสต์2026ที่เวทีระดับประเทศนะที่เดอะมอลล์สไตรโบนะครับซึ่งผลการแข่งขัน2รุ่นนะทีมที่ได้แชมป์พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาทนะโลกรางวัลชนะเลิศนะครับในประเภทรุ่นอายุ 8-12 ปีนะครับเป็นของโรงเรียนบ้านสีมุมนะธวัชชัยราชอนุสรจังหวัดนครราชสีมาคว้าแชมป์เงินรางวัล 50,000 บาทนะครับนะครับแล้วก็ป๊อปปูล่าโหวตในรุ่นนี้นะ 8-12 ปีเป็นโรงเรียนคีรีรัตน์นิคมนะครับก็ได้1รางวัล นะครับส่วนในรุ่น 13-18 ปีนะโรงเรียนที่ได้รางวัลโชว์ศักยภาพอย่างยอดเยี่ยมนะครับก็คือทีมอาคิโอจากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัลยาจากสงขลานะครับ 50,000 บาทพร้อมโล่เกียรติยศนะครับส่วนโรงเรียนจากสระบุรีนะทีมโซคากิสมวยไทยจากสระบุรีได้ป๊อปปูล่าโหวตในรุ่นนี้นะครับก็เป็นขวัญกำลังใจให้กับทุกโรงเรียนที่เข้าแข่งขันนะครับนอกจากอันดับ1 2 3 4นะจะได้เงินรางวัลตามลำดับขั้นตอนแล้วนะตามลำดับแล้วนะครับแต่ละโรงเรียนที่พลาดรางวัลก็ได้เงินสนับสนุนทีมละ 5,000 บาทด้วยนะ 8-12 ปีมี12ทีมนะ 13-18 ปีมี17ทีมนะครับก็นอกจากจะการเผยแพร่มวยไทยแล้วนะก็ยังเป็นการขับเคลื่อนการอนุรักษ์วัฒนธรรมมวยไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนในระดับสากลต่อไปนะครับจะยังไงกับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับเรื่องของการแข่งขันกีฬามวยไทยแดนซ์นะครับณตอนนี้นะครับคุณฟังครับเรื่องของฟุตบอลโลกนะญี่ปุ่นเมื่อวานก่อนเนี่ยชนะตุรกี 4-0 นะครับไดจิคาเมดะอากิยาสะอุเอดะจุนโจอิโตะแล้วก็อายาเซอุเอดะนะครับยิง2ประตูให้ญี่ปุ่นชนะ 4-0 นะครับมี4คะแนนจาก2นัดโอกาสเข้ารอบสูงมากเลยนะครับตุรกีน่าจะเป็นทีมที่ตกรอบนะครับส่วนเนเธอร์แลนด์ก็คว้านะชัยชนะสวีเดน 5-1 นะครับไบอันบอฟนี่2ประตูโคดี้กาโป2ประตูนะก็เพียงพอนะที่ชนะสวีเดนเนี่ยนัดที่แล้วยิงเยอะชนะ 5-1 นัดนี้ก็มาแพ้ 5-1 เหมือนกันนะครับเนเธอร์แลนด์ก็ชนะไปได้นะครับนัดสุดท้ายเนี่ยตุรกีเจอเนเธอร์แลนด์นะครับญี่ปุ่นเจอสวีเดนนะครับกูราซาวนะเสมอเอกวาดอร์ 0-0 คว้าแต้มแรกในฟุตบอลโลกนะเป็นแต้มแรกประวัติศาสตร์ของกูราซาวนะครับส่วนเยอรมนีนะชนะไอวอรี่โคสต์2ประตูต่อ1นะครับไอวอรี่โคสต์ยิงนำไปก่อนฟรองแกสเซียนะครับแต่ว่าเยอรมนีเนี่ยมีการเล่นอย่างเขาเรียกเป็นระบบนะเปลี่ยนตัวเดนิสอุสตาฟนะลงมาเป็นตัวสำรองก็ยิงทั้ง2ลูกเลยนะฮะให้เยอรมันชนะแซงชนะ 2-1 ได้นะครับก็คว้าแชมป์ไปเข้ารอบ32ทีมไปแล้วนะเยอรมันชนะ2นัดรวดนะครับแล้วก็เดนิสอุสตาฟนี่แหมสมราคาแล้วยิงไปแล้ว9ประตูในการลงเล่นกับเยอรมัน11นัดนะครับแล้วลงมาเป็นสำรองด้วยนะที่ยิงให้กับเยอรมันชนะไอวอรี่โคสต์นะครับส่วนมาเรียวนอยเออร์ก็เป็นผู้เล่นที่เป็นผู้สาประตูที่ลงเล่นฟุตบอลโลกมากที่สุดนะครับ21นัดนะครับอายุ40ปีแล้วให้กับเยอรมันนะครับสเปนชนะซาอุดิอาระเบีย 4-0 นะครับลามินยามานยิงประตูแรกด้วยในฟุตบอลโลกนะครับอีก2ลูกจากมิเกลโอลาซาบาลนะครับนะแล้วก็ซาอุดิอาระเบียสกัดเข้าประตูตัวเองด้วยจากฮัสซานทัมบัตตินะครับนะนัดต่อไปสเปนเจออุรุกวัยนะครับแล้วก็แคปเวิร์ดเจอกับซาอุดิอาระเบียแคปเวิร์ดเนี่ยเสมออุรุกวัย 2-2 นะครับโอ้โหเป็นทีมที่ทำให้อุรุกวัยเจ็บปวดนะเสมอกัน 2-2 นะครับนัดสุดท้ายอุรุกวัยเจอสเปนแคปเวิร์ดเจอซาอุดิอาระเบียนะครับเบลเยียมบุกยิงอิหร่าน20ครั้งแต่ไม่เป็นประตูเสมอกัน 0-0 นะครับนะแล้วก็อียิปต์นะเจอนิวซีแลนด์ยิงนำไปก่อนด้วยนะครับจากฟินเซอร์แมนแต่ว่าอียิปต์ได้มอนตาฟาซิโก้โมฮัมหมัดซาลาห์แล้วก็เทเซเก้ยิงแซงชนะนิวซีแลนด์3ประตูต่อ1ครับนัดหน้าเบลเยียมเจอนิวซีแลนด์แล้วก็อิหร่านเจอเบลเยียมโอ้โหนี่ฮะก็สนุกนะฟุตบอลโลกคราวนี้นะครับก็รอลุ้นรอติดตามกันนะครับวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วนะครับนะพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ในแวดวงกีฬาผมณัฐนนท์ชูเมืองและทีมงานทุกท่านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งและอักษรสารตราตั้งมหาเถรสมาคมจัดงานสาธยายพระไตรปิฎกครั้งที่3เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569ณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์การแข่งขันฟุตบอลโลก2026อียิปต์คว้าชัยชนะในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกหลังเอาชนะนิวซีแลนด์3ประตูต่อ1ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:10 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งและอักษรสารตราตั้งตามลำดับดังนี้นางคาทารีนาวีเซอร์ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทยนางคาทารีนาวีเซอร์เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐออสเตรียประจำสาธารณรัฐอินเดียมาก่อนนายเกลาดิโอริกาโดกูติเออเรสซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอาร์เจนตินาประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอาร์เจนตินาประจำประเทศไทยนายเกลาดิโอริกาโดกูติเออเรสเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมทรัพยากรมนุษย์กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอาร์เจนตินามาก่อนนายอับดุลอาซิสมูฮัมหมัดเคเออัสซาดะซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐกาตาร์ประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐกาตาร์ประจำประเทศไทยนายอับดุลอาซิสมูฮัมหมัดเคเออันซาดะเคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูตกรมกิจการอาหรับกระทรวงการต่างประเทศรัฐกาตาร์และกองสุลใหญ่รัฐกาตาร์ณนครอิสตันบูลสาธารณรัฐตุรกีมาก่อนนางลูซี่อินเจรีคิรูทูซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเคนยาประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเคนยาประจำประเทศไทยนางลูซี่อินเจรีคิรูทูเคยดำรงตำแหน่งเป็นรักษาการอธิบดีกรมกิจการการเมืองและการทูตกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเคนยามาก่อนนายฮารีปราโบโวซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทยนายฮารีปราโบโวเคยดำรงตำแหน่งเป็นอุปทูตรักษาการและรองผู้แทนถาวรคณะผู้แทนถาวรสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำสหประชาชาติณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกามาก่อนนายกาลิสเอเฮนส์ปาอุมซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐลัตเวียประจำประเทศไทยคนแรกในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐลัตเวียประจำประเทศไทยคนแรกนายกาลิสเอเฮนบาอุมได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐลัตเวียประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วย เวลา 9:00 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นายเข้มแข็งยุติธรรมดำรงที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำผู้แทนจากกลุ่มรวมพลังเกษตรอินทรีย์จังหวัดสุรินทร์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายข้าวเปลือกหอมมะลิอินทรีย์ข้าวสารหอมมะลิและสิ่งของเพื่อพระราชทานแก่โครงการการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโอกาสนี้พระครูชินวรโกศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพรมสุรินทร์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์และพระครูปลัดเสกสรรธีรปัญโยเจ้าอาวาสวัดลำดวนอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์รวมเข้าเฝ้าด้วยนางสาววิลาวันวนดูรงวันกรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำนายเฉลิมชัยมหากิจสิริกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทโทริเซนไทยเอเจนซี่จำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถกระบะไฟฟ้าพร้อมสถานีชาร์จไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมสถานีชาร์จไฟฟ้าเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนาศาสตราจารย์ไพรัตน์ทัชยพงศ์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมคณะกรรมการมูลนิธิและคณะกรรมการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาวิจัยอาร์กติกปีพุทธศักราช2569นำนายเสทรงพลอยนักวิจัยสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนายปราณชวลิตธรรมรงค์นักศึกษาระดับปริญญาเอกการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียผู้เข้าร่วมการศึกษาวิจัยอาร์กติกกับคณะสำรวจอาร์กติกแห่งจีนของสถาบันวิจัยคู่โลกแห่งจีนปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานพรก่อนเดินทางเวลา 18:46 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในวันเดียวกันนี้เวลา 10:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตภูผาสุของคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำปีการศึกษา2567ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: มหาเถรสมาคมจัดงานสาธยายพระไตรปิฎกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569ณพุทธมณฑลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระบัญชาโปรดให้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์เปิดงานสาธยายพระไตรปิฎกพุทธศักราช2569ครั้งที่3ณพระมหาวิหารประดิษฐานพระไตรปิฎกหินอ่อนพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งมหาเถรสมาคมและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดขึ้นเพื่อถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราช26มิถุนายน2569พร้อมสืบทอดพระพุทธศาสนาเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันพระพุทธศาสนาคุ้มครองพระธรรมไม่ให้สูญหายหรือบิดเบือนโดยการตรวจสอบความถูกต้องของพระธรรมวินัยรักษามาตรฐานพระธรรมวินัยเพื่อให้พระสงฆ์เชี่ยวชาญในเนื้อหาของพระไตรปิฎกช่วยให้การปฏิบัติการสอนและการวินิจฉัยพระธรรมวินัยมีหลักอันเป็นมาตรฐานทำให้พระพุทธศาสนาผูกพันกับวิถีชีวิตของพุทธศาสนิกชนเป็นการทำนุบำรุงพระศาสนาส่งเสริมการรักษาและสืบทอดเนื้อหาในพระไตรปิฎก เผยแผ่ให้พระสงฆ์สามเณรและพุทธศาสนิกชนได้เข้าถึงความหมายและอานิสงส์ของการสาธยายพระธรรมคำสอนเพื่อสร้างภาคีเครือข่ายเสริมสร้างความร่วมมืออันดีระหว่างคณะสงฆ์หน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนทั้งเพื่อยกระดับบทบาทพุทธมณฑลเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้พระไตรปิฎกและเพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมพระไตรปิฎกสู่คนรุ่นใหม่ผู้นำองค์การ5ศาสนาร่วมลงนามถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569เบื้องหน้าพระรูปที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
2: นายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนานำคณะผู้นำและศาสนิกองค์การทางศาสนา5ศาสนาจำนวน15องค์กรได้แก่ศาสนาพุทธอิสลามคริสต์พราหมณ์ฮินดูและซิกเข้าถวายเครื่องสักการะและร่วมลงนามถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569ณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามอธิบดีกรมการศาสนากล่าวว่าเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระสังฆราชทั่วประเทศได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในฐานะองค์สังฆบิดรแห่งคณะสงฆ์และทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนโดยพร้อมเพรียงกันรวมถึงผู้นำองค์การทางศาสนาได้น้อมนำแนวพระดำริของสมเด็จพระสังฆราชในด้านการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของศาสนิกชนทุกศาสนาเป็นแนวทางในการเสริมสร้างความมั่นคงและความสมานฉันท์ของแต่ละศาสนาท่ามกลางสังคมพหุวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดความสงบสุขและความร่มเย็นของบ้านเมืองมาริชโยรายงาน
1: กองทัพบกประชุมเตรียมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปันนรสมวานถวายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดา
3: พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกครั้งที่9ทับ2569โดยมีการรายงานเรื่องสำคัญได้แก่การกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อถวายพระเกียรติและแสดงความอาลัยอย่างสูงสุดแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาได้แก่การลดธงลงครึ่งเสาการกำหนดให้กำลังพลแต่งกายไว้ทุกเป็นเวลา15วันการเตรียมการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปันระสมวานในวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนนี้เพื่อให้กำลังพลทุกนายได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมถวายความอาลัยอย่างสมพระเกียรติปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลผลักดันการเปลี่ยนผ่านกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลยกระดับธรรมาภิบาลข้อมูลของประเทศสร้างความเชื่อมั่นนักลงทุน
4: พันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งคำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคสประกาศเปิดระบบ PDPA Certification ของประเทศไทยอย่างเป็นทางการหลังราชกิจจานุเบกษาประกาศหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการรับรองมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพุทธศักราช2569เมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลรองรับเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างยั่งยืนการประกาศหลักเกณฑ์ในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญที่จะเปลี่ยนผ่านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากเดิมที่เป็นเพียงการบังคับใช้กฎหมายไปสู่การสร้างมาตรฐานแห่งความเชื่อมั่นที่ตรวจสอบได้จริงโดยข้อมูลส่วนบุคคลในปัจจุบันถือเป็นทรัพยากรและหัวใจสำคัญของเทคโนโลยีสมัยใหม่ทั้งระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI Cloud Computing และการเงินดิจิทัลสำหรับเกณฑ์คุณสมบัติขององค์กรที่จะยื่นขอรับรองมาตรฐานนี้ครอบคลุมทั้งหน่วยงานภาครัฐระดับกรมขึ้นไปและนิติบุคคลภาคเอกชนโดยมีเงื่อนไขสำคัญคือองค์กรจะต้องผ่านการประเมินความพร้อมระดับสูงสุดหรือระดับ5ไม่เคยถูกเพิกถอนไปรับรองในรอบ1ปีและหากเคยมีคำสั่งพิพากษาเกี่ยวกับคดี PDPA จะต้องพ้นระยะเวลามาแล้วไม่น้อยกว่า2ปีโดยกระบวนการตรวจประเมินจะครอบคลุมการดำเนินงานจริงทั้งระบบงานเอกสารและการสัมภาษณ์บุคลากรรวม4กลุ่มหลัก10ด้านเช่นนโยบายธรรมาภิบาลมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงและการบริหารจัดการเหตุละเมิดข้อมูลทั้งนี้การพิจารณาจะทำผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ใช้เวลาไม่เกิน180วันโดยไปรับรองจะมีอายุ3ปี และจะมีการติดตามประเมินผลต่อเนื่องในทุกๆ1ปีเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรสามารถรักษามาตรฐานได้อย่างแท้จริงซึ่งสกสตั้งเป้าให้ระบบใบรับรองนี้เป็นเครื่องมือเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและเป็นแต้มต่อสำคัญในการดึงดูดผู้บริโภคและนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศนำพาประเทศไทยสู่การเป็นประเทศแห่งความเชื่อมั่นด้านดิจิทัลในอนาคตนันทภาแสนตุ้มรายงาน
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานว่าหลายประเทศในทวีปยุโรปเตรียมรับมือกับคลื่นความร้อนที่จะทวีความรุนแรงขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าโดยทางการฝรั่งเศสสั่งปิดสถานศึกษา845แห่งทั่วประเทศในวันนี้และกำหนดให้อีก 1,800 แห่งอนุญาตให้นักเรียนกลับบ้านก่อนเวลาได้หลังจากกรมอุตุนิยมวิทยาของฝรั่งเศสประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อนระดับสีแดงซึ่งเป็นระดับสูงสุดจากทั้งหมด4ระดับในพื้นที่96เขตการปกครองระดับจังหวัดของฝรั่งเศสเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาขณะที่การรถไฟแห่งชาติของเบลเยียมประกาศยกเลิกการเดินรถไฟบางขบวนในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนระหว่าง 22-23 มิถุนายนนี้เพื่อลดความเสี่ยงที่รถไฟจะเกิดเหตุขัดข้องและกีดขวางเส้นทางการเดินรถในช่วงที่เกิดคลื่นความร้อนขึ้นด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาสเปนเตือนว่าหลายพื้นที่ในสเปนยังคงเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดผิดฤดูกาลทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างต่อเนื่องจนถึง24มิถุนายนนี้บางพื้นที่อาจมีอุณหภูมิสูงถึง44องศาเซลเซียสสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกระทรวงมหาดไทยกาตาร์ที่ระบุว่าเหตุระเบิดและไฟไหม้รุนแรงในโรงงานผลิตก๊าซบาซานซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาสลาฟานของกาตาร์ศูนย์กลางก๊าซธรรมชาติเหลวที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย54คนสูญหายอีก18คนโดยการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากการผิดพลาดทางเทคนิคระหว่างเริ่มเดินเครื่องระบบปฏิบัติการขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังเร่งค้นหาผู้สูญหายอย่างต่อเนื่องทางนี้นิคมอุตสาหกรรมลาฟานได้รับความเสียหายอย่างหนักจากสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านหลังอิหร่านมุ่งเป้าโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในอ่าวเปอร์เซียจนทำให้เดือนมีนาคมที่ผ่านมากาตาร์ต้องยุติการผลิตชั่วคราวทำเนียบประธานาธิบดีฟิลิปปินส์รายงานว่าประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุกราดยิงโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในเมืองตาโคบันจังหวัดเลเต้ทางตอนกลางของฟิลิปปินส์เมื่อเวลา 9:00 นของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายบาดเจ็บอีก5รายพร้อมสั่งการให้ดำเนินการสอบสวนอย่างละเอียดรวมทั้งให้เจ้าหน้าที่รับประกันความปลอดภัยและความมั่นคงในทุกพื้นที่เช่นสำนักงานสถานประกอบการโดยเฉพาะในโรงเรียนหรือสถานศึกษาด้านนายโนเอลิโตเกติกันผู้บัญชาการตำรวจเมืองตาโคบันกล่าวว่าคนร้าย2คนที่ก่อเหตุกราดยิงในครั้งนี้ใช้อาวุธปืนขนาด .38 คาลิเบอร์และ9มม.โดยหนึ่งในผู้ก่อเหตุยังเป็นเยาวชนพร้อมขอให้ประชาชนไม่เผยแพร่ข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการสอบสวนคดีนี้ด้วยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
7: ศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่ม Sทัพกระทิงดุสเปนเอาชนะซาอุดีอาระเบีย4-0เก็บเพิ่มเป็น4คะแนนนำจ่าฝูงขณะที่แคปเวิร์ดชาติเกาะขนาดเล็กจากแอฟริกาใต้ยันเสมอกับอุรุกวัยอดีตแชมป์โลก2สมัย2-2ทำให้ทั้ง2ทีมมี2คะแนนเท่ากันต้องไปลุ้นเข้ารอบในนัดสุดท้ายด้านกลุ่ม G อียิปต์เอาชนะนิวซีแลนด์3-1อียิปต์คว้าชัยชนะในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกพร้อมมี4แต้มขึ้นนำจ่าฝูงสำหรับคืนนี้ในกลุ่ม J อาร์เจนตินาพบกับออสเตรียเวลาเที่ยงคืนต่อด้วยเวลา4 นาฬิกากลุ่มไอฝรั่งเศสเจอกับอิรักฟุตบอลเยาวชน8 คนที่ชนะเลิศแห่งประเทศไทยสู่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล GLO ครับ2026รอบคัดเลือกโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีในรอบชิงชนะเลิศรุ่นอายุไม่เกิน13 ปีโรงเรียนกันทารมยู13ชนะจุดโทษอะคาเดมี่หนองบัวพิชยา FC 3-2ต่อเสมอกันในเวลา1-1ทีมนักเตะหนุ่มกันทารมคว้าแชมป์ไปครองส่วนรุ่นอายุไม่เกิน15 ปีโรงเรียนกันทารมเอาชนะจุดโทษ BU หนองกี่ FC 2-0ต่อเสมอกันในเวลา1-1ส่งผลให้ทีมนักเตะโรงเรียนกันทารมคว้าแชมป์ได้ทั้งรุ่น U13 และ U15สำหรับ4 ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในแต่ละรุ่นจะได้สิทธิ์เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างผ่านเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทยต่อไปขณะเดียวกันโครงการ GLO Star ได้คัดเลือกนักเตะเยาวชนที่มีผลงานโดดเด่นจากการแข่งขันโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่การคัดเลือกระดับประเทศเพิ่มเติมอีก9 คนแบ่งเป็นรุ่น U13 ได้แก่เตวิชกรยศมงคลอัตพลศรีสวยพีระดลมาราศีและประกรณ์เกียรติพึงไพศาลส่วนรุ่น U15 ได้แก่ณัฐพงศ์ศรีสวยวินทนนท์คุขะละโมธนภูมิจอดนอกนราวิทย์บุษบงรัตนพัฒน์ขอพึ่งพันโทหนุนสันสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกล่าวว่าการแข่งขัน GLO ครับเดินทางมาถึงสนามที่6แล้วและสิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนในทุกภูมิภาคคือศักยภาพของเยาวชนไทยดีขึ้นอย่างมากนางนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยแถลงข่าวหลังการประชุมสภากรรมการว่าสมาคมสามารถบรรลุข้อตกลงเรื่องแนวทางการชำระหนี้ของสมาคมหลังจากสมาคมได้ชำระหนี้ให้กับบริษัทสยามสปอร์ตซินดิเคตจำกัดไปแล้วเป็นจำนวน120 ล้านบาทล่าสุดสมาคมได้ขอรับโอนหนี้จำนวน240 ล้านบาทแทนที่สยามสปอร์ตซึ่งเป็นหนี้บริษัทซินิเพล็กซ์จำกัดในกลุ่มทรูโดยกำหนดแนวทางการชำระหนี้ให้กับบริษัทซินิเพล็กซ์ออกเป็น2 ส่วนประกอบด้วยการชำระเป็นเงินสดตามงวดที่ตกลงกันและการให้สิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลทีมชาติไทยภายใต้ระยะเวลา4 ปีฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรุ่นอายุไม่เกิน18 ปีประเภทกอกรมพระศึกษาเดลีนิวครับ2026ในกลุ่ม B โรงเรียนสาระวิทยาเอาชนะแชมป์เก่าโรงเรียนสวนกุหลาบ3-2สาระวิทยามีเพิ่มเป็น4 คะแนนขึ้นนำเป็นจ่าฝูงส่วนสวนกุหลาบมี1 คะแนนส่วนอีกคู่ในกลุ่ม B โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยชนะโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม2-1ราชสีมาวิทยาลัยคว้า3 แต้มแรกมีเพิ่มเป็น4 คะแนนเท่ากับสาระวิทยาส่วนท่าข้ามพิทยาคมมี1 คะแนนหลังจากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจบการแข่งขันศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนาม2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากทำผลงานแพ้ยูเครน2-3เซตก่อนมาเอาชนะบัลกาเรีย3-0เซตชนะแคนาดา3-1เซตและมาแพ้เนเธอร์แลนด์0-3เซตมี9 แต้มอยู่อันดับ14พิมพ์พิชยาโคกรัมดาวตบทีมชาติไทยกล่าวว่าในสนามที่3แน่นอนว่าจะต้องเจอเกมแข่งขันที่หนักขึ้นก็จะไปสู้อย่างเต็มที่เชื่อว่าทีมไทยสู้ได้ดีแน่นอนฝากแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยช่วยเชียร์ด้วยสำหรับโปรแกรมสนามสัปดาห์ที่3แข่งขันที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นทีมสาวไทยเปิดสนามวันที่8กรกฎาคมพบกับสหรัฐอเมริกาวันที่9กรกฎาคมพบกับญี่ปุ่นวันที่11กรกฎาคมพบกับบราซิลและวันที่12กรกฎาคมพบกับตุรกีดาโตะอามาจิตซิงกิลประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนากีฬาจักรยานประเภทเอ็กตรีมคอร์สคันทรีในทวีปเอเชียร่วมกับนายคริสตอฟบูรูเนลประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทซิตี้เมาน์เทนไบค์โดยมีพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยร่วมเป็นสักขีพยานที่สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยโดยจะเป็นการร่วมมือกันพัฒนากีฬาจักรยานเสือภูเขาประเภทเอ็กตรีมครอสคันทรีในภูมิภาคเอเชียพร้อมวางรากฐานสู่การสร้างเครือข่ายการแข่งขันและเพิ่มโอกาสให้กับนักกีฬาผู้จัดการแข่งขันและเมืองเจ้าภาพในอนาคตพลเอกเดชากล่าวว่าเป็นข่าวที่ดีที่ทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารของซิตี้เมาน์เทนไบค์จะมาจัดการแข่งขันในทวีปเอเชียซึ่งประเทศไทยก็ได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งในชาติของเอเชียที่จะมีการจัดการแข่งขันเนื่องจากมีความพร้อมในเรื่องของการท่องเที่ยวจากเดิมจักรยานเสือภูเขาเมาน์เทนไบค์กับอิลิมิเนเตอร์ต้องอยู่นอกเมืองแต่ตอนนี้จะนำเอา2 ชนิดกีฬาเข้ามาจัดในเมืองอย่างในเมืองไทยก็ดูไว้ที่กรุงเทพส่วนมาเลเซียก็อาจจะไปกรุงกัวลาลัมเปอร์ในอนาคตก็จะพัฒนาไปสู่เวิลด์คัพซึ่งจะมีการบรรจุในปฏิทินของ UCI ด้วยพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
8: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
0: เนื่องในมงคลลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
9: พุทธศาสนิกชนทุกคนพึงน้อมนำหลักการไม่กล่าวร้ายไม่ทำร้ายมาเป็นพื้นฐานของการครองตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพสังคมที่เต็มไปด้วยกระแสข้อมูลข่าวสารอันเป็นเท็จบิดเบือนหรือยุยงซึ่งอาจนำไปสู่ความร้าวฉานถึงขั้นประหัตประหารกันหากทุกท่านยึดมั่นอุดมการณ์ที่จะไม่กล่าวร้ายและไม่ทำร้ายใครๆไม่ว่าการไหนๆตามหลักการของโอวาทปาติโมกถ้าท่านได้รับข้อมูลข่าวสารใดๆที่อาจกระทบกระเทือนจิตใจก่อให้เกิดความโกรธเคืองหรือขุ่นข้องหมองใจท่านย่อมสามารถระงับการกระทำทางกายและทางวาจาที่เกลี้ยกล่อมหยาบช้าหรือรุนแรงไว้ได้ก่อให้เกิดสันติภาพในหมู่คณะรอบตัวท่านอันจักขยายผลไปสู่ชาติบ้านเมืองและสังคมโลกได้ในที่สุดพระคติธรรมประทานเนื่องในวันมาฆบูชาวันที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563
10: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตสุคนอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะพบกันกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะซึ่งรายการของเรายังคงได้หยิบนำวรรณกรรมรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะและในค่ำคืนนี้ได้นำเรื่องที่มีชื่อว่าคฤหาสน์ของพญาตาบอดมาฝากกันเป็นผลงานการประพันธ์โดยกวีศรีธรรมานุกูลซึ่งได้นำเสนอเรื่องราวอย่างน่าสนใจค่ะกับการที่เปรียบเทียบพญาตัวเล็กๆภายในร่างกายของมนุษย์มาถ่ายทอดความหมายเกี่ยวกับสังคมอำนาจและความเหลื่อมล้ำทางสังคมเรื่องราวนี้ค่ะสะท้อนภาพสังคมได้อย่างน่าสนใจเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะเรื่องคฤหาสน์ของพญาตา

ในขณะที่คนบางคนต้องทนอยู่อย่างแออัดบนพื้นที่ไม่ถึงตารางวาจะมีสักกี่คนที่รู้ว่าลำไส้ของตนเองนั้นมีพื้นที่ร่วม250ตารางเมตรซึ่งมันเทียบเท่ากับสนามเทนนิสถึง2สนามรวมกันเป็นเรื่องน่าเศร้าแค่ไหนถ้าพื้นที่สำหรับชีวิตของคุณมีน้อยกว่าพื้นที่ของก้อนอุจจาระในลำไส้คุณจะตอบคำถามนี้ได้ถ้าคุณกลายร่างเป็นพยาธิสักตัวหรือเมื่อทันทีที่เขาก้าวขาข้ามพ้นธรณีประตูออกมาก็ปรากฏเรือนร่างและรอยยิ้มที่คุ้นเคยของหล่อนรออยู่แล้วเขาเบะสายตาผ่านไปเบื้องหลังหล่อนพร้อมกับยกมือไหว้นอบน้อมสวัสดีครับอากูลนุกูลยิ้มรับไหว้และก้าวขึ้นมาสวมกอดอย่างปราโมทย์หมดเคราะห์หมดโศกสักทีนะหลานผู้เป็นอากล่าวพางลูบหัวหลานชายเบาๆก่อนถอยร่นขยับเปิดทางให้เขาและหล่อนได้ทักทายกันอย่างเต็มที่ดีครับคุณพ่อสิลูกหล่อนพยายามดึงแขนเด็กชายวัย5ขวบครึ่งที่เกาะซ่อนตัวนิ่งอยู่เบื้องหลังกระโปรงยาวสีดำตัวนั้นซึ่งเขาจำได้ว่าเขาเป็นผู้ควักกระเป๋าซื้อให้หล่อนเมื่อนานมาแล้วเนื่องจากทนแรงลบเล้าไม่ไหวมันจึงกลายเป็นหนึ่งในหลายๆตัวของเสื้อผ้าอาภรณ์รวมถึงเครื่องถนิมพิมพ์ผ้าของหล่อนที่เขาต้องบ่นอยู่บ่อยๆว่าเธอบ้าซื้อบ้าสะสมเมื่อก่อนนี้น้อยครั้งเหลือเกินที่เขาจะเห็นเธอหยิบฉวยมันมาใช้ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่ากับเงินที่เขาต้องเสียไปเขาจึงคิดว่าเช่นนี้เองกระมังเหล่ากวีและประพันธ์กรหลายคนจึงมักจะพรรณนาถึงคำกล่าวของเชสเปียร์ที่ว่าความฟุ้งเฟ้อเอ่ยนามของเจ้าคืออิฐถีหลังจากที่อิดออดอยู่ครู่ใหญ่เด็กน้อยก็คลายอาการหวาดกลัวลงคงเหลือแต่ท่าทีเหนียมอายค่อยๆขยับเคลื่อนมาเคียงข้างผู้เป็นแม่ไม่เจอกันนานลูกคงอายหล่อนว่าท่านนับตั้งแต่ครั้งสุดท้ายก็จะ3เดือนแล้วเมื่อเขากางแขนออกหล่อนก็โผล่เข้ามาสู่อ้อมกอดของเขาอย่างแนบแน่นต่อจากนั้นน้ำตาแห่งความปลื้มปิติของหล่อนก็พลั่งพลูและเมื่อทั้งคู่แยกห่างกันในนาทีต่อมาเขาจึงใช้สายตาพิเคราะห์เด็กชายพยายามจะเอื้อมมือไปลูบศีรษะและคว้าตัวมาอุ้มแต่เด็กชายถอยร่นกลับไปซุกอยู่ด้านหลังผู้เป็นแม่ดังเดิมเขาจึงละความพยายามลงชั่วขณะเธอผอมไปนะเขาคะเนจากเสื้อลูกไม้สีครีมที่หล่อนสวมซึ่งครั้งหนึ่งมันเคยถูกเนื้อหนังอันอวบอิ่มของหล่อนดุลดันจนตึงแน่นนอกจากจะซูบลงไปบ้างแล้วองคาพยพอื่นๆยังดูเป็นปกติผมดำคลับยาวสลวยของหล่อนถูกรวบไปมัดไว้ข้างหลังส่งผลให้ใบหน้ากลมมนขาวใสสวยซึ้งแต่ก็ยังแฝงรอยเศร้าไว้ในดวงตาคู่นั้นจนเขาจับสังเกตได้บางทีเขาอาจลืมสังเกตหรือไม่เคยสังเกตเลยก็ได้ว่าแท้จริงแล้วดวงตาของหล่อนเริ่มปรากฏร่องรอยของความเศร้าเช่นนี้ขึ้นมาตั้งแต่เมื่อใดอาจจะเป็น

0: 6ปีก่อนมันเป็นวันศุกร์ขึ้น1ค่ำเดือน6ฤกษ์ดีที่สุดสำหรับประกอบพิธีที่เป็นมงคลเสาเอกของบ้านซึ่งเขาเรียกว่าคฤหาสน์ก็ถูกยกตั้งขึ้นเป็นเสาแรกหลังจากใช้เวลาตอกเสาเข็มอยู่หลายวันเสานั้นเป็นไม้ชิงชันขนาดมหึมาตรงดิ่งและยาวเหยียดเพียงพอที่จะใช้ทำเป็นเสาเรือนไทย2ชั้นโดยไม่ต้องต่อให้เกิดตำหนิแล้วเสาต่อๆมาก็ถูกยกขึ้นในเวลาไล่เลี่ยกันและในฤกษ์เดียวกันนั่นเองเขาก็ได้รับข่าวดีอีกครั้งเมื่อนงพงาภรรยาแสนสวยโทรศัพท์มาจากโรงพยาบาลเพื่อแจ้งผลการตรวจว่าเธอตั้งครรภ์ท่ามกลางบุคคลมากมายที่มาร่วมกินดื่มแสดงความยินดีปรีดานั้นตาจงผู้เป็นบิดาของเขามิได้ย่างกลายมาให้เห็นแม้แต่เงาซึ่งเขาเองก็ไม่ได้แปลกใจอะไรนักพ่อรู้แก่ใจแล้วว่าพ่อไม่เคยเห็นดีเห็นงามหรือสนับสนุนให้เขาแยกครัวออกมาสร้างบ้านหลังใหม่แม้ว่ามันจะตั้งอยู่บนที่ดินแปลงติดกันกับของพ่อก็ตามแกจะไปคิดสร้างหลังใหม่ให้มันเปลืองเงินเปลืองทองอีกทำไมถึงยังไงบ้านหลังนี้มันก็จะต้องตกเป็นของแกอยู่วันยังค่ำตาจงเคยพูดแบบนี้กับลูกชายคนเดียวอยู่หลายครั้งแต่เขาก็พอจะรู้ความคิดของผู้เป็นพ่อว่าแท้จริงแล้วพ่อไม่ได้ห่วงเรื่องเงินทองที่จะต้องใช้ในการสร้างบ้านสักเท่าไหร่หรอกแต่พ่อไม่ต้องการให้เขาไปเกี่ยวข้องกับไม้หายากซึ่งถูกประกาศเป็นไม้ห่วงห้ามนั่นตั้งหากมันเป็นความจริงที่ว่าไม้เหล่านี้ถูกโค่นและนำมาโดยผิดกฎหมายแต่ในเมื่อตัวเขามีนายหัวคอยสนับสนุนและให้ความคุ้มครองเงื้อมมือแห่งกฎหมายจึงมิอาจเข้ามากล้ำกลายได้ยินดีด้วยนะพี่เดี่ยวได้ทั้งลูกได้ทั้งบ้านในเวลาเดียวกันเลยอย่างนี้ต้องฉลองให้หนักอ้นซึ่งถือเป็นลูกมือคนสนิทส่งเสียงอ้อแอพอริดของบรันดียี่ห้อดังใหญ่โตมโหฬารแบบนี้เขาไม่เรียกบ้านแต่เขาเรียกคฤหาสน์โว้ยไอ้อ้นใช่ไหมพี่เดียวอีกคนแย้งเออใช่เดี๋ยวรับคำถูกของไอ้แมนเออจะคฤหาสน์ราชวังอะไรก็ตามใจเถอะว่าแต่บ้านเอ้ยคฤหาสน์ก็มีแล้วลูกก็กำลังจะมีแล้วเมื่อไหร่พี่เดี่ยวจะลงผู้ใหญ่บ้านสักทีฉันก็ไอ้แมนจะได้เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมั่ง
1: เฮ้ยยังก่อนสมัยหน้าต้องช่วยผู้ใหญ่เกลี้ยงรักษาตำแหน่งอีกรอบนึง
0: เขาหมายถึงเกลี้ยงกล่าวสุวรรณสุนทรผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบันที่กำลังจะหมดวาระในอีก4เดือนข้างหน้าเดิมทีนั้นผู้ใหญ่เกลี้ยงเคยเป็นสมาชิกสภาเทศบาลมาก่อนแล้ว2สมัยแต่เนื่องจากเกิดการขัดผลประโยชน์กันในวงการระหว่างสทเกี้ยงเก่ากับนายกเทศมนตรีพงอรุณซึ่งมาจากผู้สมัครทีมเดียวกันสทเกลี้ยงเกลาจึงแสดงจุดยืนของตัวเองโดยการล่มสภาในการประชุมวาระสำคัญทำให้นายกพงอรุณโกรธเป็นฟืนเป็นไฟประกาศแยกขาดกันนับตั้งแต่นั้นก่อนสิ้นสุดวาระการเป็นสมาชิกสภาเทศบาลสทเกลี้ยงเกาก็ลาออกแล้วหันมาลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านซึ่งครั้งนั้นมีวาระ5ปีผลการเลือกตั้งผู้ใหญ่เกลี้ยงชนะคู่แข่งแบบขาดลอยโดยมีเดี่ยวเป็นหัวคะแนนคนสำคัญการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านที่จะมีขึ้นใหม่นี้รัฐบาลได้ประกาศเปลี่ยนวาระการดำรงตำแหน่งจาก5ปีเป็นจนเกษียณอายุคือ60ปีและแม้ว่าวาระของผู้ใหญ่เกลี้ยงจะยังไม่หมดแต่การเปิดตัวของคู่แข่งก็เกิดขึ้นแล้วอย่างเข้มข้นและดุเดือดมีการปลุกกระแสโจมตีถึงความไม่ชอบมาพากลในการบริหารงานและใช้งบประมาณของผู้ใหญ่เกลี้ยงออกไปเป็นวงกว้างและเดี๋ยวก็มั่นใจว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังของกระแสดังกล่าวจะเป็นใครอื่นไปไม่ได้นอกจากสทเพชรซึ่งเป็นอดีตสทร่วมทีมเดียวกันกับนายกพงอรุณครั้งล่าสุดสทเพชรสอบตกพอพ่ายคะแนนให้กับผู้สมัครอิสระหน้าใหม่ถึงเท่าตัวนายกพงอรุณจึงหนุนให้สทเพชรหันมาลงชิงตำแหน่งกับผู้ใหญ่เกลี้ยงเพื่อต้องการรวบฐานคะแนนไว้ให้ได้ทั้งหมดเมื่อนงพงากลับมาจากโรงพยาบาลในวันนั้นนอกจากอาการดีใจที่รู้ว่าตัวเองท้องแล้วเธอไม่ได้มีท่าทีอะไรที่จะบ่งบอกให้เดี่ยวรับรู้เลยว่าเธอ
1: ธอตื่นเต้นที่จะมีคฤหาสน์หลังใหญ่ไว้เป็นส่วนตัวระหว่างผัวเมียและลูกๆที่จะเกิดมาเธอแทบจะไม่ชายตามองความยิ่งใหญ่ของโครงสร้างเลยด้วยซ้ำเธอเพียงแวะมาบอกข่าวเรื่องลูกแล้วก็เดินเลี่ยงกลับไปยังบ้านของพ่อเธอมันก็ประเภทหัวล้าหลังปฏิเสธความก้าวหน้าเช่นเดียวกันกับพ่อนั่นแหละเดี๋ยวคิดและมองตามจนเธอลับตาไปในที่สุดก็หันมาปรึกษากับนายช่างรับเหมาโดยไม่สนใจอะไรอีกความสัมพันธ์ระหว่างเขาและผู้เป็นพ่อเริ่มมามีรอยแตกร้าวมากขึ้นเมื่อผู้ใหญ่เกลี้ยงหมดวาระลงอย่างเป็นทางการปรากฏว่าผู้สมัครไม่ได้มีเฉพาะผู้ใหญ่เกลี้ยงกับสธ.เพชรเพียงเท่านั้นแต่ลูกครึ่งไทยฝรั่งผู้มีนามว่าสันโดษก็เป็นหนึ่งในรายชื่อผู้สมัครอีกด้วยในขณะที่ลูกชายสนับสนุนและเป็นหัวคะแนนให้กับผู้ใหญ่เกลี้ยงเนื่องจากผู้ใหญ่เกลี้ยงนั้นเป็นนายหัวที่คอยให้การช่วยเหลือเรื่องเงินทองและการลักลอบตัดไม้มาสร้างคฤหาสน์ทรงไทยของเขาการตอบแทนด้วยการทุ่มเทมุ่งมั่นให้ผู้ใหญ่เกลี้ยงชนะจึงเกิดขึ้นด้วยความเต็มใจส่วนฝ่ายตาโจงผู้พ่อกลับให้การสนับสนุนฝรั่งสันโดษซึ่งเท่าที่เดี๋ยวรู้ก็พ่อนั่นแหละที่เป็นคนชักจูงและขอร้องให้สันโดษลงสมัครรับเลือกตั้งแรกเมื่อรู้ข่าวว่าพ่อจะสนับสนุนสันโดษนั้นเดี๋ยวหัวเราะเหมือนเห็นเป็นเรื่องขำขันโดยคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้ในด้านคุณสมบัติและกฎหมายเลือกตั้งแต่เมื่อพ่อ

หรือทำให้เกิดข้อสงสัยในความเป็นพลเมืองไทยอย่างครบถ้วนของเขาได้เลยช่วงหลังๆเดี่ยวมักจะเกิดอาการฉุนเฉียวไม่เว้นแต่ละวันเมื่อได้ยินผู้เป็นพ่อพูดยกย่องฝรั่งสันโดษให้คนในครอบครัวฟังว่าเป็นคนมีความสามารถที่จะเรียนรู้และถ่ายทอดวัฒนธรรมของไทยได้ดีโดยเฉพาะวัฒนธรรมท้องถิ่นปักใต้ไม่ว่าจะเป็นเพลงบอกมโนราหนังตะลุงหรือแม้แต่ภาษาซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นสำคัญที่สุดของการแสดงออกถึงความเป็นไทยสันโดษพูดได้ทั้งภาษาไทยกลางและภาษาท้องถิ่นปักใต้โดยไม่ผิดเพี้ยนสันโดษเคยเป็นครูสอนวิชาภาษาไทยและวิชาสังคมภายหลังได้ลาออกมาทำการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นที่5ไร่3งานนอกจากนี้ยังได้ก่อตั้งค่ายเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืนไว้เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้และถ่ายทอดวิชาชีพศิลปะวัฒนธรรมแก่เยาวชนและผู้สนใจโดยไม่คิดมูลค่าบ่อยครั้งที่ตาจ้องกลับมาจากดูเด็กๆฝึกซ้อมมโนราที่ค่ายเรียนรู้ก็มักจะพูดในทํานองที่ว่าวัฒนธรรมคือเสาเข็มแห่งความมั่นคงของชาติประเทศชาติเปรียบเสมือนต้นไม้ถ้ารากมั่นคงประเทศก็จะสามารถดํารงอยู่ได้เดี๋ยวเคยโต้เถียงกับพ่ออย่างรุนแรงเมื่อรู้ว่าพ่อพยายามที่จะดึงเอานงพงาไปเข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มถ่ายทอดวิชาชีพที่ฝรั่งสันโดษเป็นประธานกลุ่มแต่เมื่อนงพงาบอกว่าเธอไปด้วยความสมัครใจและตามสิทธิเสรีภาพของตัวเธอเองการทะเลาะจนถึงขั้นลงไม้ลงมือก็เกิดขึ้นมันจะไปเสียหายอะไรวะกะอีแค่เมียแกไปเรียนรู้การทำกระเป๋าจักสานย่านลี่เผาแล้วรับเอางานมาทำที่บ้านเวลาว่างๆตาจงชี้แจงเหตุผลหลังจากเข้าห้ามปรามลูกชายไม่ให้ลงมือกับลูกสะพ้ายพ่อก็เอาแต่เข้าข้างนงรู้ทั้งรู้ว่าผมเป็นคู่แข่งกับไอ้ฝรั่งซันโต๊ดนั่นเดี๋ยวเรียกสันโดษเป็นซันโต๊ดตามชื่อยาถ่ายพยาธิที่เคยได้ยินสมัยเด็กๆ เวลามีหนังขายยามาฉายให้ดูผู้ใหญ่เกลี้ยงตั้งหากที่เป็นคู่แข่งไม่ใช่แกแล้วเจ้าสันโดษก็ไม่ได้ทำตัวเป็นคู่แข่งใครแต่ผมเป็นหัวคะแนนนะเปล่าแกมันเป็นพยาธิพยาธิตาบอดซะด้วยสิผมขอถามพ่อหน่อยการแสวงหาหนทางก้าวหน้าทำให้ครอบครัวเจริญเติบโตมันผิดตรงไหนไอ้ที่ใครๆเขาพยายามดิ้นรนกระเสือกกระสนกันอยู่แทบล้มประดาตายนั่นน่ะไม่ใช่เพราะความอยากมั่งอยากมีหรอกหรือการแสวงหาความเจริญก้าวหน้ามันไม่ผิดหรอกนะตาจ้องพยายามข่มอารมณ์ไม่ให้ขุ่นมัวตามอีกฝ่ายแต่มันต้องอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องดีงามต้องมีอุดมการณ์ไม่ใช่เบียดบังเอาด้วยวิถีทางที่ไม่ชอบแกก็รู้ดีว่าโรงไม้ของผู้ใหญ่เกลี้ยงเบื้องหลังมีแต่ไม้ผิดกฎหมายไอ้ที่แกรับเศษเด่นนั่นมาก็ด้วยผิดกฎหมายทั้งนั้นแล้วอย่างนี้แกคิดว่าถูกต้องแล้วหรือแล้วพ่อเคยเห็นใครร่ำรวยจากการยึดมั่นอยู่กับอุดมการณ์แบบพ่อแบบไอ้ซันโต๊ดบ้างไหมการเป็นนักการเมืองลำพังแค่เงินเดือนจะมาพอยาไส้อะไรแค่ภาษีสังคมอย่างเดียวก็หมดไปแล้วครึ่งเดือนอีกอย่างกฎหมายไม่ใช่เรื่องของความจริงแต่มันเป็นเรื่องของหลักฐานและการสืบสวนในเมื่อไม่มีพยานหลักฐานไม่มีกระบวนการสืบสวนจะเรียกว่าผิดกฎหมายได้ยังไงนี่แกคงลืมในสิ่งที่พ่อเคยสอนแกหมดแล้วสินะกฎหมายเป็นเพียงข้อบัญญัติเพื่อใช้บังคับควบคุมไม่ให้คนทำผิดแต่การเป็นพลเมืองดีคือหน้าที่ที่ทุกคนจะต้องปฏิบัติโดยไม่ต้องรอให้กฎหมายมาบังคับแกและผู้ใหญ่เกลี้ยงอาจจะหลีกเลี่ยงกฎหมายได้แต่แกจะหนีกฎแห่งกรรมเพราะไปละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นไม่ได้เลยผมไปละเมิดสิทธิ์ของใครตั้งแต่เมื่อไหร่เดี๋ยวอุทธรก็การที่แกไปเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่เกลี้ยงลักลอบตัดไม้ยังไม่เรียกว่าละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นอีกหรือทรัพยากรทางธรรมชาติทุกชนิดเป็นสมบัติของส่วนรวมการฉกฉวยเอามาเป็นสมบัติส่วนตัวนั่นแหละคือการละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นต่อให้ผู้ใหญ่ไม่ตัดผมไม่ตัดแต่คนอื่นก็ตัดอยู่ดีนั่นแกคิดตามภาษาคนเห็นแก่ตัวของแกเองทำไมแกไม่คิดอย่างสันโดษมันบ้างแทนที่จะทำตัวเป็นพยาธิคอยดูดกินทำร้ายประเทศแกควรจะเป็นเมล็ดพันธุ์อย่างสันโดษไม่ดีกว่าหรือกะอีแค่เมล็ดพันธุ์นอกคอกเล็กๆเมล็ดหนึ่งแค่นั้นแหละเดี๋ยวเบ้ปากกันแนะกันแหน

ใช่เมล็ดพันธุ์เล็กๆที่ซ่อนต้นไม้ใหญ่เอาไว้ข้างในต้นใหญ่ยังที่แกแอบขโมยตัดโค่นไปทำเสาค้ำเชิงตะกอนของแกไงตาจ้งถอนใจด้วยความระอานี่พ่อไม่เห็นหรอว่าคฤหาสน์ของผมมันยิ่งใหญ่แค่ไหนแล้วแกเห็นไหมว่าท้องของเมียแกโตแค่ไหนแล้วผู้เป็นพ่อพูดพลางชี้ไปที่ท้อง7 เดือนเศษของลูกสะใภ้ฉันเห็นท้องของเมียแกที่ห่อหุ้มเมล็ดพันธุ์ของแกเอาไว้ค่อยๆโตขึ้นโดยปราศจากการดูแลเอาใจใส่จากคนที่กำลังจะกลายเป็นพ่อคนอย่างที่ควรจะเป็นและฉันก็เห็นว่าไอ้ที่แกเรียกมันว่าคฤหาสน์นั่นก็โตขึ้นเรื่อยๆในขณะที่ความเป็นคนในตัวแกเองก็ค่อยๆหดหายลงไปทุกที

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับเรื่องราวในตอนที่มีชื่อว่าคฤหาสน์ของพญาตาบอดยังไม่จบนะคะแต่เวลาของทางรายการกำลังจะหมดลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวตอนต่อไปกันได้ในวันพรุ่งนี้นะคะพบกันในเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่น FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนัก

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับภาคเอกชนไทยจีนจับมือร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมชีวภาพและนวัตกรรมสุขภาพเชื่อมโยงธุรกิจ2ประเทศสู่เวทีโลกอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ภาคเอกชนไทยจีนลงนาม MOU ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมชีวภาพและนวัตกรรมสุขภาพเชื่อมโยงธุรกิจระหว่าง2ประเทศสู่เวทีโลก
5: นายวีระชัยมั่นสินธรรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทและประธานสถาบันเศรษฐกิจและการลงทุนไทยจีนเปิดเผยว่าสอทได้ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากนครกวางโจสาธารณรัฐประชาชนจีนภายใต้โครงการกวางโจพรีเมียมโปรดักต์เอนเตอร์อาเซียนพร้อมร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสอทและหอการค้ากวางโจมุ่งเน้นการส่งเสริมการลงทุนการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศและการพัฒนาอุตสาหกรรมยุคใหม่โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมสุขภาพคาดว่าจะช่วยดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากจีนเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทยในระยะยาวโดยเดือนหน้าสอทเตรียมจัดกิจกรรมด้านอุตสาหกรรมยาและสุขภาพที่นครกวางโจเพื่อผลักดันสินค้าไทยเข้าสู่ตลาดจีนได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นขณะที่ฝ่ายจีนยืนยันให้ความสำคัญกับไทยในฐานะพันธมิตรหลักของอาเซียนและพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการจีนขยายตลาดผ่านโครงการกวางดงโปรดักต์โอกลอบอลอันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมมูลค่าเพิ่มสูงและการเติบโตทางเศรษฐกิจร่วมกันอย่างยั่งยืนปฏิพลสัตย์พรหมารายงาน
1: กรมสอบสวนคดีพิเศษระดม9หน่วยงานเร่งสอบ8คดีพิเศษกักตุนน้ำมันย้ำคดีน้ำมันส่งผลกระทบความมั่นคงด้านพลังงาน
6: พันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เป็นประธานการประชุมคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษรวมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมธุรกิจพลังงานกรมการค้าภายในกรมการปกครองกรมศุลกากรกรมสัมภาษมิตรกรมสัมภากรกรมเจ้าท่าและศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลหรือสอนชนโดยที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าคดีพิเศษร่วม8คดีประกอบด้วยคดีไม่นำน้ำมันเชื้อเพลิงออกจำหน่ายในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีคดีปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิงในจังหวัดอ่างทองและคดีเกี่ยวกับการจัดทำใบกำกับการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงไม่เป็นไปตามกฎหมายรวม6คดีนอกจากนี้ยังติดตามความคืบหน้าสำนวนสืบสวนอีก2สำนวนได้แก่ การตรวจสอบเรือขนส่งน้ำมัน99เที่ยวเรือมีขนส่งน้ำมันไปยังจังหวัดสุราษฎร์ธานีและการตรวจสอบคลังน้ำมัน7แห่งในพื้นที่จังหวัดสระบุรีขอนแก่นและสมุทรสาครซึ่งมีข้อสงสัยว่าอาจมีการประวิงการส่งมอบน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งนี้อธิบดี DSI ย้ำว่าคดีกักตุนน้ำมันเป็นเรื่องสำคัญที่กระทบต่อความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศรัฐบาลกำชับให้เร่งดำเนินการอย่างจริงจังจึงต้องรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: จังหวัดพะเยาสั่งคุมเข้มสถานการณ์กุ้งกล้ามแดงในกวางพะเยาย้ำห้ามปล่อยลงแหล่งน้ำธรรมชาติเด็ดขาดเพื่อลดการแพร่กระจายของสัตว์น้ำต่างถิ่น
7: นายภูธนาชมพูมิ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์กุ้งกล้ามแดงหลังพบมีการแพร่ระบาดในพื้นที่กว้านพะเยาโดยประมงจังหวัดพะเยาระบุว่ากุ้งกล้ามแดงเป็นสัตว์น้ำต่างถิ่นที่อาจกระทบต่อระบบนิเวศโดยขณะนี้พบชาวประมงสามารถดักจับได้เฉลี่ยวันละ 1-2 กิโลกรัมยืนยันสถานการณ์ยังสามารถควบคุมได้โดยคาดว่าเกิดจากการลักลอบปล่อยลงสู่แหล่งน้ำทั้งนี้จังหวัดพะเยาได้ออกมาตรการควบคุมการเพาะเลี้ยงอย่างเข้มงวดหากผู้เลี้ยงต้องการเลิกเลี้ยงให้ประสานส่งมอบให้สำนักงานประมงจังหวัดทันทีห้ามปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติเด็ดขาดพร้อมรณรงค์ให้ประชาชนที่จับได้นำไปประกอบอาหารหรือจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ซึ่งขณะนี้มีราคาซื้อขายอยู่ที่กิโลกรัมละ250-300บาทนอกจากนี้จังหวัดพะเยายังเร่งประสานความร่วมมือกับสมาคมร้านอาหารในจังหวัดนำกุ้งกล้ามแดงมาปรุงเป็นเมนูจำหน่ายเพื่อช่วยลดปริมาณกุ้งกล้ามแดงในแหล่งน้ำธรรมชาติอีกครั้งหนึ่งทั้งนี้มีการบังคับใช้กฎหมายด้านการประมงกับผู้กระทำผิดอย่างเข้มงวดวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกา
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ครบครันด้วยสาระความรู้และความบันเทิงกับรายการสาระสารพัน21นาฬิกา10นาทีถึง22นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ์โดยปานิสราผ่านแก้ว
1: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสาระสารพันค่ะ21นาฬิกาจนถึง22นาฬิกาแบบนี้นะคะอยู่กันไปยาวๆเลยวันนี้คืนวันจันทร์คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันปณิศราพันแก้วค่ะสำหรับเรื่องราวของสัปดาห์นี้ค่ะคุณผู้ฟังเป็นเรื่องของความสัมพันธ์นะคือป่านเชื่อว่าหลายๆคนเนาะก็เราเป็นมนุษย์นะคะเกิดมามันก็มีความสัมพันธ์ไม่ว่าจะรูปแบบพ่อแม่เพื่อนนะคะคนรักความรักนะคะเนี่ยแหละก็มีความสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบทีนี้เนี่ยความรักเนี่ยคุณผู้ฟังมันก็มีทั้งความสมหวังและความผิดหวังมีพบก็ต้องมีพากมีจากลาอะไรกันไปเนี่ยเป็นเรื่องปกติพอดีป่านไปเจอบทความนึงนะจากเว็บไซต์ iStrong ค่ะเป็นเรื่องราวของการเลิกรากันนะทุกครั้งที่มีความสัมพันธ์ขึ้นมาเนี่ยแน่นอนมันก็อาจจะมีทั้งที่รูปแบบที่สมหวังอยู่กันไปยาวนานหรือว่าในรูปแบบที่ผิดหวังนะคะระหว่างทางก็อาจจะมีเลิกรากันไปบ้างแล้วก็เชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็อยากจะมีชีวิตรักที่มันคงยั่งยืนเนาะก็บางทีทุกครั้งที่เรามีความสัมพันธ์เราก็จะตั้งใจในการที่จะคบกับคนนี้ให้ไปยาวๆได้แต่คือความเป็นจริงนะคุณผู้ฟังเราคาดเดาอะไรไม่ได้เลยว่าข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็แต่ละคู่มันก็จะแตกต่างกันไปเนาะมันก็มีความท้าทายที่เกิดขึ้นสุดท้ายแล้วถ้าปลายทางเนี่ยมันเราจะต้องแยกจากกันไปนะคะมันก็มีโจทย์สำคัญเหมือนกันนะในการที่จะทำใจแล้วทำให้ชีวิตเราต้องใช้คำว่า move on นะก็คือเดินต่อไปได้อย่างสร้างสรรค์การจบกันเนี่ยคือเราก็จะเห็นบางทีเนาะตามหน้าข่าวไม่ยอมที่จะเลิกกันฝ่ายหนึ่งอยากเลิกอีกฝ่ายไม่อยากเลิกกลายเป็นความรุนแรงอะไรเกิดขึ้นก็มีเหมือนกันทีนี้การเลิกกันอย่างสร้างสรรค์เนี่ยมันมีวิธีเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังวันนี้ปั่นนำข้อมูลมาจากเว็บไซต์ iStrong นะอย่างที่บอกก็เอามาแชร์ให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันต่อนะคะคำว่าเลิกกันอย่างสร้างสรรค์เนี่ยก็คือต่างฝ่ายต่างไม่แค้นเคืองต่อกันคือในบทความนี้เนี่ยผู้เขียนเขามีการเสนอวิธีการนะคะว่าเลิกกันอย่างสร้างสรรค์เนี่ยทำยังไงอย่างแรกเขาบอกว่าให้ทำใจยอมรับเอาไว้เลยว่าการเลิกรากันเนี่ยมันไม่เคยง่ายนะคือในความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ง่ายจริงๆนะคุณผู้ฟังคือถ้าใครเคยผ่านความรู้สึกแบบนี้นะคะมันก็เจ็บทั้งสองฝ่ายอยู่แล้วดังนั้นเตรียมใจรอรับเอาไว้เลยว่าหลังจากที่เลิกกันไปมันมีความเจ็บปวดเกิดขึ้นแน่นอนนะอย่างที่สองนะเขาบอกว่าการบอกเลิกกันเนี่ยควรจะคุยกันต่อหน้าแต่ว่าเดี๋ยวนี้ปั่นว่าก็ยากเหมือนกันเนาะเพราะว่าเวลาเราคุยกันหรือมีความสัมพันธ์หรืออะไรเนี่ยบางทีเราก็จะคุยกันแบบข้อความนะคะซึ่งเขาบอกว่าการคุยกันผ่านข้อความหรือใช้วิธีหายไปเลยเนี่ยมันทำให้อีกฝ่ายที่ถูกบอกเลิกรู้สึกว่าเราไม่มีความสัมพันธ์มากพอไม่มีความสำคัญมากพอถึงแม้ว่าจะมาพูดกันต่อหน้าเนี่ยคือมันก็ยังไม่ได้เลยหรอดังนั้นถ้าจะให้เกียรติกันอีกฝ่ายเนาะหมายถึงว่าแยกทางกันด้วยดีเนี่ยก็คุยกันต่อหน้าดีกว่านะคะส่วนบางคนเนี่ยก็บอกว่าเอ้าแล้วถ้าเป็นเรื่องของความปลอดภัยล่ะถ้าเป็นความรุนแรงล่ะถ้าเราอยากจะบอกเลิกแต่อีกฝ่ายเขาไม่ยอมจะทำยังไงเขาก็มีการเสนอแนะนะให้เลิกที่สาธารณะนะคะเพื่อที่จะได้ปลอดภัยถ้าหากมีอะไรรุนแรงเกิดขึ้นนะแล้วก็ควรจะแสดงออกอย่างจริงใจนะคะแต่ก็ไม่ต้องพูดแบบละเอียดยิบคือเป็นธรรมดาที่เวลาคนเราถูกบอกเลิกเนี่ยก็ย่อมอยากจะรู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรการบอกเหตุผลไปอย่างจริงจังเนี่ยเป็นเรื่องที่ควรทำแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ควรพูดจาทำให้อีกฝ่ายรู้สึกถูกหยามเกียรตินะคือก็ถ้าแย่ๆจากกันนะคุณผู้ฟังมันก็มีเหตุผลต่างๆนานาแต่อย่างที่บอกคืออย่าพูดทำร้ายความรู้สึกของอีกฝ่ายนะคะใช้ประโยคที่อาจจะไม่ทำร้ายเขามากเกินไปอ่ะเนาะก็อาจจะหลากหลายเรื่องราวที่มันอาจจะเป็นเหตุผลได้แต่อย่าใช้คำพูดที่ทำให้อีกฝ่ายรู้สึกถูกด้อยค่านั่นเองแล้วก็สุดท้ายนะคะอย่าใจอ่อนต่อการอ้อนวอนของอีกฝ่ายคือถ้าอีกฝ่ายไม่คิดว่าตัวเองจะถูกบอกเลิกจริงๆเนี่ยก็จะพยายามอ้อนวอนขอโอกาสต่างๆแต่ถ้าหากเราตัดสินใจมาดีแล้วจากการทบทวนอย่างดีแล้วนะคะว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วจริงๆการให้โอกาสอีกครั้งเนี่ยมันก็อาจจะแค่ยื้อเวลาให้การเลิกรามันช้าออกไปเท่านั้นแต่จบช้าจบไวมันก็ต้องจบอยู่ดีอันนี้คือวิธีการที่ทางผู้เขียนบทความนี้นะคะมีการเสนอออกมาว่าการจะบอกเลิกการเลิกรากันอย่างจริงใจเนี่ยมันต้องมีความจริงใจต่อกันเนาะแล้วก็ไม่ทำให้อีกฝ่ายรู้สึกถูกหยามเกียรติ
แล้วก็ถ้าเราตัดสินใจมาดีแล้วนะคะหมายถึงว่าถ้ามีการขอร้องอ้อนวอนซึ่งป่านเชื่อว่าทุกๆความสัมพันธ์เนี่ยมันจะมีคนนึงที่อยากจะเลิกอีกคนนึงอาจจะไม่อยากเลิกหรือถ้ามันง่ายกว่านั้นคือต่างฝ่ายต่างตกลงกันได้ดีอันนี้ก็โอเคแต่ว่าถ้ามันกลายเป็นว่าอีกฝ่ายนึงเนี่ยอยากจะไปอีกฝ่ายนึงอยากจะอยู่ก็อาจจะต้องคุยกันดีๆนะคะแล้วก็ต้องตัดสินใจให้ดีว่าจะยังไงต่อไปกับความสัมพันธ์นี้นะคะเอาล่ะพอจบเรื่องราวของตรงนี้นะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูกันต่อว่าหลังจากการเลิกรากันไปแล้วเนี่ยพอมันมีความเสียใจมีอะไรเกิดขึ้นเราจะเยียวยาตัวเองยังไงจากความสัมพันธ์ที่มันจบลงนะคะก็มีแนวทางฮีลใจมาฝากกันด้วยสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกนิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย
2: ช่วงนี้นะคะนำแนวทางฮีลใจหลังจากที่ความสัมพันธ์มันจบลงมาฝากกันว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงดีเพื่อให้เรารู้สึกดีขึ้นแล้วก็สามารถใช้ชีวิตต่อไปได้ move on ต่อไปได้คืออย่างบางคนเนี่ยคุณผู้ฟังพอจบความสัมพันธ์นะรู้สึกว่ามันพังเลยเนาะตั้งหลักไม่ได้อย่างบางคนอาจจะเสียใจมากกับเรื่องการจบความสัมพันธ์แบบนี้นะคะซึ่งแนวทางนะที่ทางเว็บไซต์ iStrong เขาได้เขียนเอาไว้เนี่ยเขาบอกว่าอย่างแรกเลยคือต้องปล่อยให้ตัวเองได้รู้สึกอย่างที่รู้สึกคือไม่ว่าจะรู้สึกอะไรก็ตามนะคะอนุญาตให้ตัวเองได้รู้สึกไปกับมันขณะเดียวกันก็ขอให้รู้ว่าทุกความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นแค่ชั่วคราวมันไม่ได้อยู่ตลอดไปนะคะเดี๋ยวมันก็หายอย่างที่สองคือรับความช่วยเหลือจากเพื่อนหรือคนในครอบครัวที่จะช่วยซัพพอร์ตได้นะคะลดเวลาหรือว่าให้ค่ากับคนที่ไม่เข้าใจหรือว่าคนที่บั่นทอนเราให้น้อยลงทดลองทำอะไรใหม่ๆบ้างเปิดรับเพื่อนใหม่ๆนะแล้วก็อย่าแยกตัวออกมาอยู่โดดเดี่ยวจากสังคมนะคะบางทีมันทำให้เราฟุ้งซ่านนะคะแล้วก็อย่าลืมเป้าหมายที่สำคัญก็คือการ move on พยายามอย่าจมอยู่กับการวิเคราะห์เรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาหรือว่าคิดแต่ในเชิงลบเพราะตรงนี้แหละมันจะสูบพลังชีวิตเรามากเลยมันก็จะทำให้เราเดินหน้าไปข้างหน้าต่อได้ยากนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยคือมีความหวังเอาไว้มากๆจำไว้เสมอเลยว่ามันยังมีโอกาสดีๆมากมายที่รอเราอยู่ข้างหน้าแม้ว่าตอนนี้เนี่ยอาจจะยังไม่เห็นภาพนั้นก็ตามมันนะคะแล้วก็มันสังเกตตัวเอง

ในภาพรวมบ่อยครั้งเนี่ยการเลิกรากันมันส่งผลต่อชีวิตประจําวันนะคะอย่างการเรียนการทํางานถ้าพบว่าตัวเองใช้ชีวิตประจําวันได้อย่างยากลําบากลองหาคุณหมอดูนะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาอย่างจิตแพทย์นักจิตวิทยาต่างๆนะก็จะช่วยได้นะคะแล้วก็เรื่องของการดูแลตัวเองนะคุณผู้ฟังมีหลายเรื่องเหมือนกันนะที่เราจะสามารถทำได้อย่างจัดเวลาทำกิจกรรมทำสมาธิเล่นโยคะเขียนบันทึกฟังเพลงเดินเล่นอะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้ที่ทำให้เรารู้สึกดีมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ฟังเสียงความต้องการของตัวเองด้วยพยายามฝึกปฏิเสธไม่ทำในสิ่งที่เราไม่อยากจะทำมันแล้วก็สำรวจว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยเราต้องการอะไรเรียนรู้ที่จะอยู่กับอารมณ์ของตัวเองที่มันผันผวนไปมาบางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีบางวันก็รู้สึกว่าทำใจได้แล้วบางวันก็ยังกลับไปรู้สึกใหม่นะเป็นช่วงระหว่างที่เรากำลังฮีลใจตัวเองมันอาจจะไม่ได้ราบเรียบดีเป็นกราฟเส้นตรงทุกวันหรือเป็นปกติของทุกวันนะคะก็เป็นปกตินะหรือว่าหารูทีนใหม่ๆให้กับตัวเองนะคะเพราะว่าหลังจากที่เลิกกันเนี่ยคือชีวิตประจำวันเดิมๆเนี่ยมันก็จะหายไปนะโดยเฉพาะบางทีถ้าเราใช้ชีวิตอยู่กับคนที่เรารักกันนะคะก็มันก็จะมีรูทีนบางอย่างที่ในชีวิตประจำวันเรามันหายไปก็อย่าเพิ่งตัดสินใจทำอะไรโดยเฉพาะที่มันเรื่องใหญ่ๆในช่วงเวลาที่อารมณ์เรามันยังไม่ค่อยจะนิ่งนะอาจจะลองหารูทีนใหม่ๆทำทดแทนในช่วงที่มันอาจจะมีบางช่วงที่หายไปนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการที่น่าจะสามารถทำได้เนาะแล้วก็เรื่องของการรักษาสุขภาพนะคะหลีกเลี่ยงการจัดการกับอารมณ์ด้วยสารเสพติดอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ควรเป็นอย่างยิ่งเลยนะพยายามรักษาสุขภาพด้วยการกินอาหารที่มีประโยชน์นอนให้หลับนะนอนพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายเปิดรับสิ่งใหม่ๆนะคะที่ไม่เคยทำมาก่อนด้วยนะแล้วก็อาจจะจำกัดการใช้โซเชียลมีเดียนะอยากบางทีก็อยากจะกลับไปส่องนะเข้าใจบางคนอยากจะส่องโซเชียลมีเดียของอดีตคนรักของเราอะนะคะแต่คุณผู้ฟังมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยหรือถ้าหากเป็นบุคคลสาธารณะการจำกัดโซเชียลเนี่ยมันก็ดีต่อสุขภาพจิตเหมือนกันนะมากกว่าการที่จะเข้าไปเห็นคอมเมนต์ต่างๆการพูดถึงกรณีการเลิกราของคุณกับคนรักอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะยิ่งทำให้รู้สึกแย่เข้าไปใหญ่นะเราจะเห็นในกรณีของดารานะบางคนที่พอเวลาเลิกรากันไปเนี่ยก็อาจจะมีความรู้สึกเหมือนกันเนาะเพราะบางทีเนี่ยคือพอเรื่องของเราเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องที่สาธารณะรับรู้ทุกคนก็จะคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นแบบนั้นแบบนี้ดีบ้างไม่ดีบ้างการจำกัดโซเชียลมีเดียก็ถือเป็นเรื่องที่ควรจะทำนะคะสำหรับคนที่มีชื่อเสียงนะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันสักครู่นะคะคุณผู้ฟังช่วงหน้าแล้วกลับมาติดตามกันต่อกับช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

แค่ไหนรักที่มันดูเก่าแต่เรายังจำได้ดีในความทรงจำสีเทาๆฝูนึกเจ

0: ทูลทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะคุณผู้ฟัง2ช่วงที่แล้วนะคะพูดคุยกันไปแล้วว่าหลังจากการจบความสัมพันธ์นะคะการเลิกรากันเนี่ยเราเนี่ยควรจะยอมรับนะความรู้สึกของตนเองว่าตอนนี้เรารู้สึกยังไงนะยอมรับให้ได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นปล่อยให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกแบบที่เรารู้สึกแล้วก็ให้คนรอบข้างที่เราไว้ใจได้นะเยียวยาเราได้คุณพ่อคุณแม่เพื่อนที่สนิทที่ไว้ใจได้หรือคนรอบข้างที่สามารถช่วยให้คำปรึกษาหรือว่าถ้ามันไม่ไหวจริงๆก็อาจจะเป็นคุณหมอนักจิตวิทยานะคะสามารถคุยได้แล้วก็มองภาพตัวเองไปในวันข้างหน้าให้รู้ว่าเป้าหมายตอนนี้เราคือการ move on ออกไปจากตรงนี้คือการเดินหน้าต่อไปให้ได้เป้าหมายสำคัญเนี่ยคือการที่เราจะมีความหวังในการที่จะสามารถใช้ชีวิตว่าวันข้างหน้าเดี๋ยวมันจะต้องมีโอกาสมีคนที่ดีๆเข้ามานะถึงแม้ว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจะจบลงแล้วนะคะแล้วก็วิธีการในการดูแลตัวเองเนี่ยก็คืออย่างที่บอกอาจจะหากิจกรรมอื่นๆทำนะแล้วก็ดูแลตัวเองในภาพรวมเรื่องของอาหารการกินนะการนอนการหลับอะไรต่างๆก็ดูแลตัวเองให้ดีนะคะแล้วก็ด้วยความที่ช่วงนี้อารมณ์มันยังแปรปรวนนะก็อาจจะยังไม่สามารถตัดสินใจหลายเรื่องใหญ่ๆได้แล้วก็พักจิตใจเราให้ดีก่อนแล้วก็เรื่องของการจำกัดโซเชียลมีเดียของตัวเองด้วยก็จะช่วยได้นะคะซึ่งอย่างที่บอกนะคุณผู้ฟังเราคุยกันมาตลอดเกือบๆ1ชั่วโมงเนี่ยถึงแม้ว่าความสัมพันธ์มันจะจบลงแต่ว่าการเลิกราเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าตัวเราเองล้มเหลวเสมอไปนะคะอย่างน้อยเนี่ยเราก็ได้บทเรียนที่มันจะทำให้เราเติบโตขึ้นนะแล้วก็ถ้าหากเราผ่านมันมาได้เนี่ยการจบความสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์ถือว่าเป็นสิ่งที่ต่างฝ่ายเนี่ยต่างควรจะมอบให้กันนะคะหรือในบางครั้งเราอาจจะพบว่าบนเส้นทางความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยจุดที่เราทั้งสองคนมีความรักต่อกันอย่างแท้จริงก็คือการยุติความสัมพันธ์คือบางคู่เนี่ยมันจะมีความสัมพันธ์แบบท็อกซิกรีเลชั่นชิพอะนะคุณผู้ฟังคืออยู่ด้วยกันแล้วมันเป็นพิษอะอยู่ด้วยกันแล้วมันไม่มีความสุขนะคะจบกันไปแยกย้ายกันไปอย่างตกลงกันได้อย่างดีเนี่ยแล้วแยกย้ายกันไปเติบโตมันดีกับทั้งคู่นะคะถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงได้ยากนะคือมันไม่ใช่แค่จบยังไงนะจบ

วันนะคะก็เป็นบทความดีๆนะแล้วก็ข้อคิดดีๆนะคะจากเว็บไซต์ iStrong นะก็เป็นเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับ mental health นะสุขภาพทางใจทักษะจิตวิทยาอะไรต่างๆเข้าไปดูได้นะคุณผู้ฟังมีหลากหลายเรื่องราวเลยทั้งจิตวิทยาครอบครัวองค์กรการทำงานแรงบันดาลใจความสำเร็จอะไรต่างๆนะก็ไปเลือกอ่านกันได้ตามรูปแบบที่เราสนใจได้เลยนะคะสำหรับรายการสาระสารพันวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการได้นะคะแล้วก็จะเจอกับป่านเนี่ยก็คือทุกๆวันจันทร์นะเวลา 21:10 น.จนถึง 22:00 น.นะคะสำหรับวันนี้ป่านต้องลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่นะคะวันจันทร์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น.กับอานนท์ นันตาสุคนครับชุดเฉพาะกิจพระพิรุณสนที่กำลังหน่วยงานในพื้นที่ร่วมสกัดจับรถบรรทุกห้องเย็นลักลอบนำเข้าเนื้อแช่แข็งกว่า15ตันชายแดนไทยมาเลเซียอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณส่วนที่กำลังหน่วยงานในพื้นที่ร่วมสกัดจับรถบรรทุกห้องเย็นลักลอบนำเข้าเนื้อแช่แข็งกว่า15ตันชายแดนไทยมาเลเซีย
5: นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณหรือสพร.เปิดเผยว่าล่าสุดชุดเฉพาะกิจพระพิรุณได้ทำการสกัดจับรถบรรทุกห้องเย็นต้องสงสัยบริเวณชายแดนอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสซึ่งตรวจค้นพบเนื้อสัตว์แช่แข็งแล้วก็นำเข้าจากต่างประเทศน้ำหนักประมาณ 13-15 ตันโดยส่วนที่กำลังกับกรมศุลกากรและเจ้าหน้าที่หน่วยสืบสวนปราบปรามนราธิวาสซึ่งตรวจพบรถบรรทุกห้องเย็นแบบทึบในพื้นที่ตำบลโคสิตอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสพื้นที่รอยต่อชายแดนที่เสี่ยงต่อการลักลอบขนสินค้าหนีภาษีเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการส่งสัญญาณขอตรวจค้นเนื่องจากมีลักษณะต้องสงสัยซึ่งจากการตรวจเอกสารนำเข้าและหลักฐานการผ่านพิธีทางศุลกากรผู้ครอบครองสินค้าในขณะนั้นไม่สามารถนำมาแสดงได้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการอาศัยอำนาจตามมาตรา167ทำการยึดของกลางทั้งหมดไว้ตามมาตรา166แห่งพระราชบัญญัติศุลกากรพุทธศักราช2560เนื่องจากเป็นของอันพึงต้องริบและไม่สามารถพิสูจน์ความถูกต้องได้โดยของกลางทั้งหมดได้ถูกนำไปยังด่านศุลกากรตากใบเพื่อสืบสวนขยายผลและดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงดีอีเร่งปรับปรามพนันออนไลน์ในช่วงบอลโลก2026เผย18วันแรกใช้ระบบ AI ตรวจสอบสั่งปิดกั้นเว็บพนันและลิงก์ผิดกฎหมายแล้วกว่า 13,000 รายการพร้อมเตือนประชาชนระวังแชร์เนื้อหาผิดกฎหมาย
6: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีอีเปิดเผยว่าล่าสุดครั้งกระทรวงดีอีได้เร่งดำเนินการปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายตามคำสั่งศาลพร้อมประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับแพลตฟอร์มต่างๆโดยเฉพาะในช่วงที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลก2026 ซึ่งจากการดำเนินงานตั้งแต่วันที่1ถึง18มิถุนายนที่ผ่านมารวมระยะเวลา18วันสามารถติดกั้นลิงก์และเว็บไซต์ผิดกฎหมายไปแล้วได้ถึง 13,888 รายการโดยมีการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามาช่วยในการตรวจจับและวิเคราะห์สื่อสังคมออนไลน์ที่เข้าข่ายกระทำความผิดเพื่อให้สามารถกดปิดกั้นระบบได้อย่างทันท่วงทีพร้อมกันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดีอียังได้ฝากความห่วงใยและแจ้งเตือนไปยังพี่น้องประชาชนให้ระมัดระวังการเผยแพร่เนื้อหาและการแชร์ข้อมูลที่เข้าข่ายผิดกฎหมายบนสื่อดิจิทัลโดยดูเท่าไม่ถึงการโดยเฉพาะข้อความหรือลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันและการหลอกลวงออนไลน์ต่างๆเนื่องจากอาจเข้าข่ายมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาตรา14ซึ่งมีโทษหนักตามกฎหมายนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมความพร้อมรับการปรับโครงสร้างกระทรวงใหม่ย้ำยึดหลักความสมัครใจและความเหมาะสมของบุคลากร
7: นางสาวณัฐริยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานการประชุมชี้แจงผู้บริหารและข้าราชการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการปรับโครงสร้างส่วนราชการตามนโยบายของรัฐบาลโดยมีแนวทางในการจัดตั้งกระทรวงการกีฬาและกระทรวงวัฒนธรรมและท่องเที่ยวโดยได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการสื่อสารสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรทุกระดับอย่างทั่วถึงเกี่ยวกับทิศทางการถ่ายโอนภารกิจเพื่อให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างราบรื่นและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับสิทธิและขั้นตอนการพิจารณาเลือกสังกัดหน่วยงานภายใต้โครงสร้างใหม่โดยจะยึดหลักความสมัครใจความเหมาะสมด้านภารกิจความก้าวหน้าในสายงานและความต้องการของบุคลากรแต่ละรายเป็นสำคัญทางนี้สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะดำเนินการสื่อสารและเปิดรับฟังข้อคิดเห็นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การปรับโครงสร้างครั้งนี้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการขับเคลื่อนนโยบายด้านการท่องเที่ยวกีฬาและวัฒนธรรมของประเทศในอนาคตต่อไปปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะวันนี้วันจันทร์ที่22มิถุนายน2569บุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงรายการเพื่อนฝันนะคะเริ่มกันด้วยอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่24ค่ะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อเดือนกรกฎาคม2498ก่อนที่จะเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปทรงเยี่ยมราษฎรที่ภาคอีสานเป็นครั้งแรกนะคะว่ากันว่าเพลงนี้ทรงพระราชนิพนธ์เพื่อกล่อมทูลกระหม่อมขณะนั้นมี3พระองค์และก็ยังทรงพระเยาว์อยู่คำร้องภาษาอังกฤษคือLullabyโดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริและท่านผู้หญิงนพคุณทองใหญ่ณอยุธยานะคะคืนวันนี้คุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติจะขับร้องค่ะ

ที่จบไปนั้นคือเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่24เกิดขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม2498พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริร่วมกับท่านผู้หญิงนพคุณทองใหญ่ณอยุธยาประพันธ์ค่ะและเราจะต่อกันด้วยผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภพนะคะชีวิตกับความสุขโดยคุณสุปณีภูกสมบุญผลงานของคุณสุรัตน์ภูกเวศและครูเอื้อค่ะต่อด้วยผีเสื้อยามเช้าโดยคุณมัณฑนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติครูแก้วแต่งคำร้องนะคะทำนองเป็นของครูเอื้อ

ที่จบไปนั้นชีวิตกับความสุขและผีเสื้อยามเช้าเป็นเพลงที่อยู่ในแผ่นครั่งแผ่นเดียวกันนะคะและบรรเลงด้วยวงกลมโฆษณาการเป็นแผ่นตราโคลัมเบียค่ะจากข้อมูลที่ศาสตราจารย์นายแพทย์ภูมิพิษอมาตยกุลเขียนไว้เกี่ยวกับการบันทึกแผ่นเสียงของวงกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการหรือวงสุนทรภรณ์นั้นแผ่นตราโคลัมเบียเป็นการบันทึกครั้งที่4ค่ะต่อจากแผ่นตรากระต่ายของในตองเอกชวนนะคะแผ่นตราโคลัมเบียนี้ก็จะมีหน้าตราเป็นสีม่วงหรือสีเลือดหมูและชุดนี้ท่านบอกว่าปั๊มที่อินเดียทั้งหมดเป็นยุคที่กรมโฆษณาการเปลี่ยนชื่อเป็นกรมประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่8มีนาคม2495บางท่านก็จะเห็นว่าบรรเลงในวงกลมโฆษณาการบ้างกลมประชาสัมพันธ์บ้างนะคะแต่บางแผ่นก็บันทึกในนามวงสุนทรภรณ์บ้างวันนี้ก็จะนำเพลงตราโคลัมเบียของนายห้างกมลสุโกศลมาฟังกันค่ะเริ่มด้วยบันทึกด้วยวงกลมโฆษณาการก่อนที่จะเปลี่ยนไปเป็นกลมประชาสัมพันธ์ซึ่งได้ฟังกัน2เพลงไปแล้วนั่นก็คือผีเสื้อยามเช้าและชีวิตกับความสุขชุดต่อไปผู้ชายนี่นะโดยคุณสุปนีพุกสมบุญครูแก้วและครูเวทเป็นผู้แต่งปรึกษารักเพลงนี้คุณชวลีและคุณสุปนีขับร้องด้วยกันนะคะต่อได้ขอให้บอกว่ารักสักคำโดยคุณวินัยค่ะสองเพลงหลังนี้ครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองและเช่นเดียวกันทั้งสามเพลงนี้บันทึกด้วยวงกลมโฆษณาการเป็นแผ่นตราโคลัมเบียค่ะ

ไป

สามเพลงที่จบไปนั้นเป็นการบรรเลงของวงกลมโฆษณาการกับแผ่นตราโคลัมเบียนะคะของนายห้างกมลสุโกศลเพลงต่อไปคือฝันถึงคนรักคุณชลีโชควิทย์ขับร้องค่ะต่อได้ทาสชีวิตโดยคุณวินัยสองเพลงนี้ครูแก้วแต่งคำร้องนะคะทำนองเป็นของครูเวทและเพลงที่สามสุดรำพันโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติคุณสุรัตน์ภุกเวทแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเอื้อค่ะ

วันนี้เราฟังเพลงที่วงกลมโฆษณาการบันทึกแผ่นตราโคลัมเบียซึ่งเป็นการบันทึกแผ่นเสียงครั้งที่4ของวงกลมโฆษณาการกรมประชาสัมพันธ์และสุนทรภรณ์ชุดต่อไปจะเริ่มด้วยเสียงของคุณเลิศประสมทรัพย์ในเพลงหนาวรักครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งต่อด้วยกลิ่นดอกไม้โดยคุณจันทนาโอบายวาทค่ะครูแก้วและครูเวทประพันธ์และดอกไม้เวียงเหนือโดยสุนทรภรณ์นะคะคุณสุรัตน์ภุกเวทแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองเริ่มได้หนาวรัก

ท่านผู้ฟังคะเพลงที่บรรเลงโดยวงกลุ่มโฆษณาการกับแผ่นตราโคลัมเบียมีอยู่ไม่มากนักค่ะเพลงเงาอโศกโดยคุณวินัยค่ะคุณสุรัตน์ภุกเวศและครูเวศร่วมกันแต่งเพลงโคมสวรรค์โดยคุณจันทนาโอบยวาทและงานกับเล่นโดยคุณเลิศประสมทรัพย์สองเพลงหลังนี้ครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับกระทรวงแรงงานผนึกกำลังทุกภาคส่วนตั้งชุดเฉพาะกิจตรวจสอบป้องกันปราบปรามแรงงานผิดกฎหมายบังคับใช้กฎหมายเข้มข้นอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กระทรวงแรงงานผนึกกำลังทุกภาคส่วนตั้งชุดเฉพาะกิจตรวจสอบป้องกันปราบปรามแรงงานผิดกฎหมายบังคับใช้กฎหมายเข้มข้น
5: พันตำรวจโทวรรณพงษ์คชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับการปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานผิดกฎหมายครั้งที่1ประจำปี2569โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อกำหนดแนวทางการทำงานร่วมกันและขับเคลื่อนมาตรการของรัฐบาลให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลพร้อมพิจารณาประเด็นสำคัญอาทิการแต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการกำกับปฏิบัติการการจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจลงพื้นที่ตรวจสอบเชิงรุกรวมถึงการจัดทำแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อให้ทุกหน่วยงานดำเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งนี้การตั้งคณะกรรมการและชุดเฉพาะกิจดังกล่าวจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงแรงงานไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมช่วยป้องกันการแสวงหาประโยชน์จากแรงงานโดยมิชอบคุ้มครองสิทธิของลูกจ้างทั้งไทยและต่างชาติยกระดับมาตรฐานแรงงานไทยให้สอดคล้องกับหลักสากลตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบเศรษฐกิจการค้าและภาพลักษณ์ของประเทศในระยะยาวนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมและกระทรวงการคลังปลดล็อกมอบอำนาจกรมท่าอากาศยานบริหารที่ราชพัสดุสนามบินภูมิภาคครบวงจรเพิ่มทางเลือกสินค้าและบริการกระจายรายได้สู่ชุมชนหนุนเศรษฐกิจภูมิภาค
6: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมเป็นประธานสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความตกลงระหว่างกรมธนารักษ์กับกรมท่าอากาศยานเรื่องการมอบอำนาจให้กรมท่าอากาศยานดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุในพื้นที่บริเวณท่าอากาศยานภูมิภาคสามารถลงนามสัญญาเช่าหรือสัญญาต่างตอบแทนกับภาคเอกชนได้โดยตรงสำหรับโครงการที่มีมูลค่าไม่เกิน500ล้านบาทพร้อมเพิ่มความยืดหยุ่นด้านระยะเวลาการเช่าพื้นที่จากเดิมจำกัดไม่เกิน3ปีให้พิจารณาได้ตามความเหมาะสม โดยพื้นที่ภายในอาคารเช่าได้สูงสุด10ปีเช่นร้านค้าปลอดภาษีสูงสุด15ปีพื้นที่ภายนอกอาคารไม่เกิน2ไร่เช่าได้สูงสุด20ปีและเกิน2ไร่เช่าได้สูงสุด30ปีกรมท่าอากาศยานเตรียมพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์เพิ่มร้านอาหารร้านกาแฟและสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่ๆรวมถึงจัดสรรพื้นที่ให้วิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการรายย่อยเข้ามาจำหน่ายสินค้าเพื่อสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นนพศรแก้วคำรายงาน
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026คืนนี้ลงสนาม4คู่อาร์เจนตินาและฝรั่งเศสลุ้นคว้าชัยชนะเพิ่มโอกาสเข้ารอบน็อกเอาท์
7: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในคืนนี้จนถึงช่วงสายของวันพรุ่งนี้มีโปรแกรมลงสนามทั้งหมด4คู่โดยคู่ที่น่าสนใจอยู่ในกลุ่ม J ระหว่างอาร์เจนตินาแชมป์เก่าที่ในนัดแรกชนะแอลจีเรียมา3ประตูต่อ0พบกับออสเตรียที่นัดแรกชนะจอร์แดนมา3ประตูต่อ1ทำให้เกมนี้ทีมที่ชนะจะผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ทันทีส่วนอีกคู่ที่น่าสนใจอยู่ในกลุ่ม I ระหว่างฝรั่งเศสที่นัดแรกชนะเซเนกัลมา3ประตูต่อ1พบกับอิรักที่แพ้นอร์เวย์1ประตูต่อ4หากฝรั่งเศสเก็บ3แต้มได้อีกนัดจะมีโอกาสสูงในการผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์สำหรับโปรแกรมในคืนนี้จนถึงช่วงสายของวันพรุ่งนี้อาร์เจนตินาพบออสเตรียเวลา 0:00 น.ฝรั่งเศสพบอิรักเวลา 4:00 น.นอร์เวย์พบเซเนกัลเวลา 7:00 น.และจอร์แดนพบแอลจีเรียเวลา 10:00 น.ปุริมาศสอนการรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันจันทร์ที่22มิถุนายน2569บุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงค่ะเพลงแรกในชั่วโมงนี้คือเพลงปลุกไทยเป็นเพลงปลุกใจเพลงแรกของวงกลมโฆษณาการเกิดขึ้นในปี2483นะคะคำร้องมาจากบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่6และครูเอื้อใส่ทำนองขับร้องหมู่ค่ะ

พลงปลุกใจเพลงแรกของวงกรมประชาสัมพันธ์หรือกรมโฆษณาการคือปลุกไทยจบไปแล้วนะคะต่อด้วยเพลงศึกถลางซึ่งเป็นผลงานของพลตรีรวจิตวาทการในละครเรื่องศึกถลางปี2480คุณประภัยกาญจนโภคินขับร้องค่ะ

ที่จบไปนั้นคือผลงานของพลตรีโลหิตวาทการจากละครเรื่องศึกถลางปี2480นะคะคือเพลงศึกถลางประไพกาญจนะโภคินบันทึกแผ่นต่อกันด้วย3เพลงเริ่มด้วยเสียงคุณนฤทธิ์อารีกลิ่นกล้าวผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันค่ะกลิ่นกระแจจันทร์โดยคุณปรีชาบุญเกียรติผลงานของร้อยแก้วรักไทยและกลิ่นแก้มนางโดยคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติครุสง่าอารัมพีศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่ง3เพลงนะคะเริ่มได้กลิ่นกล้าว

สามเพลงที่จบไปนั้นกลิ่นเกล้ากลิ่นกระแจจันทร์และกลิ่นแก้มนางต่อได้เพลงกลัวหนาวโดยคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวาและคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติคุณเกษมชื่นประดิษฐ์และคุณสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติร่วมกันแต่งเพลงกลัวรักโดยคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติค่ะผลงานของวราวรเวศและกลัวจะรักไม่จริงหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์บันทึกเสียงผลงานของคุณสมศักดิ์เทพานนท์

นั่นคือ3เพลงที่จบไปนะคะกลัวหนาวกลัวรักแล้วก็กลัวจะรักไม่จริงมีเพลงที่ครูไพบูลย์บุตรขันธ์แต่งเอาไว้แล้วก็เพราะมากถือเป็นเพลงประเภทคลาสสิกได้เลยและผู้ขับร้องก็คือคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติเพลงนั้นคือเพลงเรือโล้ทองต่อได้เรือรักในแม่โขงโดยคุณพงษ์จันทร์ไพโรจน์ค่ะและเรือหงส์ทองคุณสง่าทองทัศน์เป็นผู้ประพันธ์คุณชรินทร์นันทนครศิลปินแห่งชาติขับร้องนำ

เพลงที่เกี่ยวกับเรือ3เพลงจบไปแล้วนั้นก็คือเรือโล่ทองเรือรักในแม่โขงและเรือหงทองพูดถึงกาดำๆนั่นแหละค่ะหลายคนก็รังเกียจเพราะว่าไม่น่าเจริญหูเจริญตาและแถมยังไม่ดีทั้งนั้นอย่างเช่นกาฝากตามความหมายมันก็เหมือนกับไปพึ่งพาอาศัยคนอื่นนั่นเองเพลงนี้คุณดำรงเกียรติชนแต่งและคุณนฤทธิ์อารีบันทึกเสียงไว้เมื่อปี2497ต่อได้กาหลงฝูงคุณปรีชาบุญเกียรติขับร้องกับวงศิวารมณ์ค่ะและกาหลงรังคุณวงจันทร์ไพโรจน์และคุณปรีชาบุญเกียรติบันทึกเสียงร่วมกันกับวงป่อชื่นประโยชน์

ผ่านไป3เพลงแล้วนะคะกาฝากกาหลงฝูงและกาหลงรังก่อนจากกันในคืนนี้เพลงกล่อมอารมณ์โดยคุณเอมอ่อนวิเศษสุดค่ะบรรเลงด้วยวงดุริยางค์กองทัพเรือและปิดท้ายด้วยเสียงของคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติกล่อมสุดท้ายผลงานของวราวรเวทหรือนายแพทย์วราวุฒิสุมาวงศ์คืนนี้บุญประกอบอบกลิ่นดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้อง2เลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะขอยุติการส่งกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่คุณผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันของภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนภวาผวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

รุณสวัสดิ์ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งเลขที่184

ควรจะปลูกต้นไม้ในใจคนเสียก่อนแล้วคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดินและรักษาต้นไม้ด้วยตนเองพระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่9อรุณสวัสดิ์ค่ะวันนี้วันอังคารที่23เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น9ค่ำเดือน8ปีมะเมียดิฉันมัชนกขาวทองปฏิบัติหน้าที่ผู้ประกาศประวิตรยังอมรปฏิบัติหน้าที่ช่างเทคนิคประจำวันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ก่อนที่คุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีต่อไปขอแจ้งรายการส่งกระจายเสียงในภาคเช้าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการธรรมรับอรุณเวลา6นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา6นาฬิกา7นาทีข่าวยามเช้าเวลา7นาฬิกาข่าวภาค7นาฬิกาเวลา8นาฬิกาเทียบเวลา8นาฬิกาเคารพธงชาติหลังจากนั้นคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการบันทึกสถานการณ์เวลา9นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา9นาฬิกา7นาทีคุยข่าว9โมงเวลา10นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกา7นาทีรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยเวลา11นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา11นาฬิกา7นาทีอบจ.พบประชาชนเวลา12นาฬิกาถ่ายทอดข่าวภาคกลางวันจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครไปจนถึงเวลา13นาฬิกาหลังจากนั้นจะเป็นการส่งกระจายเสียงในภาคบ่ายภาคค่ำต่อไปคนไทยจะไร้ชาติถ้าขาดความสามัคคีคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการธรรมรับอรุณและรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: นี่เวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีที่เมื่อตัมบฟังมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวขึ้นแล้วนำสิ่งดีๆเข้าสู่จิตใจในช่วงของจิตตะวิเวกทุกวันอาการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเรามาทำจิตให้สงบไปด้วยกันท่านผู้ฟังวันนี้เราจะภาวนาคือการพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาในการรอบรู้เรื่องของความทุกข์เพราะว่าทุกนั้นเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้เรากำหนดรู้ความทุกข์แล้วเพราะว่าสิ่งที่ผ่านไปแล้วมันก็ล่วงไปแล้วใช่ไหมล่ะล่วงไปแล้วคุณจะไปทำอะไรกับมันได้ก็ต้องยอมรับมันการยอมรับนั่นแหละคือการกำหนดรู้ถ้าไม่กำหนดรู้สิ่งที่ผ่านไปแล้วนั้นมันจะกลายเป็นปมมันจะคาใจมันจะกำหนดรู้ไม่ได้คือยอมรับไม่ได้ทั้งที่มันเกิดขึ้นแล้วนะทั้งที่มันผ่านลงไปแล้วถูกไหมล่ะเพราะฉะนั้นเรามาทำจิตให้มีความสงบสว่างจะได้กำหนดรู้ยอมรับทำความเข้าใจให้เกิดปัญญาขึ้นได้แล้วก็อะไรตั้งสติขึ้นไว้เราฟังสังเกตลมหายใจลมหายใจเป็นเครื่องมือให้เกิดสติมีสติแล้วจะทำสมาธิให้เกิดขึ้นได้มีสมาธิแล้วเราจะยอมรับสิ่งต่างๆด้วยปัญญาชัดเจนด้วยปัญญาอันยิ่งได้ลมหายใจอยู่ตรงไหนก็ถ้าท่านผู้ฟังยังนั่งหรือเดินหรือยืนหรือนอนแล้วยังได้ยินเสียงของข้าพเจ้าอยู่แสดงว่าท่านผู้ฟังนั้นยังมีชีวิตอยู่หนึ่งในเครื่องการันตีความมีชีวิตนั้นคือลมหายใจเพราะว่าถ้าไม่หายใจสักไม่กี่นาทีเดี๋ยวได้ตายแน่ยังไงถ้ารอไม่กี่นาทีก็ต้องรู้แน่ว่าคนนี้อยู่หรือตายแล้วแต่เรายังมีชีวิตอยู่ยังไม่ตายหายใจเข้าหายใจออกยังเป็นธรรมชาติธรรมดานี่แหละท่านผู้ฟังแล้วกำหนดดูกำหนดรู้ดูอยู่หน้าที่ตำแหน่งเดียวตำแหน่งที่เรารับรู้ถึงสัมผัสของลมอยู่ในโพรงจมูกหายใจเข้าหายใจออกให้เป็นธรรมชาติธรรมดารับรู้ถึงสัมผัสของลมได้นะที่ตำแหน่งไหนเอาจิตของเราตั้งไว้นะที่ตำแหน่งนั้นโดยไม่ต้องตามลมเข้าไปจนถึงคอถึงอกถึงท้องหรือจะตามเข้าเอาตามเข้าลมไปจนถึงคอถึงอกถึงท้องตามออกจากท้องมาที่อกที่คอที่จมูกออกไปแล้วรู้อยู่ที่ตำแหน่งเดียวตามเข้าตามออกแค่ครั้งสองครั้งพอให้กำหนดได้กำหนดได้แล้วเอาจิตของเรามานึกถึงลมระลึกถึงลมไว้นะที่ตำแหน่งเดียวไม่ต้องตามลมไม่ต้องบังคับลมไล่ไปดูก่อนมันอยู่ตรงไหนไล่เข้าไล่ออกแล้วเอาตรงทางที่มันจะเข้าตรงทางที่มันจะออกนึกขึ้นในโพรงจมูกไล่เรียงมาดูแล้วบริเวณทางเข้าทางออกนี่แหละมันเห็นชัดเจนที่สุดท่านใช้คำว่าปริมุขขังคือเป็นบริเวณที่เป็นทางเข้าทางออกของลมนั่นก็คือจมูกนั่นเองจมูกทั้งดั้งเลยเนี่ยระวังมันเป็นส่วนที่ยื่นออกมาจากร่างกายคือหน้าของเราเพื่อรู้ว่านี้เป็นทางเข้าทางออกที่มันยื่นออกมาเนี่ยเขาจึงเรียกเป็นหน้ามุข ็นมุกที่ยื่นออกมารู้ว่านี่คือทางเข้าทางออกของลมหายใจเอาจิตเราตั้งไว้นะที่ตำแหน่งนั้นจะเอาจิตตั้งไว้ได้ยังไงก็มานึกถึงมันนั่นแหละอย่างเวลาเราคิดนึกเรื่องนั้นเรื่องนี้วันนี้กินสิ่งนี้ได้ยินสิ่งนี้ชอบหรือไม่ชอบนั่นแหละจิตของเราทั้งหมดเลยจิตเราเนี่ยมันเกี่ยวข้องผัวพันรับรู้สุขไปตามทุกข์ไปตามสิ่งที่เราไปคิดผ่านทางใจได้ยินผ่านทางหูเห็นภาพผ่านทางตารับรู้รสผ่านทางลิ้นจมูกหมดทุกช่องทางมี6อย่างนี่แหละจิตเราจะเข้าไปเกี่ยวข้องบัวพันไปหมดทีนี้มันก็ไปทำอารมณ์ไงแต่สิ่งนั้นเป็นอารมณ์ยังไงให้เกิดอารมณ์แบบไหนจิตก็จะมีอารมณ์แบบนั้นก็ไปเสวยเวทนานั้นอารมณ์นั้นอยู่เป็นอย่างนั้นตอนนี้แทนที่ว่าเออก็จะให้ไปตามนั้นนี้โน้ตใหม่ละตอนนี้ให้มาอยู่กับลมกำหนดยังไงสังเกตเฉยไอ้ตรงกำหนดนี่แหละก็เรียกว่าสังเกตไอ้ตรงกำหนดนี่แหละก็เรียกว่าเอาใจมาจดจ่อไอ้ตรงกำหนดนี่แหละคือดูเฉยกำหนดดูเฉยไม่ต้องบังคับไม่ต้องบังคับให้ลมสั้นหรือยาวเร็วหรือช้าทีหรือห่างร้อนหรือเย็นแล้วก็ไม่ต้องบังคับว่าต้องคิดต้องไม่คิดต้องบังคับว่าคนนั้นอย่าทำเสียงดังคนนี้อย่าขยับคนนี้อย่าทำกลิ่นโอ้ยจะไปบังคับได้ไงมันอายตนะภายนอกบางทีเราก็ควบคุมได้บางทีเราก็ควบคุมไม่ได้เอาเราพอควบคุมได้ในความที่ว่าให้อยู่เสนาสนะที่มันสงัดไม่มีคนพลุกพล่านไม่มีเสียงอึกทึกคึกโครมอาจจะมีเสียงบ้างมีกลิ่นบ้างอันนั้นก็นิดหน่อยพออดทนได้อดทนเอามาสังเกตดูลมกลิ่นยังไงเสียงยังไงความคิดก็อย่างนั้นแหละบางทีมันก็ควบคุมได้บ้างควบคุมไม่ได้บ้างไม่ต้องบังคับคราวนี้ไม่ต้องบังคับให้จิตว่าอยากจะเข้าไปรู้อารมณ์นั้นคิดเรื่องนี้มันธรรมชาติของมันอย่าบังคับแค่สังเกตดูตัวฝังเวลาสังเกตนั้นเราสังเกตโดยรอบด้วยสังเกตโดยรอบเป็นยังไงนี่คือเราจะเพิ่มพลังสตินะคือเราดูลมหายใจนี่มันจะได้ยินเสียงด้วยถูกปะล่ะเออใช่ก็ตำรวจฟังได้ยินเสียงข้าพเจ้าอยู่นี่ไงดูลมหายใจเนี่ยเราก็จะมีอุณหภูมิร้อนหรือเย็นเราก็จะรู้สึกได้ด้วยถ้ามีคนทำเสียงอื่นๆต่างๆไม่ใช่แค่เสียงพูดอาจจะเป็นเสียงร้องเสียงรถเสียงนกเสียงไก่เราก็รับรู้ได้หมดกลิ่นด้วยนะความคิดนึกก็ด้วยถูกปะล่ะเวลาสังเกตเราสังเกตดูโดยรวมๆเหมือนท่านผู้ฟังจ้องไปที่หน้าปัดนาฬิกาอย่างเงี้ยนะพอดูเวลานี่เรามองไปนี่เห็นตัวเลขเห็นอะไรโดยรวมเป็นอันเดียวถูกไหมเวลาเราสังเกตดูเราเห็นเป็นโดยรวมอันหนึ่งใช่ไหมแล้วให้ในขณะที่ดูนาฬิกานี่สมมุติเนี่ยนี่ยกเป็นตัวอย่างนะให้เห็นบริเวณรอบๆนาฬิกาด้วยโดยที่ไม่ต้องขยับตาไปไม่ต้องเคลื่อนตาออกไปแต่ว่าให้จดจ่อไปดูรอบๆสิ่งที่อยู่รอบๆนาฬิกานั้นเหมือนกันตอนนี้นะในขณะที่ท่านฟังเอาจิตมาจดจ่ออยู่กับลมหายใจนี่เราจะสังเกตเห็นสิ่งรอบๆให้ด้วยให้ได้ด้วยจงทำอย่างนั้นด้วยคือให้สังเกตสิ่งรอบๆตัวเราในขณะที่เราก็ดูลมหายใจอยู่ด้วยนี่แหละเริ่มต้นจากนี่เลยถ้าลืมตาอยู่บางคนจำเป็นต้องลืมตาก็ลืมตาดูเช่นขับรถบ้างทำกับข้าวบ้างเออเราก็เห็นภาพแต่เราไม่ลืมหลบนะโอเคหูล่ะหูเราก็ได้ยินเสียงด้วยใช่ไหมเออได้ยินเสียงด้วยแต่เราก็ไม่ลืมหลบกลิ่นล่ะได้กลิ่นอะไรไหมกลิ่นอากาศสดชื่นกลิ่นขยะกลิ่นของหอมกลิ่นของเหม็นกลิ่นดอกไม้กลิ่นตัวคนกลิ่นเครื่องปรับอากาศกลิ่นน้ำยาปรับผ้านุ่มได้กลิ่นไหมถ้าได้ก็ไม่ลืมลมสังเกตดูรสล่ะที่อยู่ในลิ้นกินอะไรอยู่ไหมมีรสผ่านทางลิ้นไหมไม่ลืมลมสังเกตดูสังเกตดูในช่องทางใจของเราด้วย มีความคิดนึกอะไรไหมความคิดเรื่องอดีตบ้างอนาคตบ้างคนนั้นบ้างคนนี้บ้างมีไหมมีสังเกตดูสังเกตดูก็ไม่ลืมลงด้วยในขณะที่เราไม่ลืมลมหายใจแล้วสังเกตดูเห็นสิ่งอื่นๆต่างๆดมฝังการสังเกตนี่แหละสังเกตโดยที่ไม่ลืมลมเนี่ยต้องเจาะจงด้วยนะนั่นแหละคือสติความที่จิตของเรามาระลึกถึงลมหายใจได้ความระลึกได้นั่นแหละคือสติจิตไม่ใช่สติลมหายใจไม่ใช่สติแต่การที่จิตมาระลึกนึกถึงลมได้นั่นคือสติในขณะที่จิตระลึกนึกถึงลมได้สังเกตดูลมอยู่นี่มันก็เห็นสิ่งอื่นๆด้วยถ้าเป็นภาพก็ต้องผ่านทางลิ้นได้ที่ไหนเล่าต้องผ่านทางตาถ้าเป็นเสียงก็ต้องผ่านทางจมูกได้ที่ไหนเล่าเสียงมันต้องผ่านทางหูก็จะสังเกตเห็นอย่างนี้ถ้าเป็นกลิ่นก็ต้องผ่านทางตาตาที่ไหนลมกลิ่นได้มันต้องจมูกเท่านั้นต้องตามช่องทางของเก่าเท่านั้นที่เราจะสังเกตเห็นสิ่งต่างๆโดยที่ก็ไม่ลืมลมแล้วมันต่างกันยังไงกับเวลาที่เราก็ได้ยินเสียงมีความคิดนึกทั่วไปมันต่างกันตรงที่ว่าตอนนั้นเราไม่ได้รู้ลมไงพอเราไม่ได้รู้ลมหายใจในที่นี้เราตั้งขึ้นเป็นเครื่องมือให้เกิดสติเนี่ยในขณะที่คุณก็ได้ยินเสียงจิตมันจะเพลินไปตามเสียงนั้นได้เพลินได้ 100% เลยเสียงจะเป็นที่ตั้งความน่ารักน่าชอบใจมันก็จะเพลินกลุ้มลุ่มห่อหุ้มดีใจแต่ถ้าเป็นเสียงที่ไม่ชอบใจนะมันก็จะมีความโกรธความขัดเคืองความไม่พอใจเกิดขึ้นโดยอาศัยเสียงผ่านทางหูนั่นเป็นเหตุเพลินไปเต็มที่นี่เขาเรียกกลิ่นด้วยความคิดด้วยแต่พอเราสังเกตดูลมไม่ลืมลมแล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนเดิมมาแหละไม่ลืมลมดูลมก็ได้กลิ่นเหมือนเดิมมีความคิดเหมือนเดิมแหละแต่ที่ไม่เหมือนกันก็คือแทนที่จิตมันจะเพลินไปตามสิ่งนั้น 100% เนี่ยมันลดลงทำไมมันลดลงเพราะสติคือความระลึกได้ระลึกได้คือไม่ลืมใช่ไหมล่ะเราไม่ลืมลมเนี่ยเรานึกถึงลมใช่ไหมในขณะเดียวกันเราก็ได้ยินเสียงแล้วเราก็ไม่ลืมลมเนี่ยมันเรามีความคิดนึกเราก็ไม่ลืมลมไอ้ความไม่ลืมเนี่ยคือระลึกได้ไหมระลึกได้คือไม่ลืมไม่ลืมคือไม่เผลอไม่เผลอคือไม่เพลินพอมีความไม่เพลินความเพลินต้องลดลงพอเราจะไม่เพลินเพราะเราตั้งจิตอยู่กับลมความเพลินไปตามเสียงตามความคิดต้องลดลงมันง่ายๆแค่นี้ท่านผู้ฟังไม่มีอะไรยากหลักการเนี่ยเบสิกมากๆพื้นฐานที่สุดในโลกใครๆก็ทำได้จะเด็กแค่ไหนจะผู้ใหญ่แก่ง่อมขนาดไหนอยู่ในอิริยาบถใดทำได้แน่นอนแค่สังเกตดูลมไม่ยากเลยไม่ลืมลมแค่นั้นเองเอาแล้วถ้าลืมไปล่ะก็เหมือนก่อนหน้านี้ล่ะเราไปก่อนลืมมาอยู่แล้วใช่ไหมล่ะเอาแล้วพอตอนนี้ทำไงเราก็มานึกเอาเอาแล้วถ้าลืมไปอีกทำไงก็นึกขึ้นไหมระลึกได้เมื่อไหร่ก็ตั้งจิตมาไว้อยู่กับลมอีกทำอย่างนี้ทำฝังสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าจะทำให้ความเพลินที่จิตมันจะเข้าไปกลืนกลั้วกับอารมณ์ความคิดความรู้สึกเหล่านั้นมันจะลดลงเบาบางลงพอลดลงเบาบางลงตรงนี้แหละที่จะทำให้สตินั้นเสริมพลังจิตจนเป็นสมาธิได้ในขณะที่เราตั้งระลึกจิตอยู่กับลมนั้นจิตยังไม่สงบหรอกท่านผู้ฟังยังฟุ้งซ่านยังคิดมากบางทียังง่วงอยู่อะไรแต่เราสังเกตดูแล้วไม่ลืมลมอย่างนี้ไหมคุณง่วงนอนอยู่ก็จริงแต่ไม่ลืมลมกระบวนการที่สติทำให้เกิดสมาธินั้นก็คือเราไม่จดจ่ออยู่กับสิ่งไหนสิ่งนั้นจ่อกำลังเราจดจ่ออยู่กับสิ่งไหนสิ่งนั้นจะมีพลังเรานี่คือใครก็จิตของเราเนี่ยแหละจิตเราจดจ่ออยู่กับสิ่งไหนสิ่งนั้นจะมีพลังจิตเราไม่จดจ่ออยู่กับสิ่งไหนสิ่งนั้นก็จะอ่อนกำลังที่เราง่วงก็ตามเราฟุ้งซ่านก็ตามเราคิดพยาบาทไม่พอใจคนนั้นคนนี้เพราะจิตเราไปจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นสิ่งนั้นจึงมีพลังเหนือจิตเราตอนนี้ทำไงเกิดมาจดจ่ออยู่กับลมพอเราเอาจิตเรามาจดจ่ออยู่กับลม สติก็จะมีกำลังมากขึ้นตามกระบวนการของอานาปานสติสิ่งที่จิตไม่เพลินไปไม่ตามไปสิ่งนั้นจะอ่อนแรงลงทำให้เสียงที่มีอำนาจดึงให้เราพอใจไม่พอใจทำให้กลิ่นรสความคิดสัมผัสทางตาความร้อนความหนาวความคิดนี่สำคัญนะอดีตอนาคตคนนั้นคนนี้เนี่ยที่จะมาดึงจิตเราให้พอใจไม่พอใจกังวลใจกลุ่มใจดีใจเนี่ยมันอ่อนกำลังลงเพราะอะไรนะเพราะเราไม่ได้เพลินไปตามสิ่งนั้นเราไม่ได้เพลินไปตามสิ่งไหนสิ่งนั้นมันจึงมีพลังลดลงจะอ่อนกำลังลงเพราะมันอ่อนกำลังลงอ่อนกำลังลงที่เราจะระงับลงระงับลงระงับลงก็กลายเป็นอารมณ์อันเดียวสติจึงเป็นกระบวนการให้เกิดสมาธิอย่างนี้อาศัยเครื่องมือคือลมหายใจวิธีการนี้เรียกว่าอานาปานสติสติระลึกได้ด้วยใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือเป็นผลทำให้เกิดสมาธิคือความที่จิตเป็นอารมณ์อันเดียวความที่จิตเป็นอารมณ์อันเดียวนั้นไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ได้ยินเสียงจะไม่ได้เห็นรูปไม่ได้มีความคิดนึกอะไรเลยไม่ใช่อย่างนั้นท่านผู้ฟังระดับของสมาธิมีไล่เรียงไปตั้งแต่ความที่ยังมีความคิดที่เป็นกุศลอยู่ความคิดที่เป็นกุศลมีอยู่ความคิดที่เป็นอกุศลดับไปแล้วเริ่มนับว่าจิตเป็นสมาธิตั้งแต่ตรงนี้เพราะมันเป็นคนละโลกกันนะระหว่างจิตที่มีความคิดเป็นอกุศลคิดพยาบาทคิดปองร้ายคิดเสพกามคิดหาความเพลินนั่นนี่เนี่ยคือไม่เป็นสมาธิมันมีเครื่องเศร้าหมองเครื่องขวางเครื่องกั้นมันมีความไม่สะอาดอยู่ในช่องทางใจอยู่ที่ทำให้จิตนั้นจะแบบว่าจะเหมาะสมควรแก่การใช้งานเนี่ยมันไม่ได้เหมือนอาหารหรือน้ำถ้ามันยังไม่สะอาดมันโอ้จะเอามาทำกับข้าวไงล่ะล้างผักล้างผลไม้ไม่สะอาดต้มถั่วนี่ยังมีเศษทรายเศษดินติดมามันไม่ได้ทำงานไม่ได้ต้องล้างให้สะอาดถึงระดับหนึ่งก่อนที่มันจะพอแต่ยังน้อยเอาเศษอะไรออกไปที่มันจะเป็นปัญหาในการรับประทานเศษทรายเศษดินนี่ต้องออกไปเหมือนกันว่าเราจะเอาจิตของเราเนี่ยให้มารอบรู้เข้าใจเกิดปัญญาใช้งานในการให้เกิดอภิญญาคือความรู้ยิ่งได้จิตต้องมีความเหมาะสมเรียนใจคำว่าอ่อนเหมาะสมนุ่มนวลควรแก่การงานจิตนั้นคือจิตที่เป็นสมาธิเริ่มจากจุดไหนมันมีความสะอาดหลายระดับเอาสะอาดพอใช้งานได้ก็คือมีความคิดอยู่แต่เป็นความคิดที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยกามพยาบาทหรือเบียดเบียนเป็นความคิดที่เป็นไปในทางกุศลเป็นความคิดที่หลีกออกจากการไม่พยาบาทไม่ไร้สาระเป็นประโยชน์ต่อการรู้ธรรมคืออวิหิงสาแล้วเรามีความสบายใจความอิ่มเอิบใจความดีใจนั่นแหละตั้งฝังร่วมกันแล้วอยู่ในระดับขั้นที่จิตนั้นเหมาะสมแล้วเหมาะสมแก่การรู้ธรรมเหมาะสมแก่การทำความเข้าใจเหมาะสมแก่การที่จะให้ปัญญาเกิดขึ้นถ้ามาถึงจุดนี้นะตั้งฝังให้มีความสบายใจเลยมีความสบายใจความดีใจความโสมนัสเกิดขึ้นเลยว่าโอ้ยเรามาตั้งสติไว้อย่างนี้นะถ้าเปรียบเทียบกับว่าคนที่ไม่มีสติเลยอะคือไม่ใช่ว่าสติแล้วจะยังเกิดสมาธิหรอกนะยังไม่เกิดเลยก็ตามอะสมมติพยายามตั้งสติไว้แต่สมาธิยังไม่เกิดขึ้นกับคนที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าการตั้งสติทำยังไงโอ้มีสติแต่ยังจิตไม่เป็นสมาธินี่นะมันดีกว่านะถูกป่ะเพราะว่าเวลาเขาเพลินไปเนี่ยเขาเพลิน 100% เขาทุ่มสุดตัวแล้วก็แบบชอบก็ชอบสุดๆไม่ชอบไม่ชอบสุดๆอ่ะแต่ว่าพอเราตั้งสติขึ้นแล้วเนี่ยมันยังพอยับยั้งชั่งใจได้บ้าง าจจะไม่ได้เต็มที่ใช่ไหมฉันยังรู้ว่าฉันมีปัญหาอะไรมันดีกว่าคนที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองมีปัญหาอะไรเคยเจอไหมคนที่มีปัญหาก็ไม่รู้ว่าตัวเองมีปัญหาอะไรแล้วตัวเองก็ไม่รู้ด้วยโอ้นี่แย่มากเลยแต่ถ้าเรารู้ว่าเรามีปัญหาใช่ไหมเออแล้วมันดีแล้วเพราะคุณมีสติแล้วไงคุณเห็นปัญหาแล้วแต่ยังไม่เห็นโซลูชันยังไม่เห็นทางออกดีกว่าคนไม่เห็นปัญหาใช่ไหมล่ะเอ้ยตรงนั้นแหละเขาเรียกว่าสติการที่เรามีสติเห็นปัญหาบ้างให้เราดีใจระดับหนึ่งเลยว่าโอ้เราดีกว่าคนที่เขาไม่รู้ปัญหาด้วยซ้ำแล้วถ้าเราตั้งสติไว้จนสติมีกำลังพอที่จะระงับสิ่งต่างๆไปได้นี่นะระงับความไม่ดีอกุศลธรรมต่างๆไปได้ให้สบายใจเลยดีใจไปเลยมีความยินดีปราโมทย์โสมนัสเกิดขึ้นเลยว่าโอ้เราพ้นภัยเห็นป่านนั้นนั้นเปรียบไว้เหมือนกับคนติดคุกตำรวจโอ้อันตรายอันตรายแต่พอเขาออกจากคุกได้เมื่อไหร่นะตำรวจโอ้จะมีความปราโมทย์ยินดีโสมนัสเพราะข้อนั้นเป็นเหตุทั้งนั้นที่ว่าเขาอย่างจะไม่ได้กินข้าวอะไรดีๆมากมายล่ะแต่จะไม่ได้ขับรถอะไรหรูๆอยู่บ้านสบายแค่ออกได้จากคุกเนี่ยโอ้สบายใจแล้วสบายใจแล้วหรือคนตกเป็นทาสแต่เปรียบเทียบอย่างนี้แต่พอหลุดพ้นจากความเป็นทาสนี่นะโอ้ไม่ต้องเสียทรัพย์ไม่ต้องมีไปจะไปไหนก็ได้ตามใจยังไม่ได้ว่ามีเงินอะไรมากเลยนะทุกฟังจะมีความปราโมทยินดีโสมนัสเพราะข้อนั้นเป็นเหตุให้ทุกฟังตั้งจิตไว้อย่างนี้เลยว่าตอนนี้นี่เราตั้งสติไว้อยู่กับลมนี่ยังมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในโลกอยู่ตอนนี้เนี่ยโอ้ยเรายังไม่ต้องไปจิตสงบถึงขนาดว่าเย็นไปทั้งตัวรู้อะไรไปหมดละยังไม่ต้องขนาดนั้นหรอกแค่นี้เราดีใจแล้วเลยให้ตั้งไว้ซึ่งความยินดีปรีดาโสมนัสเลยว่าโอ้เราโชคดีแล้วเราพ้นจากเครื่องร้ายรัดเครื่องกีดกั้นกลางกั้นเห็นป่านั้นเรารักษาความยินดีความปรีดาความสบายใจนี้ไว้ให้ได้รักษาไว้ให้ดีรักษาไว้ให้ดีตั้งจิตให้อยู่กับลมไม่ลืมลมกำหนดดูไว้เราเพ่งจดจ่อสิ่งไหนนะสิ่งนั้นจะมีพลังเราไม่จดจ่อกับสิ่งไหนสิ่งนั้นจะอ่อนกำลังเพราะจิตเราเป็นอารมณ์เดียวแล้วอย่างนี้ดำฟังเรามาพิจารณาในธรรมะที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งการกำหนดรู้หมายถึงปริญญาปริญญาแปลว่าการกำหนดรู้เหมือนอย่างที่เวลาเราไปรับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเรียนจบสาขานี้เรียนจบสาขานั้นเขาก็เรียกว่าเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ในเรื่องนี้เรื่องนั้นที่ตนเรียนมาเขาจึงใช้คำว่าปริญญามาจากภาษาดั้งเดิมบาลีว่าการรอบรู้หรือบางท่านก็แปลว่ากำหนดรู้หรือบางท่านก็แปลว่ายอมรับมันการรอบรู้การกำหนดรู้หรือการยอมรับมาจากคำว่าปริญญาเรายังไงถึงจะเรียกว่ารอบรู้เช่นถ้าคุณจบสายแพทยศาสตร์ก็ต้องเรียนเรื่องชีววิทยาการทำงานของปฏิกิริยาชีวเคมีในร่างกายระบบน้ำเหลืองระบบน้ำเลือดระบบย่อยอาหารจีปาถะคุณต้องรอบรู้เรื่องพวกนี้ใช่ไหมล่ะหรือถ้าคุณเป็นพยาบาลคุณเป็นพยาบาลก็ต้องรอบรู้เรื่องการดูแลคนป่วยในรูปแบบต่างๆความเจ็บมีลักษณะเป็นยังไงวิธีการดูแลคนไข้ขั้นตอนกระบวนการต้องรับรู้เรื่องพวกนี้แม้แต่ถ้าเรียนกฎหมายเรียนรัฐศาสตร์มันไม่ต้องไปรู้เรื่องชีววิทยานี่ใช่ไหมเอาเราก็ต้องเรียนรู้เรื่องกฎหมายว่ามีกี่มาตรากฎหมายแพ่งกฎหมายพาณิชย์เกี่ยวกับภาษีเกี่ยวกับคดีอาญาวิธีการพิจารณาความการให้ผลของ แต่ละก็เป็นอย่างไรอย่างไรอันนี้เขาก็ต้องแยกแยะออกไปรัฐศาสตร์ก็เป็นอีกแบบหนึ่งปรัชญาก็เป็นอย่างหนึ่งวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์สังคมศาสตร์โอ้แต่ละอย่างก็จะมีรายละเอียดที่คุณจะต้องรอบรู้แตกต่างไม่เหมือนกันใช่ไหมตามสาขาวิชาพระพุทธเจ้าก็จึงบอกไอ้ธรรมะที่เราต้องรอบรู้ก็มีอยู่นะในสายการรู้ทั้งหมดเนี่ยที่ด้วยปัญญาอันยิ่งท่านใช้คำว่าอภิญญาเนี่ยมันจะมีปัญญาอันยิ่งแบบที่ว่าต้องรอบรู้ทำความเข้าใจยอมรับมันได้จะมีปัญญาอันยิ่งแบบที่ว่าต้องละกำจัดออกเสียจะมีปัญญาอันยิ่งแบบชนิดที่ต้องทำให้แจ้งต้องทำให้เกิดมีขึ้นและปัญญาอันยิ่งแบบที่ว่าต้องพัฒนาจากไม่มีต้องให้มีจากยังไม่ดีต้องให้ดีมันจะเป็นคนละแบบกันเป็นคนละอย่างกันในที่นี้เราจองเอาเฉพาะเรื่องที่เราต้องด้วยปัญญาอันยิ่งในการรอบรู้ท่านใช้คำว่าธรรมาอภิญญาปริญญยาธรรมะที่ต้องรอบรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งอะไรอะไรคือสิ่งที่เราต้องรอบรู้กำหนดรู้ทำความเข้าใจจนถึงยอมรับมันได้ด้วยปัญญาอันยิ่งสิ่งเหล่านั้นคือกลุ่มก้อนกลุ่มกองเขาเรียกว่าขันเป็นกลุ่มทั้งหมด5กลุ่มด้วยกันปัญจุปาทานขันกลุ่มแห่งสิ่งที่จะให้ความยึดถือเกิดขึ้นได้5อย่างเขาเรียกว่าปัญจุปาทานขันธ์กลุ่มกองคือขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือมี5อย่างนี้เป็นสิ่งที่เราต้องกำหนดรู้รอบรู้ทำความเข้าใจจนถึงให้ยอมรับมันได้กอง5อย่างนั้นคืออะไรเวลาเขาจัดกลุ่มจัดกองเนี่ยเขาใช้คำว่าขันธ์ท่านผู้ฟังสิ่งไหนไหนเหมือนกันคล้ายๆกันเขาก็จัดรวมกองกันเข้าไว้ด้วยกันการที่เราจัดโต๊ะเป็นกลุ่มเช่นปากกาก็ส่วนหนึ่งดินสอก็ส่วนหนึ่งเหล่านี้รวมเรียกเครื่องเขียนแล้วแต่เป็นสมุดหนังสือก็ส่วนหนึ่งแล้วแต่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ก็อย่าไปอีกส่วนหนึ่งหนังสือก็ส่วนหนึ่งสมุดไว้สำหรับจดก็ส่วนหนึ่งแยกเป็นกลุ่มเป็นกองเพื่อให้มันมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะดวกต่อการใช้งานสะดวกต่อการทำความเข้าใจนี่เลยท่านผู้ฟังก็เรียกว่าขันพระพุทธเจ้าจัดกลุ่มก้อนกองเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วไม่มีในคำสอนอื่นนะท่านผู้ฟังขันเนี่ยนะในคำสอนของศาสนาอื่นๆก่อนที่จะมีพระพุทธศาสนาไม่ได้มีใครมาสอนเจาะจงแบ่งหมวดหมู่ในเรื่องธรรมที่ควรกำหนดรู้ไว้5อย่าง5กองอย่างนี้นี่พระพุทธเจ้าบัญญัติขึ้นมาบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงเพื่ออะไรให้มันเป็นระเบียบระบบทำไมนะจะได้เข้าใจได้ง่ายลักษณะการที่ท่านบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงเพื่อให้เป็นของตื้นทำให้เข้าใจได้ง่ายในกลุ่มหมวดดังนี้คือถ้าเป็นของแข็งของเหลวก๊าซเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมอันนี้กองไว้ด้วยกันกองหนึ่งเขาเรียกว่ารูปขันธ์หรือกองรูปทำไมเป็นรูปอย่างนี้ได้ก็มันเป็นธาตุสี่ชนิดที่ละเอียดก็มีหยาบก็มีรูปหยาบก็เช่นภูเขาท้องฟ้าต้นไม้ทะเลพวกนี้เป็นรูปที่มีอยู่ทั่วไปตามธรรมชาติเป็นของหยาบหยาบเอาเสร็จแล้วเขาก็เอาธาตุดินที่เป็นพวกภูเขาเหล่านี้มาถลุงใช้ความร้อนแยกออกมาใช้กระบวนการเครื่องกรองเครื่องแยกสารประกอบออกมาเอาแยกได้เป็นเหล็กบ้างแยกได้เป็นโลหะเป็นอัญมณีเอาของมีค่าแยกไปของเป็นเศษเจือปนก็ทิ้งไป ส่วนไหนเอาไปทำแยกเป็นอลูมิเนียมก็ทำอย่างหนึ่งเหล็กก็ทำอย่างหนึ่งอันนี้ก็ละเอียดขึ้นมาใช่ไหมรูปที่ละเอียดขึ้นมาจากการทำจากการประดับและเช่นพวกเครื่องประดับนี่ก็เป็นรูปที่ทำจากธาตุดินก็ละเอียดขึ้นมากว่าจากภูเขาท้องฟ้าแผ่นดินต่างๆรถยนต์สิ่งปลูกสร้างอาคารบ้านเรือนพวกนี้ก็มาจากดินมาจากน้ำที่ปรุงแต่งขึ้นมาก็ละเอียดกันขึ้นมาอีกเป็นนั้นท่านก็จึงอาศัยว่าสิ่งใดที่เกิดขึ้นจากดินน้ำไฟลมก็เรียกว่ารูปเหมือนกันละเอียดบ้างหยาบบ้างแต่เป็นทางชีววิทยาร่างกายของเรามนุษย์นี่แหละก็เป็นสิ่งที่เกิดจากธาตุดินน้ำไฟลมไฮโดรคาร์บอนสารประกอบต่างๆผ่านกระบวนการทางชีวเคมีก็เป็นตัวเราออกมาเกิดจากมารดาบิดามีน้ำอาหารที่กินเข้าไปคุณกินไมโครพลาสติกเข้าไปมันก็ไปอยู่ในตัวเราคุณกินอาหารเผ็ดอาหารธรรมดามันก็ทำให้ร่างกายเราเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพร่างกายเราเนี่ยแหละจึงเรียกว่าเป็นรูปหยาบก็มีละเอียดก็มีละเอียดไปกว่านั้นอย่างเช่นพวกแสงอย่างนี้ทั้งฟังก็เป็นรูปที่ละเอียดขึ้นไปอีกตอนนี้ก็มีศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีควอนตัมที่ก็เล็กลงไปอีกมีการวิจัยมีการทำความเข้าใจเป็นลักษณะของรูปที่ละเอียดลงไปอีกว่าสารนั้นมีสภาพเหมือนเป็นแสงเราทำไมธาตุดินมันถึงเปลี่ยนเป็นธาตุลมได้ธาตุไฟได้นี่มันมีการเปลี่ยนแปลงสภาพกันไปมารูปที่ละเอียดก็มีหยาบก็มีมีในที่ไกลบ้างมีในที่ใกล้บ้างต่างเหล่านี้คือรูปนี่คือกองที่หนึ่งทำความเข้าใจอยู่ที่ไหนในตัวเราใช้จิตที่มีความสงบจากสติที่เราตั้งไว้ทำการทบทวนดูระหว่างร่างกายเราที่อยู่มาตลอดปีนี้มันก็คือรูปนี่แหละสิ่งไหนที่แข็งแข็งที่เป็นของจับต้องได้ก็เรียกว่าธาตุดินมองจากข้างนอกก็มีผมขนเล็บฟันหนังทะลุเข้าไปในตัวผ่านหนังเข้าไปก็เป็นเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกอวัยวะภายในต่างๆเหล่านี้คือธาตุดินส่วนที่เป็นของเหลวเอิบอาบเปียกชุ่มไหลไปได้น้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหงื่อปัสสาวะพวกนี้คือธาตุน้ำก็อยู่ในตัวเราถูกไหมน้ำที่เราดื่มเข้าไปก็เป็นพวกนี้แหละน้ำปัสสาวะออกมาเหงื่อออกมาก็ธาตุน้ำในตัวเราอาหารที่เรากินเข้าไปเป็นของแข็งก็คือธาตุดินในตัวเราพวกนี้เข้าไปแล้วมันก็เกิดปฏิกิริยากับธาตุลมคืออากาศที่เราหายใจเข้าไปอากาศที่เราหายใจเข้าหายใจออกนี่คือธาตุลมให้เกิดปฏิกิริยาเป็นการสันดาบเกิดความร้อนขึ้นเลี้ยงชีวิตไอ้ความร้อนที่เป็นตัวบ่งบอกถึงสัญญาณชีพไม่ว่าจะเป็นการเต้นของหัวใจการไหลเคลื่อนไปของพวกของเหลวมีเลือดมีน้ำเหลืองการขยับของเซลล์ต่างๆเป็นการยืดกล้ามเนื้อหดกล้ามเนื้อให้เป็นออกเป็นยืนย่อเดินได้เหล่านี้อาศัยธาตุไฟที่เกิดจากการสันดาบของธาตุดินและอากาศเกิดเป็นความร้อนขึ้นเกิดเป็นพลังงานขึ้นในร่างกายเราก็จึงมีธาตุดินน้ำไฟลมอยู่ในตัวเราเหมือนกันข้างในอย่างไรข้างนอกก็อย่างนั้นให้เกิดความยึดถือได้เป็นที่ตั้งให้ความยึดถือได้รูปนี้ยึดถือด้วยอะไรอะไรไปยึดถือจิตนี่แหละไปยึดถือจิตไปยึดถือได้ไงด้วยอำนาจของอุปาทานคือความยึดถือก็จึงเรียกว่ารูปูปาทานขันธาขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือคือรูปเป็นเรียกตัวเรามีข้างนอกด้วยเช่นบางคนยึดถือว่านี่รถฉันนะเนี่ยฉันซื้อมานี่ยังผ่อนไม่หมดเลยบางคนผ่อนหมดแล้วเอากลับเข้าแบงก์อีกเอากลับเข้าไฟแนนซ์อีกโอ้คนนั้นแล้วรถเราโอ้แล้วคนนั้นคันนู้นก็ไม่ใช่รถเราหรอกแม้แต่ก็อยากไ ก็ยึดถือรถคนอื่นที่ก็ไม่ใช่รถเรานั่นแหละว่าเราก็อยากได้ก็ยึดถืออีกแบบนึงก็ยึดถือเหมือนกันแต่ยึดถือคนละแบบยึดถือแบบว่าเป็นของฉันว่าฉันมีในสิ่งนี้ยึดถือนี่ก็ยึดถือว่าอนาคตเนี่ยต้องเป็นของฉันยึดถือในอนาคตที่ยังไม่ได้ด้วยซ้ํายึดถือได้รูปภายนอกด้วยรูปภายในด้วยไม่ว่าจะเป็นรถบ้านยังสิ่งของข้าวของทุกอย่างทุกฟังนี่โทรศัพท์มือถือของฉันนี่ปากกาของฉันไม่ใช่แค่สิ่งของนะผู้ชายก็จะยึดถือว่านี่ภรรยาฉันแฟนฉันผู้หญิงก็จะยึดถือว่านี่สามีฉันที่รักของฉันพระสงฆ์ก็จะยึดถือว่านี่ลูกศิษย์ฉันคนนี้ครอบครัวฉันยึดถือได้หมดสิ่งที่เป็นรูปภายในก็ตามภายนอกก็ตามเป็นที่ตั้งให้ความยึดถือได้นี่คือรูปขันธ์นี่คือแยกแยะ5ประการก่อนนะทุกฟังว่ามันคืออะไรให้ตัวอย่างนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวจะไปทำความเข้าใจต่อว่าที่ต้องรอบรู้ปริญญารอบรู้อะไรในข้อแรกคือตัวมันก่อนว่ารูปเป็นอย่างนี้อย่างที่สองคือเวทนาเวทนาคือความรู้สึกเวทนาคือความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากสัมผัสไม่ว่าสัมผัสนั้นจะเป็นสัมผัสที่เกิดจากเสียงผ่านหูรูปผ่านตากลิ่นผ่านจมูกรสผ่านลิ้นสัมผัสต่างๆผ่านทางกายหรือความคิดนึกผ่านทางใจต้องมีผัสสะมีสัมผัสจึงเกิดเป็นความรู้สึกคือเวทนาได้เวทนาคือความรู้สึกที่เกิดขึ้นในกายนี้เป็นสุขก็มีเป็นทุกข์ก็มีไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็มีหมายถึงบางทีมันก็ไม่ได้จะบอกได้ว่ามันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์ก็เฉยๆนะอย่างถ้าเราตอนร้อนเราก็จะรู้สึกว่าอากาศเย็นๆมันก็สบายดีถ้าเราร้อนอยู่นะแล้วยิ่งมีความร้อนขึ้นมาโอ้ไม่สบายไม่สบายความร้อนนั่นก็เป็นทุกข์ถ้าเย็นก็สบายดีแต่ถ้าตรงข้ามกันเช่นหนาวแล้วมันจะอุ่นอุ่นๆนี่สบายดีในขณะที่หนาวโอ้ไม่ดีเอาตรงข้ามกันให้แต่ถ้ามันสบายดีอยู่แล้วก็ไม่ได้ว่าจะหนาวหรือจะร้อนมันก็เฉยๆในไม่ได้จะบอกได้ว่ามันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์นะอันนั้นก็ได้เหมือนกันเราก็จะมีอยู่ความรู้สึก3ประเภทในทางใจนะก็มีด้วยทางกายก็มีด้วยทางกายก็เป็นสุขกายสุขใจทุกกายทุกใจเราก็จะเรียกทางกายว่าสุขกับทุกข์เรียกทางใจว่าโสมนัสกับโทมนัสก็อาศัยภาษาต่างๆมากระทบเกิดขึ้นแต่ละคนสุขทุกข์ก็ไม่เหมือนกันด้วยบางคนชอบเผ็ดๆโอ้เผ็ดอร่อยอร่อยแต่ฝรั่งมาประเทศไทยโอ้ไปกินไม่ได้โอ้เผ็ดนี่เหงื่อแตกไม่อร่อยภาษาเดียวกันแต่ทำไมคนหนึ่งสุขคนหนึ่งทุกข์คนนี้แล้วมันไม่เหมือนกันไอ้ความยึดถือที่แตกต่างกันในสิ่งเดียวกันจึงทำให้คนนั้นสุขหรือทุกข์แตกต่างกันท่านจึงแยกไว้กองหนึ่งก็เรียกว่าเวทนาขันธ์ชื่อเต็มเต็มของเขาคือเวทนูปาทานขันโธขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือคือเวทนาคือความรู้สึกเวทนานี้สำคัญนะเพราะว่าความทุกข์ทั้งหมดมันจะรวมลงในเวทนาเวทนาในร่างกายเรามีไหมมีแน่นอนทุกฟังถ้าเรามีรูปเราก็มีความรู้สึกด้วยอยู่ในกายนี้สุขบ้างทุกข์บ้างมีแน่นอนยังมีความหมายรู้อีกด้วยเพราะเวลามีผัสสะแล้วมันจะให้เกิดผลสองอย่างทุกฟังคือความรู้สึกมาจากกรรมเวทนาและคือความหมายรู้มาจากกรรมสัญญาสัญญาคือความหมายรู้นั้นจึงเป็นอีกกองหนึ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในร่างกายของเราเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านบัญญัติไว้ให้ว่าสัญญาคือความหมายรู้หมายรู้ว่าอะไรเอาจริงท่านฟังเสียงข้าพเจ้าแล้วก็หมายรู้ได้ว่าเอานี่เป็นเสียงพระพูดนะเป็นภาษาไทยนะเอาที่คุณหมายรู้ได้ว่าไม่ใช่ภาษาอาหรับนะไม่ใช่ภาษามลายูนะโอ้ก็ทำไมได้รู้ภาษานั้นฟังแล้วบางทีมันเป็นภาษานั้นเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันเป็นภาษาอะไรใช่ไหมแต่ว่านี้รู้ภาษาไทยนี่คือมีความหมายรู้คือสัญญาละรู้ว่าอันนี้เขาเรียกว่าสิ่งนี้นี่เรียกว่าสิ่งนี้ ความหมายรู้นั่นแหละเรียกว่าสัญญาสัญญาจึงไม่เหมือนเวทนาดูฟังเพราะว่าเวทนาเป็นเรื่องของความรู้สึกที่เราสุขหรือทุกข์แต่สัญญาเนี่ยเป็นความหมายรู้คือเป็นเหมือนกับ definition เป็นเหมือนกับนิยามเป็นเหมือนกับคำเรียกเป็นเหมือนกับคำเพื่อให้สื่อสารตรงสิ่งที่เข้าใจตรงกันได้นะอย่างเช่นชื่อว่ารถยนต์อย่างเงี้ยสมัย100ปีก่อนเนี่ยรถยนต์ไม่มีนะทุกฝั่ง 200-300 ปีก่อนเนี่ยไม่มีเอาแล้วนนมาได้ไงโอ้เขาก็เอาเครื่องจักรไอ้น้ำมาติดเข้าไปไงเครื่องจักรไอ้น้ำติดเข้าไปกับล้อล้อจริงๆก็คือเป็นรถม้าแหละเอารถม้าแทนที่จะใส่ม้าก็เอาใส่เครื่องจักรไอ้น้ำเข้าไปเออเราก็จะทำยังไงอ่ะมันไม่ใช่รถม้าเนี่ยจะเรียกว่ารถม้ามันก็ไม่ใช่ละเอาก็สมมติชื่อให้มันตรงกันเข้าใจตรงกันแล้วกันว่าแต่มันมีเครื่องยนต์เครื่องจักรนี่ก็เรียกว่ารถยนต์แล้วกันรถยนต์ก็จึงเป็นศัพท์ใหม่เรียกขึ้นมาสมมติขึ้นมาเป็นสัญญาใหม่ขึ้นมาเพื่ออะไรนะให้เข้าใจตรงกันได้ว่านี่มันคือสิ่งนี้จากสิ่งที่มันไม่เคยมีมาก่อนไฟฟ้าล่ะเมื่อก่อนไม่มีไฟฟ้าทำบังเขาใช้เทียนไขเขาใช้เชื้อเพลิงในการจุดให้แสงสว่างชื่อคำว่า electrical ไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ได้มีมาก่อนเพิ่งจะมามีเรียกกันเนี่ย 4-500 ปีหลังนี่เองว่าเอ้ยนี่คือไฟฟ้านะแล้วเขาเรียกมาได้ไงนี่เอ้ามันก็สังเกตจากปรากฏการณ์ธรรมชาติเนี่ยแหละฟ้าผ่าปุ๊บเอ๊ะทำไมอันนี้ขึ้นเป็นอย่างนี้เอาลองวัดดูเอ๊ะสารเคมีนี่ทำไมให้เกิดพลังไฟฟ้าสถิตอย่างนี้เอามาจัดทำขึ้นเป็นไฟฟ้ากระแสตรงกระแสสลับเข้าใจและมีเทคโนโลยีมีทฤษฎีอธิบายก็จึงมีศัพท์เรียกชื่อขึ้นมาละเต็มเลยฟิสิกส์นี่ก็เพิ่งมามีเรียกภายหลังอิเล็กโทรแมกเนติกนี่คินิติกนี่ดินามิกนี่โอ้พวกนี้ก็มีชื่อเรียกมาทีหลังสมมติขึ้นเป็นสัญญาขึ้นเป็นความหมายรู้ขึ้นแต่พูดชื่อนี้คือตรงกันเทอร์โมไดนามิกนี่คือเรื่องนี้อันนี้คือเขาสมมุติขึ้นเป็นสัญญาใหม่ขึ้นมาสัญญาที่มีมานี้คือความหมายรู้ให้เข้าใจตรงกันแล้วเพื่ออะไรก็สื่อสารกันได้การที่พระพุทธเจ้าจะสื่อสารกับพวกเราก็ด้วยสัญญานี่แหละเหมือนกันท่านผู้ฟังอย่างที่เราทำความเข้าใจในเรื่องของทุกข์อยู่เนี่ยที่ว่ามีขันห้าเนี่ยอันนี้ก็เป็นสัญญาก็เรียกทุกขสัญญาตัวอย่างอันหนึ่งอาจจะเห็นได้ชัดคืออสุภสัญญาอย่างนี้เป็นต้นทางโฆษณานะเขาก็พยายามจะให้สังคมเข้าใจว่าโอ้เนี่ยผู้หญิงเนี่ยต้องสวยอย่างนี้ผมนี่ต้องดำอย่างนี้สลวยมาอย่างนี้กลิ่นต้องอย่างนี้หุ่นต้องอย่างนี้เนี่ยเพื่อที่จะให้ว่านี่คือสวยอย่างนี้มีความหมายรูปแบบนี้แต่ว่าถ้าผู้หญิงสวยๆในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเห็นคนสมัยปัจจุบันที่ว่าสวยๆเนี่ยโอ้โหเป็นเหมือนอย่างกับกุ้งแห้งเนี่ยผอมเกินไปผู้หญิงสมัยก่อนนี่สวยๆนี่ต้องท่วมๆอวบๆนี่ก็มีความเข้าใจว่างั้นใช่ไหมแต่ในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราไม่ได้ดูตรงนั้นอย่าไปดูว่าเป็นของสวยงามแต่ให้ดูว่าเป็นของไม่สวยงามเขาก็เลยเรียกว่าเป็นอสุภสัญญามันสวยงามตรงไหนเอาความจริงมาแผ่กันดูตรงไหนมันที่ว่าหอมๆมันจริงมันคือเหม็นตรงไหนที่ว่ามันสวยๆจริงๆมันคือเน่าแล้วอันนี้คือให้เข้าใจว่าสัญญาคือความหมายรู้แม้แต่ที่พระพุทธเจ้าสอนนั้นก็เป็นสัญญาแบบหนึ่งเหมือนกันเพื่อให้เข้าใจความกันได้อริยสัจ4ที่สอนกันเนี่ยที่พระพุทธเจ้าแรกเริ่มแสดงธรรมมาก็สอนความหมายรู้นี้ขึ้นให้เข้าใจว่านี่คือธรรมะนะในหัวข้อที่เรียกว่าอริยสัจนะ4อย่างนะนั่นคือสัญญาทุกฝั่งในร่างกายเรามีมั้ยมีสิ่งที่ในหัวสมองเราคิดนึกตรึกนั่นนี่ได้เนี่ยสัญญาทั้งนั้นสัญญาความหมายรู้ทั้งนั้นเกิดขึ้นในช่องทางใจของเราพร้อมกับเวทนาด้วยเป็นผลของผัสสะที่มีการกระทบสัญญานี้เรียกชื่อเต็มๆว่าสัญญูปาทานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือคือสัญญายึดถือได้ไงเขาเป็นไอเดียไงทุกฝั่งหรือคนที่ยึดถือในธรรมะอย่างเงี้ยอาจจะเห็นไม่ชัดเขายึดถือในกฎจราจรอย่างเงี้ยยึดถือในกฎระเบียบยึดถือในกฎหมายเนี่ยดีนะเอายึดถือในความดีก็ดีสิใช่ไหมจะไปดีได้ไงทุกฝั่งความยึดถือมันไม่ดีต่อให้ยึดถือในสิ่งดีนะไม่ดีนะทำไมอ่ะ ูดูสิคนที่เขาทุกข์เพราะว่าความดีมีไหมโอ้ฉันจะทำความดีกฎจราจรเป็นสิ่งที่ดีทุกคนต้องปฏิบัติแต่พอมีคนเอาปาดเข้าตรงเส้นทึบอย่างเงี้ยเส้นทึบเขาไม่ให้ปาดเขาอันนี้มันปาดเข้ามาอย่างงี้โอ้เราจะจีดแล้วมันไม่ได้ปาดคนอื่นมันปาดเราอย่างงี้ใช่ปะปาดคนอื่นยังไม่จีดเท่าไหร่มันปาดเรานี่สิจีดละทำไมจีดอ่ะก็นี่มันเส้นห้ามปาดเส้นห้ามแทรกเข้ากฎจราจรนะก็ต่อคิวกันมาดีๆคุณมาละคิวได้ไงเอานี่คุณยึดถือในสัญญาคือความหมายรู้ในสิ่งเนี้ยว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วยึดถือไงต่อคิวซื้อของต่อคิวซื้ออาหารบางทีร้านเนี่ยโอ้โหเขาเพิ่งมาเปิดใหม่นี่น่าอร่อยมากๆเลยไอ้นี่มาคัดเลนเฉยตัดเข้าตรงนี้ไม่ได้จี๊ดก็นั่นแล้วมันยึดถือความดียึดถือความดีทำให้เราเป็นทุกข์ได้เป็นที่ตั้งความยึดถือได้ต่อมาอีกอันที่สี่นั้นคือสังขารสังขารหมายถึงการปรุงแต่งอันนี้เป็น definition ที่พระพุทธเจ้าให้ไว้นั้นทุกฟังการปรุงแต่งให้สำเร็จรูปจากอะไรได้บ้างปรุงแต่งรูปให้สำเร็จรูปโดยความเป็นรูปการปรุงแต่งนั้นคือสังขารออกมาเป็นอะไรเป็นรูปปรุงแต่งเวทนาให้สำเร็จรูปโดยความเป็นเวทนาการปรุงแต่งนั้นเรียกว่าสังขารออกมาเป็นอะไรเป็นเวทนาการปรุงแต่งสัญญาให้สำเร็จรูปโดยความเป็นสัญญาการปรุงแต่งนั้นเรียกว่าสังขารออกมาเป็นอะไรนะเป็นสัญญาการปรุงแต่งให้สำเร็จรูปโดยความเป็นสังขารจากสังขารให้เปลี่ยนเป็นสังขารอีกอันหนึ่งนั่นแหละการปรุงแต่งนั้นเรียกว่าสังขารออกมาเป็นอะไรฮะเป็นสังขารเอาวิญญาณก็ใช่ไหมนี่ด้วยเลยท่านฟังการปรุงแต่งวิญญาณให้สำเร็จรูปโดยความเป็นวิญญาณการปรุงแต่งนั้นเรียกว่าสังขารเห็นออกมาในรูปของวิญญาณเพราะฉะนั้นสังขารการปรุงแต่งนี่มันแทรกไปอยู่กับทุกอย่างหมดอ่ะคุณเห็นสิ่งนี้โอเคเป็นภาษาใช่ไหมล่ะแล้วก็มีสุขอยู่เงี้ยอ่ะแล้วเดี๋ยวว่าเอ๊สถานการณ์แบบนี้มันดันกลับกลายเป็นทุกข์เอามันเป็นสุขแล้วเป็นทุกข์ได้ไงอย่างเช่นชื่อวรนุชอย่างเงี้ยท่านฟังนะชื่อวรนุชเนี่ยคนเขาปีชื่อนี้มาตั้งเป็นร้อยปีเลยใช่ไหมล่ะแต่พอนักวิทยาศาสตร์เขากำหนดชื่อขึ้นมาใหม่ว่าตัวเงินตัวทองเนี่ยเราก็เรียกว่าวรนุชได้นะโอ้ยคนชื่อวรนุชนี่เดือดร้อนแล้วทีนี้เอาเมื่อก่อนชื่อดีๆอยู่นี่เนี่ยแต่พอเอาชื่อตัวเงินตัวทองมาเรียกด้วยเนี่ยกลายเป็นแม่มีทุกขเวทนาเกิดขึ้นขึ้นมาเอาเมื่อก่อนมันเป็นสุขเวทนานี่แต่ทำไมตอนนี้ถึงเดือดร้อนขึ้นมาคุณเปลี่ยนแปลงไปแล้วไงเป็นทุกขเวทนานี่มันเปลี่ยนแปลงได้ไงสังขารไงการปรุงแต่งจากเวทนาที่เป็นสุขก็เป็นเวทนาที่เป็นทุกข์จากสัญญาแบบนี้ก็เป็นสัญญาอีกแบบหนึ่งขึ้นมาการปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงให้สำเร็จรูปโดยเป็นสัญญาใหม่เวทนาใหม่นั้นน่ะคือสังขารปรากฏออกมาในรูปของเวทนาด้วยสัญญาด้วยเปลี่ยนแปลงไปหมดมีอยู่กับทุกที่ทุกสิ่งสิ่งนี้เรียกว่าชื่อเต็มๆของเขาคือสังขารูปาทานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือคือสังขารยังมีวิญญาณด้วยท่านฟังวิญญาณคือการรู้แจ้งหรือบางทีก็แปลว่าการรับรู้การที่เรารับรู้สิ่งต่างๆด้านนั่นแหละด้วยวิญญาณอะไรเป็นตัวไปรับรู้จิตนั่นเองจิตไปยึดถือวิญญาณโดยความเป็นตัวตนคือจิตมันจะไปทำหน้าที่ในการรับรู้อะไรได้อากับกิริยาที่มันไปรับรู้นั่นแหละเรียกว่าวิญญาณวิญญาณจึงเป็นอาการของจิตที่ออกไปทำหน้าที่ในการรับรู้อะไรบ้างถ้าจะรับรู้เสียงมันต้องผ่านทางหูถ้าจะรับรู้กลิ่นต้องผ่านทางจมูกถ้าคนที่หูหนวกเขาก็ได้รับเสียงไม่ได้ถูกไหมก็ไปมีวิญญาณทางหูไม่ได้หรือช่องทางอื่นๆก็ตามนั้นแต่มีความคิดนึกก็เป็นช่องทางใจไปรับรู้สิ่งที่เป็นนามธรรมนั้นถ้าเป็นช่องทางลิ้นก็ต้องรสอย่างนี้เป็นต้นออกไปทำหน้าที่ในการรับรู้แล้วก็ให้เป็นภาษาแล้วจึงเกิดมาเป็นความหมายรู้คือสัญญาเป็นความรู้สึกคือเวทนาช่องทางที่ไปรับรู้เป็นทางกายนั้นก็คือส่วนที่เป็นรูปนั่นเองซึ่งเรียกว่าเป็นวิญญาณูปาทานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือคือวิญญาณจิตนี่แหละท่านฟังมันไปยึดถือวิญญาณ สังขารสัญญาเวทนารูปโดยความเป็นตัวตนจิตนี่แหละท่านผู้ฟังด้วยความไม่ฉลาดของมันด้วยความไม่รู้ของมันมันจึงไปยึดถือรูปเวทนาสัญญาสังขารโดยความเป็นตัวตนเวลาเราจะรอบรู้เรื่องทุกนั้นคือเรารอบรู้ตัวมันก่อนคือทั้ง5อย่างอย่างนี้พอมีการรอบรู้ในตัวมันด้วยลักษณะ5อย่างอย่างนี้แล้วเราต้องเข้าใจต่อไปอีกว่าเหตุเกิดมันมาได้ไงเหตุเกิดของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมาได้ไงผลของมันเป็นยังไงจะทำให้เกิดเรามีความสุขอย่างไรมันจะมีโทษมีทุกข์ยังไงเราต้องเข้าใจรอบด้านเหล่านี้เอาเหตุเกิดของรูปมาจากไหนเอานามรูปไงมันต้องมีนามรูปใช่ไหมมันจึงจะมีรูปได้ต้องมีนามนามรูปนี่จึงมีรูปแล้วก็ธาตุสี่นี่แหละจึงเป็นเหตุให้เกิดนามรูปนามรูปมาได้ไงเพราะวิญญาณวิญญาณมาได้ไงเพราะนามรูปโอ้มันมีเหตุปัจจัยมาไงรูปมันมีอยู่แล้วเวทนาล่ะสัญญาล่ะสองอย่างนี้มาจากภาษามีภาษาจึงมีเวทนามีภาษาจึงมีสัญญาส่วนสังขารล่ะเพราะอะไรมีสังขารจึงมีอวิชชาไง

ส่วนวิญญาณล่ะวิญญาณก็เกิดมาจากนามรูปมีนามรูปจึงมีวิญญาณมีวิญญาณจึงมีนามรูปทั้งหมดนี้เป็นเหตุเกิดมันก็เป็นเหตุเกิดมันก็ธรรมดาใช่ไหมโลกมันก็เป็นมาอย่างนี้ใช่ป่ะก็โอเคแล้วมันให้เราสุขยังไงโอ้นี่เราก็ต้องรู้ใช่ไหมล่ะว่าถ้ามันให้เกิดความเพลินความพอใจตรงจุดไหนความเพลินความพอใจนั่นแหละคือสุขที่เกิดจากขันธ์ห้านี่แหละรูปให้เรามีความสุขได้ไงโอ้ก็กินอาหารอร่อยๆใช่ไหมอันนี้ธรรมดาเลยเวทนาล่ะเขาก็สุขเวทนานี่มันทำให้เราสุขอยู่แล้วใช่ไหมสัญญาล่ะโอ้ยเราจะรู้ได้ไงว่าเขาชมเรานั่นคือหมายรู้แล้วบางทีถ้าเราไม่รู้ว่าเขาชมเราด้วยภาษาอาหรับอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ใช่ไหมล่ะมันก็ไม่สุขแต่พอเรารู้ว่าเขาชมเราด้วยภาษามาลายูนะเนี่ยโอ้เราก็รู้สิก็ดีใจสิมันก็ให้เราสุขได้สังขารก็เหมือนกันวิญญาณก็เหมือนกันสุขโสมนัสอันใดอาศัยขันธ์ห้าใดแล้วเกิดขึ้นนั้นนั่นแหละเป็นรสอร่อยที่บ่มให้เกิดความพอใจชอบใจในสิ่งนี้แค่นี้ยังไม่พอทุกฝังโทษอันต่ำสามเราก็ต้องรู้ด้วยโทษของขันธ์ทั้งห้าที่เราต้องรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งถึงจะให้เป็นการรอบรู้ได้นั่นคือต้องรู้ว่ามันไม่เที่ยงขันธ์ทั้งห้าใดก็ตามที่อาศัยเหตุเงื่อนไขปัจจัยใดก็ตามเกิดขึ้นมันไม่เที่ยงอยู่แล้วเพราะมันไม่ใช่เป็นตัวของมันเองมันอาศัยสิ่งอื่นเกิดขึ้นความที่มันต้องอาศัยสิ่งอื่นเกิดขึ้นไม่ได้เป็นตัวของมันเองนั้นจึงเรียกว่ามันไม่เที่ยงความไม่เที่ยงเป็นโทษของมันหวังเป็นสิ่งที่มันจะทำให้เกิดผลต่อเนื่องไปว่าถ้าเรายึดถือในสิ่งนั้นแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราหวังเนี่ยโทษต่อไปมันก็คือจะทำให้เราทำอกุศลธรรมทางกายทางวาจาได้เราทำอกุศลธรรมทางกายทางวาจาโดยอาศัยความยึดถือด้วยความที่มันไม่เป็นไปตามที่ต้องการโอ้นี่โทษมหาศาลมันจะตามมาเยอะเลยนะไม่ว่าจะเริ่มจากการทะเลาะเบาะแว้งในครัวเรือนการท็อกซิกบูลลี่กันในที่ทำงานจนถึงในระหว่างชนชั้นทะเลาะกันเป็นสงครามกลางเมืองจนใหญ่ขึ้นเป็นกลุ่มๆเป็นระดับประเทศจนเป็นสงครามระหว่างประเทศเป็นสงครามโลกก็เพราะจุดนี้แหละท่านฟังจากเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันเอสคาเลทขึ้นมันไต่ขึ้นไต่ขึ้นจนมีปัญหามากขึ้นมาได้เพราะไอ้นี่แหละมันคือความยึดถือโทษอันต่ำสามมันเปลี่ยนแปลงไปจากที่หวังเปลี่ยนแปลงไปจากที่เป็นแล้วต้องรู้อันสุดท้ายจึงจะเรียกว่าเป็นผู้มีปริญญาคือรอบรู้นั่นคืออุบายในการนำออกอุบายในการที่จะนำออกจากความยึดถือในขันธ์ทั้งห้านั้นคืออะไรถ้าเรารู้ข้อนี้ด้วยจึงจะเรียกว่ารอบรู้จริงๆคือไม่ใช่มองแต่แง่ดีไงแล้วก็ไม่ใช่มองแต่แง่ร้ายเนี่ยต้องรู้วิธีว่าดีเราจะใช้ประโยชน์ยังไงแล้วร้ายเราจะป้องกันยังไงคือไม่ใช่ว่าดีร้ายแบบที่ว่าจะเอาแต่ดีไม่เอาร้ายนะไม่ใช่งั้นประเด็นคือความหมายทั่วไปแต่ถ้าหมายถึงว่าถ้ามันมีโทษเนี่ยเราจะอยู่กับโทษมันยังไงเพราะมันไม่ใช่ว่าเราจะเอาแต่ดีๆไว้มันไม่ได้อยู่แล้วไงเพราะถ้าเราจะเอาดีโทษมันก็มาด้วยก็ในเมื่อมันมาด้วยแล้วเราจะป้องกันจิตใจเราไม่ให้มันไปเกิดโทษนั้นได้อย่างไรหรือถ้ามันเกิดแล้วเราจะไม่เสียหายทุกไปได้อย่างไรนั่นก็คือต้องมีความเข้าใจข้อนี้ต้องมีปัญญาต้องรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งในการมีอุบายนำออกจากความยึดถือนั้นอุบายในการที่จะนำออกจากความยึดถือในขันธ์ทั้งห้าคือไงก็ต้องรอบรู้มันไงการรอบรู้คือปริญญาด้วยปัญญาอันยิ่งคืออภิญญาจะเป็นอุบายในการนำออกจากโทษของมันคือความยึดถือที่เราไปยึดถือนั้นได้เห็นรอบเลยวังปริจึงแปลว่ารอบรอบรู้ตั้งใจคำนี้เรื่องทุกข์เรารอบรู้เรื่องทุกข์บางท่านก็แปลว่ากำหนดรู้บางท่านก็แปลว่ายอมรับมันได้รอบรู้กำหนดรู้แล้วเราอยู่กับมันได้ทุกฟังการยอมรับมันได้คืออยู่กับมันได้อยู่กับมันได้โดยที่ว่าไม่ทุกข์ถึงแม้มันเป็นทุกข์ใช่ไหมแต่คุณอยู่กับทุกข์โดยไม่ทุกข์นี่แหละคือการที่ยอมรับมันได้อยู่กับมันได้เพราะรอบรู้มันรับรู้ตรงส่วนที่ให้ครบอย่างนี้เลยนะว่าต้องรู้ถึงอุบายในการนำออก

0: จากความยึดถือในสิ่งที่เราจะไปยึดถือได้นั่นแหละเพราะนั้นเวลาเราจะพ้นทุกข์ได้ระหว่างเราพ้นที่ตัวทุกข์โดยสร้างเหตุมาจากจุดอื่นสร้างเหตุมาจากจุดอื่นในที่นี้คือมีปัญญาในการเข้าใจตัวมันนั่นแหละเราจึงพ้นจากมันได้ประเด็นคือตรงความยึดถือเนี่ยระหว่างถ้าเราศึกษาทำความเข้าใจเรื่องใดแล้วเรายิ่งยึดถือมากอันนั้นไม่ถูกครับคุณศึกษาผิดคุณไม่ใช่ว่ารอบรู้ละไม่ใช่รอบรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งละไม่ใช่กำหนดรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งละเป็นปัญญาที่แย่แล้วไม่ยิ่งเลยเป็นปัญญาที่เป็นมิจฉาปัญญาเป็นปัญญาที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะว่ากิเลสมันเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเป็นปัญญาที่เป็นสัมมาทิฏฐิกิเลสมันลดลงนั่นก็จึงเป็นอภิญญาคือปัญญาอันยิ่งเพราะฉะนั้นการศึกษาการรอบรู้การกำหนดรู้ไม่ใช่ว่าอะไรก็ได้ระหว่างเรื่องทางเทคโนโลยีแล้วมันจะให้เกิดความเพลิดเพลินกิเลสเพิ่มนั่นไม่ใช่การรอบรู้การกำหนดรู้ด้วยปัญญาแต่เรามารอบรู้ด้วยปัญญาให้จนถึงจุดคือการปล่อยวางความยึดถือในสิ่งนั้นได้นั่นต่างหากตัววังซึ่งจะเรียกว่าธรรมะอภิญญาปริญญญาธรรมะที่ควรกำหนดรู้ควรรอบรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งแต่การธรรมารบรุนช่วงของจิตตวิเวกนำสิ่งที่เป็นมงคลมาสู่จิตใจของท่านผู้ฟังให้จิตของเรานั้นไปสู่ความรู้ยิ่งรู้พร้อมและนิพพานได้นั่นเองรายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: ขอบคุณ
3: ขอโทษ
2: ขอบคุณ
3: ขอโทษ
2: ขอบคุณ
3: ขอโทษคำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
2: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับกรุงเทพมหานครสั่งปูพรมตรวจอาคารเก่าทั่วกรุงสำรวจโครงสร้างทำฐานข้อมูลและแผนประเมินการจัดลำดับความเสี่ยงของอาคารแต่ละแห่งเพื่อใช้กำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
3: ด้วยนาวก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิ์การผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
4: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กรุงเทพมหานครสั่งปูพรมตรวจอาคารเก่าทั่วกรุงทั้งสำรวจโครงสร้างจัดทำฐานข้อมูลทำแผนประเมินและจัดลำดับความเสี่ยงของอาคารแต่ละแห่งเพื่อใช้กำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยและบริหารจัดการอาคารในพื้นที่อย่างเป็นระบบ
8: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าขณะนี้กรุงเทพมหานครได้ร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมืองวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าควบคุมพื้นที่อาคารพาณิชย์เก่าจำนวน5คูหาใกล้วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารถนนพระราม4ที่เกิดเหตุแผ่นปูนกันศาสตร์บริเวณชั้น2ทรุดตัวและถล่มลงมาโดยกั้นเขตอันตรายออกคำสั่งห้ามใช้อาคารชั่วคราวพร้อมเร่งขนย้ายวัสดุเพื่อเปิดการจราจรและจัดตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบแล้วทางนี้ได้สั่งการให้ยกระดับมาตรการเชิงรุกป้องกันเหตุซ้ำรอยอย่างเข้มงวดด้วยแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจสอบโครงสร้างอาคารเก่าในพื้นที่มุ่งเน้นตรวจสอบอาคารที่มีอายุการใช้งานมานานอาคารที่มีลักษณะการก่อสร้างในรูปแบบเดียวกันส่วนการบริหารจัดการในระยะยาวได้สั่งการให้สำนักงานเขตตั้งคณะทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนสำรวจตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลอาคารที่มีลักษณะการก่อสร้างใกล้เคียงกันหรือมีความเสี่ยงสูงพร้อมจะทำแผนประเมินและจัดลำดับความเสี่ยงของอาคารแต่ละแห่งเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยและการบริหารจัดการอาคารในพื้นที่อย่างเป็นระบบจุฑามาทักษาพันธ์รายงาน
1: กรมสอบสวนคดีพิเศษเตรียมรับคดีแชร์ลูกโซ่ฟอเร็กซ์เป็นคดีพิเศษเร่งขยายผลโบรกเกอร์และผู้ชักชวนลงทุน
9: กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เดินหน้ารวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำผู้เสียหายเพิ่มเติมเพื่อพิจารณารับคดีลงทุนฟอเร็กซ์ที่เข้าข่ายการฉ้อโกงประชาชนเป็นคดีพิเศษพร้อมเตรียมเรียกผู้เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงโดยขณะนี้ได้สอบปากคำผู้เสียหายที่เข้าร้องทุกข์ต่อหน่วยงานรวมถึงผู้เสียหายที่แจ้งความไว้กับตำรวจไซเบอร์อย่างต่อเนื่องพบว่าคำให้การส่วนใหญ่มีความสอดคล้องกันโดยระบุถึงพฤติการการชักชวนให้ลงทุนผ่านโบรกเกอร์ต่างประเทศโดยผู้แนะนำ การลงทุนสร้างความน่าเชื่อถือผ่านการสอนเทรดและแสดงผลกำไรปลอมนำมาใช้ขายคอและแรงจูงใจให้ประชาชนลงทุนและซื้อขายเทรดมากยิ่งขึ้นซึ่ง DSI อยู่ระหว่างตรวจสอบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มโบรกเกอร์ผู้แนะนำการลงทุนและบริษัทผู้ให้บริการชำระเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์หลายแห่งที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงินในคดีดังกล่าวส่วนบุคคลที่ถูกพาดพิงในคดีทั้งนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและนายรัฐภูมิโตคงทรัพย์อดีตนักร้องยังไม่ได้ประสานขอเข้าพบพนักงานสืบสวนเพื่อชี้แจงข้อมูลแต่อย่างใดคาดว่าจะมีการพิจารณาออกหมายเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้ามาชี้แจงข้อเท็จจริงในเร็วๆนี้ดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ลีโอเนลเมสซี่ทำ2ประตูพาอาร์เจนตินาเอาชนะออสเตรีย2ประตูต่อ0พร้อมสร้างสถิติดาวยิงสูงสุดตลอดการฟุตบอลโลก
10: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม J นัดที่2ทีมชาติอาร์เจนตินาแชมป์เก่าเอาชนะทีมชาติออสเตรีย2ประตูต่อ0โดยได้ทั้ง2ประตูจากลีโอเนลเมสซี่ในนาทีที่38และ 90+5จาก2ประตูในเกมนี้ทำให้เมสซี่ทำประตูในศึกฟุตบอลโลกรวมเป็น18ประตูมากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกทำลายสถิติเดิมของมิโรสลาฟโคเซ่อดีตกองหน้าทีมชาติเยอรมนีที่เคยทำไว้16ประตูสำหรับโปรแกรมคู่อื่นๆนอร์เวย์พบเซเนกัลเวลา 7:00 นและจอร์แดนพบแอลจีเรียเวลา 10:00 นปูริมพัสสอนการรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้เช้าวันอังคารที่23มิถุนายน2569ค่ะขึ้น9ค่ำเดือน8ปีมะเมียคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิริยาพรวงอุบลนะคะและคุณสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะสวัสดีค่ะพี่กบค่ะ
1: สวัสดีค่ะทักทายกันนะคะสำหรับวันนี้เรา2คนก็มาพบกันอีก1วันนะคะสำหรับสัปดาห์นี้วันนี้เรามากับทีมงานค่ะคุณสายชนีสร้างนะคะควบคุมเสียงวันนี้ส่วน Facebook Live วันนี้เป็นคุณแดนอัคเดชคัมภีระคุณฟิลเดชาธรชัยโสดาและก็คุณโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณอากรสิงห์พิทักษ์นี่ขนมาหมดไม่หลับไม่นอนกันเลยทีเดียวนะคะ
2: มาหมดฝ่ายนิวมีเดียแล้วนะ
1: ใช่ค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็ใครที่ติดตามข่าวยามเช้าเรามีหลายช่องทางนะคะจะฟังทางวิทยุก็ได้สำหรับคนที่อาจจะขับรถไปกำลังไปทำงานไปเที่ยวไปนู่นนั่นนี่นะคะก็ฟังทางหน้าปัดวิทยุได้เลยค่ะ FM 92.5 MHz ค่ะแล้วก็105 MHz นะคะส่วน AM 819 891 KHz ค่ะช่องทางออนไลน์ค่ะคุณพลอย
0: ค่ะช่องทางออนไลน์วันนี้นะคะที่เพจ Facebook นะคะข่าวยามเช้าขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วรวมไปถึงช่องทาง TikTok ด้วยนะคะใครที่ผ่านมาพบเจอเลื่อนเจอเรา2คนก็กดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ได้เลยค
1: ่ะ
0: รวมถึงคอมเมนต์ได้นะคะสำหรับเช้าวันนี้นะคะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามีข่าวสารน่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังมากมายเลยนะคะแล้วก็ใครที่จะออกไปไหนมาไหนก็ระมัดระวังเรื่องของสุขภาพเรื่องของการเดินทางนะคะช่วงนี้นะคะใครที่เดินทางอยู่ก็อัปเดตมาได้นะว่าพื้นที่ไหนยังมีฝนอยู่บ้างเพราะว่าดูจากพยากรณ์อากาศแล้วปริมาณฝนเนี่ยลดลงเรื่อยๆแล้วนะคุณ
0: ใช่ค่ะวันนี้นะคะ23มิถุนายนอัปเดตเมื่อเวลา6นาฬิกาที่ผ่านมานี่เองค่ะวันนี้ภาคเหนือฝนจะน้อยลงหน่อยนะคะภาคเหนือกับภาคอีสานวันนี้ฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ 20% ของพื้นที่ค่ะส่วนภาคกลางนะคะก็ 20% ของพื้นที่เหมือนกันภาคตะวันออกวันนี้ค่ะจะมีฝนอยู่ที่ 30% ของพื้นที่ขยับมาที่กรุงเทพและปริมณฑลวันนี้ค่ะฝน 20% ของพื้นที่นะคะลงใต้กันหน่อยค่ะไปดูภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยค่ะวันนี้ฝั่งอ่าวไทยจะน้อยกว่าฝั่งอันดามันโดยวันนี้ฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ภาคใต้อ่าวไทยนะคะ 30% ของพื้นที่ส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันวันนี้มีฝน 40% ของพื้นที่ค่ะช่วงนี้เราจะสังเกตเห็นนะคะพี่กบว่าฝนจะเบาบางลงแล้วก็เขาบอกว่าตั้งแต่ให้สังเกตตั้งแต่27มิถุนายนจะเริ่มมีฝนทิ้งช่วงละหลายพื้นที่ถ้าเกิดว่าใครทำการเกษตรยังไงก็ต้องเรื่องของว่าบริหารจัดการน้ำต้องบริหารจัดการให้ดีแล้วก็ฟังประกาศเตือนจากทางการนะคะบางทีพืชที่เราเพาะปลูกเนี่ยมันอาจจะใช้น้ำเยอะไปหน่อยอาจจะทำให้ส่งผลเสียต่อผลผลิตได้เพราะฉะนั้นใครที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะคะก็จะต้องระวังให้ดีเลยค่ะ
1: ค่ะวันนี้นะคะเรามีทั้งเรื่องของพยากรณ์อากาศที่จะมาอัปเดตกันด้วยนะคะแล้วก็ใครที่เดินทางในขณะนี้อัปเดตกันได้นะคะคุณพิสมัยบอกว่าสวัสดีน้องพลอยน้องกบด้วยนะคะ
0: คุ
1: ณคมสันก็สวัสดีทักทายมาค่ะสระบุรีเสาให้นะคะแฟนรายการของเราอัปเดตมาค่ะคุณเสวียนบอกว่าสัญญาณเสียงชัดเจนครับคุณพลอย
0: ขอบคุณค่ะพี่ปราณีมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะยามเช้าจากพัทยาสวัสดีคุณคนมีสีด้วยนะคะพี่สมพรบอกแชร์แล้วขอบพระคุณมากเลยใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะคะพี่รจนาก็แชร์แล้วค่ะ
1: ค่ะมาอัปเดตข่าวแรกกันเลยนะคะกระทรวงคมนาคมนะคะโดยกรมเจ้าท่าได้ดำเนินการอำนวยความสะดวกค่ะโดยเฉพาะการเดินทางทางน้ำนะคะให้กับประชาชนที่ประสงค์จะเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาค่ะซึ่งทางด้านของกรมเจ้าท่านั้นก็ได้จัดเตรียมเรือตรวจการให้บริการรับส่งประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายค่ะในพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาจำนวน3เส้นทางนะคะสำหรับที่จะไปที่ท่าเรือวัดอรุณราชวรารามและท่าเรือวัดระฆังโคสิตารามค่ะโดยจะนำส่งไปยังท่าเรือท่าช้างการให้บริการจะมีไปจนถึงวันที่26มิถุนายนนี้ค่ะแล้วก็จะเริ่มตั้งแต่ 8:30 น.เป็นต้นไปจนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจค่ะ
0: ค่ะนอกจากนี้นะคะทางด้านของกทม.เองตอนนี
1: ้
0: ก็ร่วมมือกับทุกภาคส่วนค่ะเพื่อที่จะร่วมกันจัดงานนะคะเขาเรียกว่าเป็นการปลุกสายน้ำรัตนโกสินทร์ค่ะเตรียมงานเฉลิมพระเกียรตินะคะในวันที่28กรกฎาคมนี้นะคะโดยทางด้านของคุณณรงค์เรืองศรีค่ะปลัดกระทรวงปลัดกรุงเทพมหานครนะคะก็ลงพื้นที่สำรวจคลองบางลำพูคลองชั้นในแล้วก็พื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ค่ะเพื่อติดตามการปรับปรุงภูมิทัศน์แล้วก็การเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพร้อมกับหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะถึงแนวทางการพัฒนาพื้นที่คลองหลอดนะคะแล้วก็การดูแลคุณภาพชีวิตของคนไร้บ้านแล้วก็การยกระดับภูมิทัศน์เมืองค่ะการจัดงานครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการต่อยอดความสำเร็จนะคะจากกิจกรรมคนไทยคลองเปมสายน้ำเดียวกันค่ะก็จะเชื่อมโยงคลองประวัติศาสตร์สำคัญของกรุงเทพไม่ว่าจะเป็นคลองหลอดนะคะคลององอ่างคลองบางลำพูคลองพดุงกรุงเกษมคลองเปรมประชากรแล้วก็คลองแสนแสบให้เป็นเครือข่ายสายน้ำแห่งการเรียนรู้การท่องเที่ยวแล้วก็เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยในงานค่ะก็จะมีการจัดพิธีนะคะบิณฑบาตทางน้ำแล้วก็มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาการแสดงศิลปะวัฒนธรรมบูธบริการประชาชนแล้วก็การออกร้านสินค้าชุมชนจากกรุงเทพมหานครปทุมธานีรวมไปถึงพระนครศรีอยุธยาด้วยค่ะเพื่อเป็นการร่วมกันเฉลิมพระเกียรตินะคะแล้วก็สร้างคุณประโยชน์กับชุมชนริมคลองอย่างยั่งยืนด้วยค่ะ
1: ค่ะในช่วงนี้นะคะก็มีกิจกรรมมากมายเลยนะคะอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่อยากจะฝากไปถึงพี่น้องคนไทยมุสลิมนะคะสามารถที่จะไปแจ้งความประสงค์ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ที่ในปี2570นะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง31กรกฎาคมค่ะซึ่งตอนนี้รัฐบาลเองก็อำนวยความสะดวกสำหรับพี่น้องชาวไทยมุสลิมให้ดีที่สุดค่ะทางด้านของคุณพลอยทะเลลักษณะลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักรัฐสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็บอกว่ารัฐบาลเองเตรียมความพร้อมค่ะที่จะอำนวยความสะดวกสำหรับพี่น้องคนไทยมุสลิมนะคะที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ประจำปี2570นะคะโดยในแต่ละปีนั้นก็จะมีพี่น้องชาวไทยมุสลิมจำนวนมากเนี่ยให้ความสนใจเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ค่ะซึ่งในเรื่องของการเดินทางครั้งนี้นะคะก็ใครที่สนใจจะไปนะคะซึ่งแน่นอนค่ะรัฐบาลให้ความสำคัญกับการเดินทางไปประกอบศาสนกิจของพี่น้องชาวไทยมุสลิมอยู่แล้วแล้วก็เคารพในความแตกต่างหลากหลายรวมไปถึงเสรีภาพของการนับถือศาสนาตามความเชื่อของแต่ละบุคคลด้วยค่ะสำหรับปีนี้รัฐบาลนะคะโดยกรมปกครองกรมการปกครองในฐานะที่เป็นสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยนะคะก็มีการเปิดให้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ค่ะซึ่งในระหว่างช่วงนี้ล่ะค่ะไปจนถึง31กรกฎาคมนี้ค่ะปัจจุบันมีผู้ประกอบกิจการฮัจญ์ที่ได้รับอนุญาตตั้งแต่ปี2564นะคะมาจนถึงปีที่ผ่านมาค่ะรวมแล้วเนี่ย103รายซึ่งการลงทะเบียนเพื่อเดินทางไปครั้งนี้เนี่ยใครที่ประสงค์จะไปนะคะจะได้พิจารณาเลือกผู้ประกอบการแล้วเนี่ยสามารถจะลงทะเบียนผ่านผู้ประกอบการผู้ประกอบกิจการฮัจญ์ที่ได้รับอนุญาตผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยจากนั้นกรมการปกครองก็จะมีการแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ทราบต่อไปด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะขอเชิญชวนค่ะชาวไทยมุสลิมนะคะที่สนใจจะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ประจำปี2570ไปลงทะเบียนได้ค่ะตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคมนี้ผ่านระบบออนไลน์ก็ได้นะคะทางเว็บไซต์ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยค่ะ
0: ค่ะนอกจากนี้นะคะมาดูเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันหน่อยนะคะป
1: ิ
0: ดรับลงทะเบียนหรือว่ากดยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่21มิถุนายนตอน 5:00 นค่ะพี่กบกระทรวงการคลังเมื่อวานนี้นะคะมีการอัปเดตยอดผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ค่ะถือว่าทะลุเป้าหมายนะคะแล้วก็เตรียมที่จะส่งรายชื่อที่จะคัดกรองคุณสมบัติอย่างละเอียดค่ะซึ่งคาดการว่าจะมีการประกาศผล17กรกฎาคมนี้พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์นั้นยื่นอุทธรณ์ได้นะคะเรื่องนี้ค่ะคุณรวลนแสงสนิทนะคะปลัดกระทรวงการคลังพูดถึงยอดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2560 19นี้นะคะหลังจากที่ปิดลงทะเบียนไปเมื่อ23นาฬิกาของวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะโดยกลุ่มแรกนะคะกลุ่มแรกเนี่ยจะแบ่งเป็นคู่ที่ลงทะเบียนเดิมมีอยู่ประมาณ 13.2 ล้านคนค่ะมายืนยันตัวตนเกือบครบทั้งหมดเลยมีผู้ที่ยังไม่ได้มายืนยันตัวตนอยู่ที่ประมาณ 470,000 คนจริงๆคนที่อยู่ในกลุ่ม 470,000 คนเนี่ยพอลาท่านไม่ได้กดยืนยันตัวตนเนี่ยจริงๆท่านจะต้องถูกตัดสิทธิ์อัตโนมัตินะถือว่าท่านสละสิทธิ์แต่ว่ากระทรวงการคลังค่ะเขาจะพิจารณาดูแลเป็นพิเศษเนื่องจากว่าคนกลุ่มนี้อาจจะตกหล่นเรื่องของการรับรู้ข้อมูลข่าวสารบางคนไม่รู้ข่าวบางคนไม่รู้จะทำยังไงกลุ่มนี้ก็เดี๋ยวจะดูแลเป็นพิเศษนะคะส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่มผู้ลงทะเบียนใหม่จากฐานข้อมูลกลุ่มนี้มีจำนวนกว่า 1,400,000 คนค่ะซึ่งเป็นฐานข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทยแล้วก็กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่ากระทรวงพม.ส่วนกลุ่มที่3ค่ะกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มเก็บตกกลุ่มเก็บตกเนี่ยเป็นกลุ่มที่อยู่นอกระบบนะอย่างเช่นกลุ่มชายขอบกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงนะคะซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจสอบเพิ่มเติมก็สามารถเก็บตกได้อีกประมาณ 5.4 ล้านคนด้วยกันค่ะส่วนขั้นตอนหลังจากนี้ไปนะคะใครที่ลงทะเบียนไว้แล้วนะคะเดี๋ยวท่านจะเข้าสู่กระบวนการคัดกรองคุณสมบัติอย่างเข้มข้นซึ่งโครงการนี้เป้าหมายหลักๆเลยเนี่ยก็คือต้องการให้เม็ดเงินเนี่ยลงไปช่วยเหลือคนที่จนจริงๆนะคะแล้วก็จะมีการนำผลคัดกรองทั้งหมดนั้นรายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยค่ะก็อาจจะมีการขออนุมัติยกเว้นเกณฑ์บางข้อนะอย่างเช่นเรื่องของเกณฑ์การดูแลพ่อแม่เพื่อนำมาปรับปรุงให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นนะคะและนอกจากนี้คุณรัวลนยังบอกว่ากรณีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์คัดกรองกระทรวงการคลังจะเปิดให้ท่านยื่นอุทธรณ์ได้ก็คือหลังวันที่17กรกฎาคมไปจนถึง31กรกฎาคมเลยค่ะซึ่งระบบก็จะแจ้งอย่างชัดเจนเลยนะคะพอวันที่17ปุ๊บใครเข้าไปเช็คว่าเอ๊ะลงทะเบียนแล้วตรวจสอบสิทธิ์เป็นยังไงถ้าท่านติดขัดตรงไหนระบบจะแจ้งเลยว่าท่านไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดท่านก็จะสามารถยื่นอุทธรณ์ได้คือบางคนหลักฐานไม่ชัดเจนหรืออะไรพอมันขึ้นมาท่านเอาหลักฐานไปแสดงยืนยันตัวตนก็จะเป็นการอุทธรณ์ได้นะคะก็มองว่าการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้อุทธรณ์นั้นจะเกิดประโยชน์ค่ะแล้วก็เป็นผลดีต่อประชาชนด้วยค่ะ
1: ค่ะสำหรับใครที่ไม่ผ่านก็เตรียมเรื่องของการยื่นอุทธรณ์ไว้ด้วยนะคะ
0: 17กรกฎาคมค่ะ
1: ใช่ค่ะมาติดตามข่าวที่กำลังเป็นกระแสดราม่าเลยนะคะพอได้ยินข่าวนี้หลายคนก็ตกใจว่าเอ๊ะฮะถึงขั้นกับฮะจริงเหรอ
0: ก็เพิ่งทราบเหมือนกันนะจริงๆนะพี่กบ
1: จริงหรือเปล่านะคะ
0: เกี่ยวกับเรื่องของค่าไฟไฟทาง
1: ใช่ค่ะกระแสกรณีที่มีกระแสข่าวที่ผ่านมานะคะว่าได้มีการเก็บค่าไฟสาธารณะมารวมกับค่าไฟของประชาชนนะคะ
0: ค
1: ุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะคะท่านก็บอกว่าขณะนี้เนี่ยได้มีการเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาการช่วยเหลือด้านการลดค่าไฟฟ้าของประชาชนไว้3ประการด้วยกันค่ะประการแรกนะคะคือสัญญาณ adder ชั่วนิรันดร์หรือที่เรียกว่าสัญญาณสัญญาซื้อขายไฟฟ้ายุคแรกค่ะซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปี2550ถึง2551นะคะโดยรัฐบาลเนี่ยให้เงินอุดหนุนบวกเพิ่มนะคะ adder เนี่ยในราคาสูงเพื่อจูงใจให้ภาคเอกชนซึ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการเป็นภาระของประชาชนนี่แหละค่ะเนื่องจากว่าสัญญาดังกล่าวไม่มีวันหมดอายุก็จะทำให้ผู้ผลิตที่คืนทุนแล้วเนี่ยยังคงขายไฟได้ในราคาสูงด้วยนะคะส่วนประการที่2ค่าไฟของประชาชนที่มีบินค่าไฟจากสาธารณะเนี่ยมารวมอยู่โดยที่ประชาชนนั้นไม่รับทราบซึ่งอันนี้แหละค่ะมันกลายเป็นกระแสดราม่าในโซเชียล
0: ใช่เมื่อวานนี้โอ้โหร้อนระอุเลยค่ะ
1: ร้อนระอุนะคะเรื่องนี้ส่วนประการที่3คืออัตราที่รับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าและอัตราที่ขายไฟให้กับภาคเอกชนค่ะอย่างเช่นการดำเนินการจัดทำ Data Center ส่วนตัวเนี่ยคุณเอกนัทนะคะบอกว่าในการคิดค่าอัตราค่าไฟไม่ควรคิดในอัตราที่ถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยในประเด็นเรื่องค่าไฟทางหลวงและทางหลวงชนบทจะเป็นเรื่องที่ต้องเร่งชำระอย่างเร็วที่สุดค่ะเพราะว่าการกระทำดังกล่าวนี้เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องนะคะส่วนการบวกเพิ่มค่าไฟในเหตุการณ์ดังกล่าวนี้เคยเกิดขึ้นมานานแล้วหรือยังเนี่ย ประเด็นนี้นะคะคุณเอกนัทเนี่ยยอมรับเลยนะคะว่ามีการเคยเก็บลักษณะดังกล่าวนี้เนี่ยมาแล้วเป็น10ปีซึ่งส่วนตัวเนี่ยท่านก็บอกว่าควรติดมิเตอร์เพื่อแยกบัญชีออกมาเพื่อที่จะได้ทำให้เห็นชัดเจนว่าค่าไฟของทางหลวงมีราคาเท่าไหร่เพื่อที่จะทำให้หน่วยงานราชการผู้รับผิดชอบโดยตรงเนี่ยสามารถดำเนินการของบมาจ่ายค่าไฟทางหลวงได้เหมือนกับหน่วยงานราชการทั่วๆไปอย่างหน่วยงานของเราเราก็จ่ายเองนะคะหน่วยงานแต่ละหน่วยงานเนี่ยเขาก็จะมีงบประมาณในการจ่ายเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าสามารถแยกส่วนนี้ออกมาได้เนี่ยส่วนตัวของท่านเอกนัทเองก็บอกว่าค่าไฟสำหรับประชาชนก็จะถูกลงนะคะทีนี้อย่างไรก็ดีค่ะคุณเอกนัทเนี่ยยืนยันนะคะว่าจากกระแสข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้ประชาชนได้รับทราบในสิ่งที่ประชาชนควรที่จะรับรู้และขณะนี้เนี่ยตนเองก็กำลังจะจัดการเพื่อให้มีการแยกบัญชีค่าไฟส่วนดังกล่าวเนี่ยแยกออกไปให้มีความชัดเจนโดยหน่วยงานที่ใช้ไฟเป็นผู้รับผิดชอบเพื่อที่จะได้รู้ว่าค่าไฟที่แท้จริงแล้วเนี่ยเท่าไหร่โดยที่ไม่ไป เขาเรียกว่าหลับหูหลับตาประชาชนนี่แหละค่ะย้ำว่าจะเร่งดำเนินการโดยทันทีนะคะเพราะฉะนั้นคุณเอกนัทเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะคะก็ออกมาชี้แจงแล้วกรณีค่าไฟทางสาธารณะปนกับบินของค่าไฟของประชาชนนี่แหละค่ะย้ำว่าควรแยกจ่ายตามหน่วยงานราชการอื่นๆที่เขาทำกันเดินหน้าแยกบินเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้ชัดเจนค่ะ
2: ค่ะนอกจากนี้นะคะทางด้านของกมธพลังงานของสวนะคะก็มีการเขาเรียกว่าตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามเรื่องของค่าไฟทางแล้วก็ถนนรวมถึงบินค่าไฟของประชาชนขึ้นมาด้วยนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีการพูดถึงเรื่องนี้กันเยอะอยู่เหมือนกันนะคะทางด้านของสว.1ในสว.ก็คือคุณพรเพิ่มทองศรีในฐานะประธานกรรมาธิการการพลังงานวุฒิสภานะคะมีการแถลงถึงกรณีต้นทุนไฟฟ้าแฝงบอกว่าจริงๆเนี่ยที่จริงเรามีต้นทุนไฟฟ้าแฝงที่ต้องเก็บจากประชาชนซึ่งมาจาก4ส่วนก็คือส่วนที่1ค่าความพร้อมจ่ายโรงไฟฟ้าส่วนที่2คือภาระนโยบายส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนส่วนที่3คือค่าไฟฟ้าสาธารณะและการอุดหนุนข้ามกลุ่มและส่วนที่4คือภาระหนี้สะสมจากการตรึงค่าไฟในอดีตนะคะก็มีการออกมาชี้แจงกันเพราะว่าตอนนี้ประชาชนเขามีข้อกังขา2ประเด็น คือค่าไฟเนี่ยคือค่าไฟปัจจุบันที่มีค่าพร้อมจ่ายกับค่าไฟสาธารณะก็สงสัยกันว่าจะซ้ำซ้อนกันมั้ยในการที่ประชาชนใช้ไฟสาธารณะแต่ไม่ได้ใช้ไฟไม่ได้ใช้ฟรี
1: ค
2: ือประชาชนต้องเป็นผู้จ่ายนะคะนี่ก็เป็นข้อกังขาอยู่เดี๋ยวก็ต้องมีการทำความเข้าใจกันมากขึ้นกว่านี้เนาะเพราะว่าเป็นประเด็นร้อนนะคะส่วนเรื่องของการเดินทางค่ะเรียกว่าเป็นเรื่องที่โดยเฉพาะคนกรุงเทพนะเขารอคอยตั๋วร่วมค่ะตั๋วร่วมเนี่ยมีกระแสข่าวมาแล้วนะคะกระทรวงคมนาคมเตรียมเดินหน้าตั๋วร่วมเฟสแรกค่ะภายในสิ้นปีนี้เตรียมระดมทุนผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานซื้อคืนรถไฟฟ้าในอนาคตด้วยค่ะเรื่องนี้เมื่อวานนี้คุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะพูดถึงเรื่องของความคืบหน้าการขับเคลื่อนนโยบายระบบตั๋วร่วมค่ะคุณพิพัฒน์บอกว่าปัจจุบันนี้พรบตั๋วร่วมและพรบรางได้ผ่านการพิจารณาของวุฒิสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะขณะนี้เนี่ยกระทรวงคมนาคมกำลังนับหนึ่งในการที่จะพัฒนาระบบร่วมกับกระทรวงการคลังเพื่อที่จะหาแนวทางระดมทุนที่ไม่ส่งผลกระทบต่อหนี้สาธารณะของประเทศเบื้องต้นเขาคาดการว่าจะมุ่งเน้นการระดมทุนผ่าน Thailand Future Fund ค่ะหรือว่ากองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตในประเทศไทยก็จะวงเงินกว่าประมาณ 200,000 ล้านบาทด้วยกันค่ะเพื่อที่จะเอามาซื้อคืนกิจการรถไฟนะคะจากผู้ประกอบการเอกชนให้กลับมาเป็นของการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเพื่อบริหารจัดการในฐานะที่เป็นเจ้าของรายเดียวนะคะซึ่งกระบวนการระดมทุนแล้วก็การเตรียมระบบหลังบ้านเนี่ยเขาคาดการว่าจะใช้ระยะเวลาทั้งหมดแล้วอยู่ที่ประมาณ1ปีครึ่งถึง2ปีนี้นะคะโดยมาตรการอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าถ้ารวมด้วยกันแล้วเนี่ยจะใช้อยู่ที่ประมาณ 17-45 บาทต่อเที่ยวนะก็จะถูกนำมาเป็นใช้ในเฟสแรกเฟสทดลองนะคะคุณพิพัฒน์บอกว่าพยายามจะเร่งรัดระบบหลังบ้านให้พร้อมเปิดให้บริการภายในสิ้นปีนี้ให้ครอบคลุมทุกสายค่ะซึ่งเฟสแรกที่จะเกิดขึ้นภายในสิ้นปีนี้เนี่ยจะรวมถึงรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะ BTS สายสีเขียวแล้วก็ AirPods Link ด้วยค่ะแล้วก็ย้ำว่าการให้เอกชนเข้ามาร่วมระบบตั๋วร่วมนั้นจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขแล้วก็หลักเกณฑ์ที่ภาครัฐกำหนดขึ้นเพื่อไม่ให้เป็นภาระต่อประชาชนแล้วก็งบประมาณแผ่นดินมากเกินไปค่ะสำหรับเรื่องของการพัฒนาบัตรร่วมคือตอนนี้มันยังใช้แยกกันอยู่บัตร BTS บัตร EMV ยังแยกกันอยู
1: ่
2: ตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาปรับระบบบัตร Rabbit ไปสู่ระบบ EMV หรือว่า QR Code ในอนาคตนะคะหลังจากที่เริ่มใช้ระบบตัวร่วมรถไฟฟ้าในเฟสแรกแล้วเนี่ยเฟสถัดไปจะมีการเจรจากับผู้ประกอบการรถโดยสารไม่ว่าจะเป็นรถเมย์นะเรือโดยสารเรือเมย์เพื่อเข้าร่วมระบบตัวร่วมนี้ด้วยนะคะโดยในส่วนของรถเมย์ก็คาดการว่าจะเริ่มดำเนินการได้หลังจากที่ขสมกได้รับมอบรถบัสไฟฟ้า EV ครบถ้วนแล้วซึ่งก็จะทยอยรับมอบกันตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมีนาคมปีหน้าเป็นต้นไปค่ะ
1: ค่ะพูดถึงเรื่องของคมนาคมนะคะที่คุณพิพัฒน์ราชกิจประการท่านรองนายกรัฐมนตรีและท่านเองก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมด้วยนะ
2: คะ
1: อีกหนึ่งบทบาทของท่านนะคะเมื่อวานนี้นะคะข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ทำให้หลายคนเนี่ยเกิดขึ้นอีกแล้วเหรอเรื่องของกรณีการเกิดอุบัติเหตุผนังอุโมงค์รถไฟดอยหลวงถล่มค่ะในโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่ช่วงเด่นชัยเชียงรายเชียงของนะคะในพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายค่ะเมื่อวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมานะคะคุณพิพัฒน์ราชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเองนะคะก็ออกมายืนยันแล้วนะคะว่าไม่มีข้อยกเว้นสำหรับบริษัทผู้รับเหมาถ้าหากว่าพบข้อบกพร่องนะคะจะมีการขึ้นแบล็คลิสต์แน่นอนค่ะแล้วก็เตรียมพร้อมตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงเหตุอุโมงค์ดอยหลวงถล่มด้วยค่ะซึ่งอุบัติเหตุนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นใครก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะ
2: คะ
1: แต่ที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทผู้รับเหมามีความพยายามในการป้องกันอย่างเต็มที่มีระบบตรวจสอบและมาตรฐาน ISO ค่ะควบคุมทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงานแต่ว่าบางครั้งเนี่ยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมันอาจจะเกิดนอกเหนือกรอบที่ควบคุมได้แต่ว่าอย่างไรก็ดีค่ะทางกระทรวงเองก็ไม่ได้ปัดความรับผิดชอบนะจะเน้นย้ำให้มีการเพิ่มความเข้มงวดมากขึ้นค่ะส่วนกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของบริษัทผู้รับเหมารายใหญ่ในพื้นที่นะคะคุณพิพัฒน์เองก็บอกว่าไม่อยากให้ไปโยงว่าเป็นญาติหรือว่าเป็นบริษัทของใครแต่ให้ดูที่เกณฑ์การประเมินว่าผ่านเกณฑ์อย่างถูกต้องหรือไม่พร้อมกับชี้แจงว่าในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างนั้นกรมบัญชีกลางเป็นผู้คัดเลือกค่ะแล้วก็เป็นผู้เปิดซองประมูลไม่ใช่กระทรวงคมนาคมค่ะแต่ทางกระทรวงคมนาคมก็พร้อมที่จะสนับสนุนด้านองค์ความรู้และก็เทคโนโลยีเพื่อร่วมการตรวจสอบด้วยค่ะสำหรับแนวทางในการแก้ไขนะคะหลังจากนี้เนี่ยก็จะมีการตั้งกรรมการคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงค่ะโดยจะมีการหารือร่วมกับรักษาการผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยแล้วก็จะตรวจสอบว่าเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเหตุสุดวิสัยจริงไหมอุบัติเหตุหรือเปล่าหรือว่าเกิดจากความบกพร่องซึ่งอาจจะมีการใช้เวลาไม่นานนะคะในการหาข้อสรุปในครั้งนี้คุณพิพัฒน์เองก็ย้ำเลยนะคะว่าไม่มีการยกเว้นให้บริษัทใดเป็นกรณีพิเศษทั้งสิ้นค่ะโดยทุกบริษัทนั้นมีความเท่าเทียมกันเมื่อเข้ามาประมูลงานแสดงว่าคุณนั้นจะต้องมีความพร้อมมีความเชี่ยวชาญในงานนั้นๆด้วยเพราะฉะนั้นทุกการจัดซื้อจัดจ้างต้องปฏิบัติเท่าเทียมกันทั้งหมดค่ะซึ่งถ้าหากว่าพบความบกพร่องตามขั้นตอนก็จะมีการดำเนินการตามมาตรการทันทีรวมไปถึงพิจารณาขึ้นบัญชีดำก็คือแบล็คลิสต์เลยค่ะโดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆทั้งสิ้นเพื่อรักษามาตรฐานและก็ความปลอดภัยสูงสุดนั่นเองค่ะ
2: ค่ะช่วงนี้6:31นะคะเดี๋ยวเราพักรายการกันสักครู่หนึ่งก่อนค่ะใครที่รอติดตามตีคองร้องข่าวนะคะหลังจบสปอตโฆษณานี้เรากลับมาติดตามตีคองร้องข่าวกันค่ะ
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก
4: รมประชาสัมพันธ์อ
5: ยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
8: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
8: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
6: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
9: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
10: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายยกระดับบทบาทสตรีขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนพร้อมเดินหน้าแก้กฎหมายที่เป็นอุปสรรคเพื่อคุ้มครองสิทธิและความปลอดภัยในครอบครัวครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่22มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบนโยบายทิศทางรัฐบาลในการยกระดับบทบาทสตรีสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนที่อาคาร Impact Forum เมืองทองธานีพร้อมได้กล่าวว่าการพัฒนาประเทศไม่ได้วัดเพียงด้านเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานหรือเทคโนโลยีเท่านั้นแต่ว่ายังสะท้อนจากคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มสตรีซึ่งเป็นประชากรเกือบครึ่งหนึ่งของประเทศเลยทีเดียวละครับและก็มีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมจึงได้มีการตั้งคำถามถึงโอกาสและความปลอดภัยในชีวิตประจำวันของผู้หญิงหรือสตรีทั้งในด้านการทำงานการเดินทางและความปลอดภัยในครอบครัวกันด้วยทางรัฐบาลก็ให้ความสำคัญในประเด็นนี้แหละครับจึงกำหนดทิศทางของรัฐบาลในการยกระดับบทบาทสตรีไม่ว่าจะเป็นสิทธิที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์การคลอดและการเลี้ยงดูบุตรครับพร้อมทั้งสนับสนุนการแบ่งเบาภาระครอบครัวโดยเห็นตรงกันว่าควรเพิ่มระยะเวลาการลาคลอดและการลาช่วยดูแลบุตรให้มันเหมาะสมกับวิถีชีวิตปัจจุบันที่ผู้หญิงต้องรับผิดชอบหลายบทบาทเลยทีเดียวครับพร้อมกันนี้ยังเห็นว่าบ้านต้องเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับสตรีแต่ก็ยังพบปัญหาความรุนแรงรัฐบาลเองจึงต้องเร่งส่งเสริมระบบคุ้มครองและการเข้าถึงความช่วยเหลือให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมไปถึงผลักดันการแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาบทบาทสตรีครับแล้วนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังกล่าวอีกว่าประเทศไทยนั้นได้รับการยอมรับจากนานาชาติว่าการยกระดับบทบาทสตรีเป็นปัจจัยสำคัญของการพัฒนาประเทศในระยะยาวโดยย้ำแล้วครับว่าหากสตรีก้าวหน้าประเทศก็จะก้าวหน้าไปด้วยพร้อมยืนยันอีกว่าทางรัฐบาลก็พร้อมสนับสนุนศักยภาพของผู้หญิงหรือสตรีในทุกมิติแล้วครับเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่เรื่องของการที่ได้เชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานด้านความมั่นคงมาพูดคุยเพื่อติดตามสถานการณ์ทุกสัปดาห์โดยนายกรัฐมนตรีได้ออกมาระบุในเรื่องนี้แหละครับว่ายังไงรายละเอียดเอาไปติดตามกันเลยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงการเชิญพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและหน่วยงานด้านความมั่นคงเข้าหารือโดยยืนยันเลยครับว่าไม่ได้มีการพูดคุยในประเด็นกัมพูชาขอคืนพื้นที่บ้านน้องจานบ้านน้องย่าแก้วจังหวัดสระแก้วแต่อย่างใดครับแต่ว่าเป็นการเชิญมาพูดคุยเพื่อติดตามสถานการณ์ทุกสัปดาห์เนื่องจากว่าในช่วงนี้มีหลายประเด็นเลยทีเดียวโดยบางครั้งก็มีเสียงระเบิดฝั่งกัมพูชาแต่ว่าทั้งหมดนั้นทุกอย่างเกิดขึ้นนอกเขตแดนประเทศไทยครับพร้อมกับย้ำอีกว่าทางฝ่ายประเทศไทยไม่สามารถเข้าไปดำเนินการใดๆได้แม้อาจจะมีการยั่วยุอยู่บ้างก็ต้องใช้ความอดทนอดกลั้นนี่แหละครับและไม่ดำเนินการตอบโต้ใดๆครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้มีการนำแถลงผลการปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาติเพื่อยกระดับให้เป็นวาระแห่งชาติพร้อมใช้กฎหมายปราบปรามอย่างเข้มข้นเพื่อสร้างความสงบเรียบร้อยและความเป็นธรรมในสังคมครับ พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่22มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงผลการดำเนินงานในการปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาติที่ทำเนียบรัฐบาลครับโดยนายกรัฐมนตรีก็กล่าวเลยครับว่ารัฐบาลเองให้ความสำคัญกับการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแก๊งคอลเซ็นเตอร์เครือข่ายสแกมเมอร์และกลุ่มนอมินีต่างชาติกันด้วยซึ่งก็สร้างความเสียหายต่อประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศไทยในวงกว้างและครับจึงมีการยกระดับการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เป็นวาระแห่งชาติครับพร้อมทั้งได้จัดตั้งคณะกรรมการดูแลปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครือข่ายนอมินีต่างชาติที่อาศัยช่องว่างทางกฎหมายนี่แหละมาดำเนินธุรกิจที่มันผิดกฎหมายยกระดับเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิของคนไทยรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศไทยกันด้วยครับพร้อมทั้งได้ย้ำอีกว่าแม้การดำเนินงานจะเผชิญแรงกดดันและความท้าทายในหลายรูปแบบแต่ว่าก็ยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมย้ำอีกทีครับหลักที่ยึดคือปิดชื่อถือพฤติกรรมก็สามารถดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดพร้อมรายงานความคืบหน้าให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่องและครับตามเจตนารมณ์บำบัดทุกบำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลครับเพื่อสร้างความสงบเรียบร้อยและความเป็นธรรมในสังคมไทยและก็ยืนยันอีกว่ารัฐบาลเองจะไม่ยอมให้มีการใช้อิทธิพลหรืออำนาจแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมพร้อมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกระดับและครับปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องหวั่นเกรงต่อผู้มีอิทธิพลทำให้เกิดความเป็นธรรมและความสงบสุขในประเทศกันด้วยครับและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังกล่าวอีกว่าทางรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องแล้วครับในการปราบปรามเครือข่ายสแกมเมอร์เพื่อยกระดับความมั่นคงของประชาชนนักลงทุนและภาคธุรกิจกันด้วยซึ่งจะสะท้อนผลดีต่อภาพลักษณ์และเศรษฐกิจของประเทศไทยในระยะยาวเลยครับพร้อมชื่นชมเจ้าหน้าที่ทุกคนบอกว่าหน่วยงานต่างๆเจ้าหน้าที่ทุกคนนายกก็ชื่นชมแล้วครับที่ทำงานอย่างเต็มที่ปราศจากความเกรงกลัวต่อสิ่งที่จะทำให้ไขว้เขวหรือผู้มีอิทธิพลส่วนตัวนายกเองนายกก็บอกว่ามีความพึงพอใจกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกคนทุกฝ่ายซึ่งได้ทำงานอย่างเต็มที่นั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจนัดแรกซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มีการประชุมแล้วครับเสมือนเป็นคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ plus นั่นเองครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่22มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือตัวย่อกรออนี่แหละครับโดยมีภาคเอกชนซึ่งนำโดยนายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานหอการค้าไทยได้เข้าร่วมการประชุมโดยนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้ที่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยก็ได้กล่าวว่าการประชุมในคณะกรรมการกรออในครั้งนี้ก็ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีแล้วครับเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยนั้นมีความมั่นคงแข็งแรงและยั่งยืนจึงเป็นโอกาสที่สำคัญอย่างยิ่งแล้วครับที่จะใช้ที่ประชุมแห่งนี้แหละในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆเพื่อให้การพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทยนั้นเป็นไปอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศไทยตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมบทบาทให้ภาคเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนั่นเองครับแล้วคณะกรรมการชุดนี้ก็เปรียบเสมือนคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ plus นั่นแหละครับมีภาคเอกชนเข้ามาร่วมด้วยโดยถือว่าเป็นกำลังสำคัญอีกหนึ่งแรงของรัฐบาลแล้วครับโดยประเด็นที่หารือกันในวันนี้สร้างขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ หากสามารถประชุมทุกเดือนหรือไม่เกิน6สัปดาห์ก็จะเป็นเรื่องดีครับหากมีมาตรการที่จะหารือทั้งในด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมพลังงานเกษตรแรงงานการค้าก็จะสามารถใช้มติที่ประชุมแห่งนี้แหละครับนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีได้ทันทีทันใดเลยซึ่งจะเป็นการประหยัดเวลาเพราะว่าคณะรัฐมนตรีส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องก็อยู่ในที่ประชุมแห่งนี้แล้วด้วยครับแล้วยืนยันว่าทางรัฐบาลต้องการประสานงานและแสวงหาความร่วมมืออย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและรวดเร็วสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มันชัดเจนนำพาเศรษฐกิจของประเทศไทยเดินหน้าได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องและต่อเนื่องในเรื่องของเศรษฐกิจทางรัฐบาลเขาก็ได้ตั้งเป้ายกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศไทยบอกว่าให้ติด1ใน20ของโลกภายในปี2573ให้ได้แล้วครับและก็มุ่งให้ประเทศไทยนั้นเป็นประเทศรายได้สูงภายใน12ปีกันด้วยเอ้ามาฟังรายละเอียดกันหน่อยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจหรือตัวย่อกรอนี่แหละครับว่าที่ประชุมได้มีการกำหนดเป้าหมายและแนวทางยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจไทยโดยระยะกลางนั้นจะมุ่งยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ติด1ใน20ของโลกเลยทีเดียวภายในปี2573และจะยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยให้สูงกว่าร้อยละ3จากปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 2.7 ผ่านการขับเคลื่อน4ด้านด้วยกันทั้งในด้านการลงทุนใหม่ด้านการค้าและบริการโดยเน้นการท่องเที่ยวคุณภาพเกษตรปลอดภัยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ครับยังมีในเรื่องของทุนมนุษย์ก็เน้นให้คนไทยเก่งและมีรากฐานที่ดีขึ้นและประสิทธิภาพภาครัฐกันด้วยโดยเน้นปลดล็อกอุปสรรคของภาครัฐและก็เพิ่มความโปร่งใสโดยมีรองนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่างๆนานาได้รับผิดชอบส่วนในระยะยาวนั้นก็ตั้งเป้าหมายว่าจะนำพาประเทศไทยไปสู่ประเทศรายได้สูงภายใน12ปีนี่แหละครับโดยคนไทยมีรายได้เฉลี่ยเกิน 15,000 เหรียญต่อปีเบื้องต้นนั้นภายใน4ปีนี้แหละครับทางรัฐบาลตั้งเป้าว่าเพิ่มสัดส่วนการลงทุนงบประมาณร้อยละ30ของ GDP ซึ่งจะช่วยดึงศักยภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยรวมถึงยกระดับเศรษฐกิจให้เกิดความสมดุลโดยมุ่งให้เกิดการกระจายตัวไปที่ชุมชนและผู้ประกอบการ SME และก็แก้ปัญหาผลผลิตไม่ตรงตามความต้องการของตลาดโดยจะมีภาคเอกชนนี่แหละเข้ามาร่วมทำงานทั้งใน4ด้านที่กล่าวมาแล้วด้วยครับพี่น้องไปกันที่เรื่องของยอดผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่บอกว่ากระทรวงการคลังได้ออกมาเปิดเผยว่าทะลุเป้าหมายไปแล้วเตรียมส่งรายชื่อคัดกรองคุณสมบัติอย่างละเอียดกันต่อไปซึ่งคาดว่าประกาศผลได้ในวันที่17กรกฎาคมนี้แหละครับพร้อมเปิดให้ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ยื่นอุทธรณ์ได้ด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่22มิถุนายน2569นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังได้เปิดเผยถึงยอดผู้ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังปิดยอดการลงทะเบียนไปแล้วเมื่อเวลา23นาฬิกาของวันที่21มิถุนายน2569ครับโดยกลุ่มแรกนั้นก็เป็นผู้ลงทะเบียนเดิมมีจำนวนทั้งสิ้น 13.2 ล้านคนซึ่งได้มายืนยันตัวตนเกือบครบทั้งหมดแล้วมีผู้ที่ยังไม่ได้มายืนยันตัวตนอีกประมาณ 470,000 คนเท่านั้นแหละครับซึ่งในส่วนนี้ตามกติกาจะถือว่าสละสิทธิ์ครับแต่ว่าทางกระทรวงการคลังเขาก็จะพิจารณาดูแลเป็นพิเศษเนื่องจากว่าอาจจะมีการตกหล่นเรื่องข้อมูลข่าวสารนั่นเองครับและนั่นคือกลุ่มแรกนะครับแล้วในส่วนกลุ่มที่2ล่ะเป็นยังไงเอ้ามาฟังกันเลยครับในส่วนกลุ่มที่2นั้นก็เป็นกลุ่มผู้ลงทะเบียนใหม่จากฐานข้อมูลจำนวน 1,400,000 คนซึ่งเป็นฐานข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือตัวย่อพม.นี่แหละครับนี่คือกลุ่มที่2ครับส่วนในกลุ่มที่3นั้นเป็นกลุ่มเก็บตกครับกลุ่มเก็บตกเป็นยังไงมาฟังกันครับ กลุ่มเก็บตกนี้ก็เป็นกลุ่มที่อยู่นอกระบบอย่างเช่นกลุ่มชายขอบผู้ป่วยติดเตียงจากการลงพื้นที่ตรวจสอบเพิ่มเติมก็สามารถเก็บตกได้อีกประมาณ5ล้าน4แสนคนหรือ 5.4 ล้านคนนี่แหละครับสำหรับขั้นตอนหลังจากนี้ไปจะเข้าสู่กระบวนการคัดกรองคุณสมบัติอย่างเข้มข้นกันต่อไปโดยเป้าหมายหลักนั่นก็คือต้องการให้เม็ดเงินช่วยเหลือไปถึงมือคนจนที่แท้จริงแล้วครับต้องจนจริงๆเท่านั้นนะครับต้องจนจริงๆเท่านั้นและจะมีการนำผลคัดกรองทั้งหมดนี่แหละรายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีกันต่อไปและอาจจะมีการขออนุมัติยกเว้นเกณฑ์บางข้ออย่างเช่นเกณฑ์การดูแลพ่อแม่เพื่อนำมาปรับปรุงให้มันมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับและนอกจากนี้ปลัดกระทรวงการคลังก็ยังเปิดเผยถึงกรณีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองทางกระทรวงการคลังก็จะเปิดให้มีการยื่นอุทธรณ์ได้หลังวันที่17ถึง31กรกฎาคม2569ครับซึ่งระบบจะแจ้งอย่างชัดเจนแล้วครับว่าไม่ผ่านเกณฑ์ในข้อใดอย่างไรเพื่อให้ประชาชนเหล่านี้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นอุทธรณ์ได้อย่างถูกต้องโดยมองว่าการเปิดอุทธรณ์นั้นจะเกิดประโยชน์และก็เป็นผลดีต่อพี่น้องประชาชนนั่นเองครับและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการประชุมประจำปี IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ร่วมกับกลุ่มธนาคารโลกเขาจัดกิจกรรมที่ชื่อว่า Media Workshop ครับเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับสื่อมวลชนเกี่ยวกับการจัดประชุมประจำปี IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ดังกล่าวครับเอากิจกรรมมีเดียเวิร์กช็อปเป็นยังไงมาฟังกันเลยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้กับกิจกรรมที่น่าสนใจเมื่อไม่นานมานี่เองแหละครับที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ได้ร่วมกับกลุ่มธนาคารโลกจัดกิจกรรมที่ชื่อว่า Media Workshop เพื่อสร้างความเข้าใจต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับการประชุมประจำปี IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยมีวิทยากรร่วมบรรยายซึ่งก็นำโดยนายณัฐวุฒิธรรมสิริรองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือตัวย่อสสค.และนางสาวชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือตัวย่อทปท.โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ Road to Thailand ซึ่งประเทศไทยนั้นจะเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นี้ภายใต้แนวคิดหลักที่ให้ความสำคัญในเรื่องของคนนี่แหละครับในฐานะที่คนนั้นเป็นหัวใจของการพัฒนาประเทศและขับเคลื่อนเศรษฐกิจนั่นเองครับพี่น้องที่รักทั้งหลายย้ำกันอีกทีย้ำกันชัดๆย้ำกันให้จัดเจนๆกันอีกครั้งนะครับว่าอีกไม่กี่เดือนกันแล้วเท่านั้นประเทศไทยของเราจะได้เป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปี IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่

ทุกช่องทางแหละครับมาครับพี่น้องมากันเยอะๆมาร่วมกันพี่น้องพ้องเพื่อนคนไทยประชากรไทยประสบกนิกรไทยทั้งหลายมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจแล้วครับเพื่อยกระดับบทบาทของประเทศไทยบนเวทีเศรษฐกิจโลกกันนะครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองรองข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ

0: ยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: กลับมาพูดคุยกันช่วงสุดท้ายข่าวยามเช้าค่ะช่วงนี้มาทักทายพูดคุยกับคุณผู้ฟังกันบ้างนะคะเห็นคอมเมนต์รันเร็วมากเลยในช่วงตีของร้องข่าวนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะพี่สุนทรหนองน้ำขาวบอกชัดเจนครับตีของร้องข่าวสว
2: ั
1: สด
2: ี
1: คุณสมจิตนะคะน้องชาตรีสวัสดีค่ะคุณระบายนะคะพี่ติมคลองเตยด้วยนะคะ
2: ค่ะคุณสิริรัตน์นะคะสวัสดีค่ะคุณอักษรสวรรค์แล้วก็คุณนิดนะคะรวมไปถึงคุณประเทืองนะคะส่งสติกเกอร์มารัวๆเลยค่ะคุณกฤษดาด้วยนะคะ
1: ค่ะคุณนันอนงบอกสวัสดีข่าวยามเช้านะคะเช้านี้ที่อำเภอแสวงหาอ่างทองค่ะ
2: ค่ะคุณนรพรคุณคมสันนะคะทักทายเข้ามาคุณสุวิทย์ค่ะ
1: สวัสดีลุงนะบอกสวัสดียามเช้าครับบางปะกงนะคะแล้วก็คุณวิถีคนรักยาสวัสดีสองสาวมาด้วยสวัสดีค่ะคุณสกลบอกว่าอยู่บุรีรัมย์ร้อนมากเลยครับ
2: ค่ะคุณนันทิการค่ะคุณสุชินนะคะคุณชัยนาทาวทักทายมา
1: พี่ออดขุนปิ่นนะคะมาจากหันคานะบอกติดตามทาง Facebook ชัดเจนครับ
2: ค่ะ
1: พี่อุศรีสวัสดีด้วยนะคะ
2: ค่ะคุณโกศลนะคะก็ติดตามอยู่ที่กาฬสินธุ์สัญญาณชัดเจนค่ะ
1: พี่วนิดาบอกว่าติดตามอยู่ที่อำเภอแม่สะเรียงฝนตกพรำๆเจ้า
2: คุณสมยศนะคะบอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าคุณกบคุณพลอยนะคะเช้านี้มาบตาพุทระยองอากาศร้อนฝนไม่ตกเลยครับ
1: ค่ะแล้วก็คุณเพชรน้ำเอกนะฟังข่าวครับแล้วก็มีคุณสงกรานต์นะคะสวัสดีนะคะบอกชัดเจนดีครับ
2: ค่ะพระรุ่งด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทางช่องทางต่อๆบ้านดำด้วยนะคะคุณแชมป์ชอบรถไฟนะคะเข้าใจมารัวๆน้องชาตรีนะคะคุณหลายท่านเลยนะคะที่ทักทายกันนะคะผ่านทางช่องต่อๆค่ะ
1: ค่ะคุณธนพรนะคะบอกว่ายโสธรชัดเจนแต่แดดจัดมากค่ะ
2: เ
1: ช้านี้มีแดดแล้วเนาะกับ7โมงแล้ว
2: แล้วหันไปหน้าต่างเราก็แดดส่องมาแล้วนะคะ
1: ค่ะช่วงท้ายนี้มาติดตามข่าวสารกันสักนิดนึงนะคะช่วงนี้บอลโลกโอ้โหคู่ที
2: ่
1: ล่าสุดเนี่ยก็คือยังไม่แน่ใจว่าเตะกันเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือยังเพราะว่ามีการพักเบรกเพราะว่าฝนที่อเมริกาตกหนักมากก็อาจจะต้องมีการพักเบรกกันนะคะแต่ว่าเรื่องของการชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกค่ะทางด้านของรัฐบาลนะคะก็มีการเชิญชวนแฟนกีฬาฟุตบอลค่ะแล้วก็ผู้ประกอบการให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างบรรยากาศการเชียร์ฟุตบอลโลก2026อย่างสร้างสรรค์แล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อร่วมกันส่งเสริมการเคารพในทางทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็สนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬาสื่อและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดค่ะโดยทางด้านของนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาย้ำนะคะว่าผู้ใดนำสัญญาณการถ่ายทอดสดไปใช้หรือว่าเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในประเทศไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบันทึกการแข่งขันการเผยแพร่อามารีลันซ้ำทางช่องทางออนไลน์หรือการถ่ายทอดสดผ่านสื่อออนไลน์การนำไปใช้ประโยชน์ทางการค้าอันนี้อาจจะเข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์ได้นะคะโดยจะมีโทษเนี่ยจำคุก6เดือนถึง4ปีหรือปรับตั้งแต่ 100,000 ถึง 800,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับก็ฝากเตือน

0: ไว้ชมได
1: ้
0: เอาเป็นความสนุกเอาเป็นความแบบว่าความชื่นชอบได้แต่อย่าการพนันหรือว่าถ้าท่านไปดูดคลิปเข้ามาเอามาเผยแพร่ซ้ำอันนี้ผิดกฎหมายนะคะ
1: ก็ระมัดระวังด้วยนะคะเล่นให้เป็นชมให้เป็นกีฬาดีที่สุดเลยค่ะ
0: ค่ะค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการข่าวยามเช้าแล้วนะคะขอบคุณการติดตามทุกๆช่องทางนะพี่ๆหอกระจายข่าววิทยุแล้วก็ช่องทางออนไลน์ด้วยค่ะเจอกันใหม่นะคะสำหรับข่าวยามเช้ามาทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่มีวันหยุดเลยค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะ
1: กบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะพร้อมด้วยทีมงานนะคะคุณสายชนีสังคุณสุวิทย์โสมนัสและทีม Facebook Live ด้วยค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
3: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง

0: ตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาค
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลประกาศปราบปรามสแกมเมอร์และโนมินีข้ามชาติอย่างจริงจังในทุกจังหวัดสามารถยึดทรัพย์ได้เพิ่มขึ้นสถิติคดีลดลงคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจตั้งเป้ายกระดับศักยภาพเศรษฐกิจและการแข่งขันของไทยสู่1ใน20ของโลกด้วยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ4ด้าน
1: สหรัฐประกาศระงับการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของอิหร่านเป็นเวลา60วันหลังการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ศึกฟุตบอลโลก2026อาร์เจนตินาเอาชนะออสเตรีย2-0โดยลีโอเนลเมสซี่ยิงคนเดียว2ประตูจารึกชื่อเป็นดาวยิงสูงสุด18ประตูในฟุตบอลโลกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลประกาศปราบปรามสแกมเมอร์และโนมินีข้ามชาติอย่างจริงจังในทุกจังหวัดสามารถยึดทรัพย์ได้เพิ่มขึ้นสถิติคดีลดลง
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังเป็นประธานการแถลงผลการดำเนินงานการปราบปรามสแกมเมอร์และการตัดวงจรเครือข่ายโนมินีข้ามชาติว่าการปราบสแกมเมอร์ถือเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลตั้งแต่เข้ามาบริหารประเทศโดยได้บูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติอย่างจริงจังและต่อเนื่องพร้อมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานผ่านการประชุมร่วมกันเป็นประจำทุกเดือนพบว่าสถิติคดีอาชญากรรมมีแนวโน้มลดลงอย่างมีนัยสำคัญโดยเฉพาะช่วง3เดือนหลังที่รัฐบาลเร่งปราบปรามอย่างจริงจังการกระทำผิดลดลงไปเกือบ60%รัฐบาลต้องเร่งเดินหน้าปราบปรามให้หมดไปมากที่สุดเท่าที่ทำได
3: ้ตัวกราฟคดีที่มันลดลงไปอย่างมีนัยสำคัญจำนวนเงินทรัพย์สินที่ยึดมาได้ก็เพิ่มมากขึ้นจำนวนยอดของการหลอกลวงเป็นไปทิศทางเดียวกันก็แสดงเห็นว่ามันไม่ได้เป็นการสร้างกราฟขึ้นมาเพื่อมารายงานผู้บัญชาแต่ว่าเป็นการกระทำที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริง
2: ด้านพลตำรวจเอกกิตรัฐพันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าการขับเคลื่อนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินการ